ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการ

ทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะโดยพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีร่วมปฏิบัติบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปีพุทธศักราช2569เมื่อวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาณอุโบสถวัดสว่างภพตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพระครูวิจิตรอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเจ้าอาวาสวัดสว่างภพเป็นประธานสงฆ์นางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยนายองอาจนฏธรรมนิธาที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีหัวหน้าส่วนราชการปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากรวมประกอบพิธีสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งวันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่3ประการตรงกันในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ได้แก่วันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกต่างน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระองค์โดยคุณูปการอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาที่มีต่อมวลมนุษยชาติทั้งในด้านการส่งเสริมสันติภาพความเมตตากรุณาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติจึงได้มีมติรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกเมื่อปีพุทธศักราช2542เพื่อให้ประชาคมโลกได้น้อมรำลึกและศึกษาแนวทางแห่งสันติสุขตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเดียวกันวัดต่างๆในพื้นที่อำเภอคลองหลวงยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาโดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมสั่งสมบุญทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาและเวียนเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมเพียงกันเป็นภาพแห่งความศรัทธาอันงดงามและเป็นที่น่าอนุโมทนาบุญอย่างยิ่งซึ่งการประกอบพิธีในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาอันมั่นคงในพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นการร่วมกันปฏิบัติบูชา

ชาและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นการบูชาสูงสุดตามหลักพระพุทธศาสนาด้วยการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาและน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันส่วนที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดปฏิบัติธรรมและจุดประทีปรวมใจเพื่อสันติสุขภายในณบริเวณชายหาดเบลมอนโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นหลากหลายเชื้อชาติเดินทางมาร่วมปฏิบัติธรรมท่ามกลางเสียงคลื่นและลมทะเลอันบริสุทธิ์แผนกเผยแผ่ชาวท้องถิ่นของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและจุดประทีปรวมใจเพื่อสันติสุขภายในนอกสถานที่ณชายหาดเบลมอนเมืองลองบีชเป็นครั้งแรกของปีนี้และนับเป็นปีที่2ต่อเนื่องจากปีที่แล้วที่ริเริ่มจัดกิจกรรมดีๆเช่นนี้จากการทำหน้าที่กัลยาณมิตรของคุณคริสติน่าคิงส์ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นิโครัตฐานิสโรพระมหานัทพงศ์สิริวังโสพระมหาอภิวัตปภาชโยและพระมหาอดิเทพเทวินทชโยนำจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยพระอาจารย์ได้เมตตานำผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านปล่อยวางภารกิจและความคิดกังวลในใจพร้อมทั้งแนะนำวิธีการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเบื้องต้นตามหลักสากลเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงความสงบณศูนย์กลางกายและร่วมกันกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อรองรับพลังงานบวกในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกพร้อมกันนี้คณะสงฆ์และผู้มาร่วมงานทุกท่านก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีจุดวิสาขประทีปเพื่อสันติสุขภายในโดยแสงสว่างจากโคมประทีปได้ส่องประกายสว่างไสวไปทั่วผืนทรายริมชายหาดเบลมอนตัดกับขอบฟ้าในยามค่ำคืนอย่างงดงามตระการตาซึ่งทุกท่านได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แผ่เมตตาจิตส่งต่อสันติสุขไปสู่ชาวโลกซึ่งกิจกรรมปฏิบัติธรรมริมชายหาดในครั้งนี้สร้างความตื่นตาตื่นใจและสร้างความประทับใจให้แก่ชาวท้องถิ่นที่มาพักผ่อนบริเวณชายหาดเป็นอย่างมากหลายคนได้หยุดร่วมสังเกตการด้วยความสงบและสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าแสงประทีปและบรรยากาศการทำสมาธิริมทะเลได้สร้างความรู้สึกสงบเย็นและทรงพลังอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนซึ่งถือเป็นภาพลักษณ์อันงดงามในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสมาธิสู่สากลในต่างแดนส่วนที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม Mindful Relaxation Meditation เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นและผู้ที่สนใจได้หลีกเล้นจากความเครียดและความวุ่นวายในวิถีชีวิตประจำวันมาเรียนรู้วิธีการผ่อนคลายจิตใจผ่านการทำสมาธิค่ะกิจกรรมภายในคลาสได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สุเวชปัทมวังโสได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาโดยแนะนำหลักพื้นฐานของการนั่งสมาธิผ่านแนวทางง่ายๆคือมีสติสบายสม่ำเสมอและสังเกตเพื่อให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมสามารถนำไปฝึกปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ภายในคลาสยังมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยพระอาจารย์ได้ให้ข้อคิดธรรมะเกี่ยวกับการรักษาความสมดุลของใจการสร้างพลังบวกและการนำสติไปปรับใช้กับการทำงานและการดำเนินชีวิตพร้อมทั้งตอบข้อซักถามในการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นกันเองบรรยากาศตลอดทั้งคลาสจึงเต็มไปด้วยความอบอุ่นสงบและเป็นกันเองภายหลังสิ้นสุดคลาสชาวท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆสะท้อนความประทับใจเป็นเสียงเดียวกันว่าคลาส Mindful Relaxation Meditation นี้

ช่วยให้พวกเขารู้สึกเบาสบายมีจิตใจที่นิ่งและมีพลังขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลายท่านตั้งใจจะนำเทคนิคนี้ไปฝึกต่อที่บ้านและแสดงความสนใจจะชวนคนในครอบครัวและเพื่อนร่วมงานมาร่วมกันปฏิบัติธรรมในคลาสครั้งต่อๆไปเพื่อร่วมกันแผ่ขยายพลังแห่งความสงบสุขจากภายในสู่สังคมรอบข้างก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tvทั้งยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ภายใต้กระแสโลกในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขันเพื่อจะเอาชนะบางคนต้องเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อได้มาซึ่งชัยชนะแต่ชัยชนะภายนอกยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นชัยชนะที่แท้จริงเพราะผู้ชนะย่อมก่อเวรจากคู่แข่งก็เปลี่ยนมาเป็นคู่แค้นเป็นชัยชนะที่ไม่ยั่งยืนวันหนึ่งอาจต้องกลับพ่ายแพ้ไม่มีใครที่เป็นผู้ชนะตลอดกาลแต่สำหรับนักสร้างบารมีแล้วเราต้องเร่งสร้างบารมีแข่งกับวันเวลาของชีวิตที่เหลือน้อยลงไปทุกทีเวลาคือคู่แข่งที่แท้จริงของเราแม้เวลาจะเหลือน้อยลงแต่บุญบารมีของเราจะต้องให้เพิ่มขึ้นทับทวีสิ่งเดียวเท่านั้นที่เราจะต้องเอาชนะคือกิเลสอาสวะภายในยามใดที่เรากำจัดกิเลสอาสวะได้หมดสิ้นเมื่อนั้นเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีวันกลับมาแพ้อีกต่อไปนะจ๊ะมีธรรมภาษิตที่พระโบราณอาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าขันติเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ขันติเป็นตบะของผู้ภาคเพียรขันติเป็นกำลังของผู้บำเพ็ญพรตขันตินำประโยชน์สุขมาให้ขันติความอดทนคือการรักษาสภาวะของใจให้เป็นปกติไม่ว่าจะกระทบกับสิ่งที่พึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนาก็ตามก็ยังอดทนอดกลั้นไว้ได้งานทุกชิ้นในโลกที่สำเร็จได้จำเป็นอาศัยขันติความอดทนเป็นพื้นฐานจะเป็นนักบวชที่ดีก็ต้องมีขันติธรรมประจำใจอดทนต่อกิเลสเครื่องเย้ายวนทั้งหลายจึงจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้พระองค์นั้นก็ตรัสยกย่องขันติธรรมว่ายกเว้นปัญญาแล้วเราตถาคตสรรเสริญขันติว่าเป็นคุณธรรมมันเยี่ยมความอดทนยังเป็นเครื่องประดับที่ล้ำค่าของบัณฑิตนักปราชญ์ที่จะขาดกันไม่ได้เหมือนทหารในยามออกศึกจะขาดอาวุธและเสื้อเกราะไม่ได้เลยนอกจากนี้

ครูบาอาจารย์ท่านยังชี้ให้เราดูหญ้าแพรกที่สายความอดทนต่อทุกสภาพดินฟ้าอากาศจึงสามารถดำรงอยู่ได้ไม่ว่าจะร้อนหรือหนาวก็ทนอยู่ได้ในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้มีความรู้น้อยมีกำลังทรัพย์น้อยแต่ถ้ามีความขยันหมั่นเพียรและอาศัยความอดทนแล้วก็สามารถนำความสำเร็จมาสู่ชีวิตเราได้ความอดทนนี่แหละทำให้เรานับเป็นยอดคนและสามารถเปลี่ยนจากคนธรรมดาให้กลายมาเป็นพระอริยเจ้าได้ตลอดระยะเวลายาวนานในการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ลองทรงใช้ความอดทนอย่างยิ่งยวดมาโดยตลอดไม่เคยได้บารมีประเภทไหนมาฟรีๆหรือได้มาอย่างง่ายๆล้วนเอาชีวิตเขาแลกทั้งนั้นจนกระทั่งได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของมนุษย์และเทวาทั้งหลายเหมือนดังเรื่องของพระเตมียกุมารผู้ตั้งสัจจะว่าจะแซงทำเป็นคนง่อยคนใบ้ไม่พูดไม่จาเพื่อจะได้พ้นจากราชวังออกผนวดแต่ก็ไม่คิดว่าจะต้องมีผู้มาทดสอบลงท่านตลอดเวลาอย่างนี้ทดสอบกันทุกวันทุกเดือนทุกปีเพื่อจะให้ท่านเลิกล้มความตั้งใจนั้นเสียซึ่งในวันนี้เราก็จะได้มารับฟังขันติธรรมอันยอดเยี่ยมของพระองค์ต่อจากเมื่อวานนี้กันนะจ๊ะพระราชกุมารทรงนึกถึงความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสที่เคยประสบมาในนรกทรงมีเป้าหมายที่จะต้องออกไปพ้นจากพระราชมณฑียนให้ได้จึงทรงอดทนอดกลั้นมั่นคงอยู่ในบันิทานเรื่อยมาพอมาก็ได้กราบทูลพระราชาว่าธรรมดาเด็ก9ขวบย่อมกลัวศัตรูจึงขออนุญาตทดลองพระกุมารว่าเป็นง่อยจริงหรือไม่โดยการนำไปประทับนั่งที่พระลานหลวงกับกุมารทั้ง500และให้บุรุษร่างใหญ่แต่งกายดุจเพชฌฆาตทำทีเป็นดุจจะเข้ามาประหารพระราชกุมารเพชฌฆาตแกว่งดาบโหร้องขู่ตะโกนร้องตวาดว่าพระโอรสของพระเจ้ากาสิกราชมีลักษณะง่อยเปรี้ยเป็นใบ้เขากล่าวกันว่าเป็นคนกาลกินีบัดนี้อยู่ที่ไหนเราจะตัดหัวขาดเสียเดี๋ยวนี้แล้วพลางเดินปรีเข้ามาหาพระราชกุมารพวกเด็กๆเห็นดังนั้นก็เกิดความสะดุ้งกลัวร้องลั่นวิ่งหนีไปคนละทิศละทางแต่พระกุมารก็ทรงนิ่งเหมือนไม่ทรงรับรู้สิ่งใดเลยแม้คมดาบจรดที่พระสอแล้วก็ไม่อาจทำให้พระองค์สะดุ้งกลัวได้แต่ผู้ที่ต้องสะดุ้งคือพระเจ้าข้าจำเป็นนั่นแหละเพราะไม่เคยเห็นใครที่ไม่กลัวความตายวันนี้ได้เห็นพระกุมารผู้ไม่แยแสต่อความตายนับว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักเมื่อเห็นว่าการกระทำของตัวเองไร้ผลบุรุษนั้นก็ล่าถอยไปลามมาจึงเปลี่ยนมาทดลองด้วยวิธีใหม่อีกโดยนำน้ำอ้อยผสมข้าวยาคูและผลตาลสุกมาทาทั่วพระสรีระของพระราชกุมารแล้วนำพระองค์ไปวางไว้ในแหล่งที่มีแมลงวันชุกชุมพระราชกุมารแม้จะถูกฝูงแมลงไต่ตอมดูดกินน้ำหวานจนทั่วพระสรีระพระดุจถูกแทงด้วยเข็มนับไม่ถ้วนแต่ก็ทรงนิ่งเฉยเช่นเดิมไม่ร้องไห้ไม่แสดงการเจ็บปวดไม่ทรนทุรายให้ใครเห็นมีการปกติราวกับผู้นิรทุกข์จนกระทั่งปีต่อมาคณะอำมาตย์ได้กราบทูลในคำปรึกษาอีกว่าขอดีชะ

เด็กที่มีอายุได้10 ขวบก็จัดว่าเป็นผู้ใหญ่พอสมควรแล้วผู้ที่อยู่ในวัยนี้จะเริ่มรักความสะอาดผู้กราบโลกจะทดลองด้วยของโสโครกพระเจ้าค่ะเมื่อกราบทูลดังนี้แล้วก็ไม่ให้พี่เลี้ยงนางนมสงสนานให้พระราชกุมารปล่อยให้พระองค์ทรงถ่ายหนักถ่ายเบาอยู่ในที่ซึ่งพระองค์ทรงบรรทมอยู่นั่นเองทำให้ฝูงแมลงวันบินมารุมไต่ตามพระองค์จนแทบจะมองไม่เห็นพระวรกายเลยแล้วกลายเป็นดุจซากศพปฏิกูลซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงแมลงวันพระราชกุมารทรงได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสมายาวนานแม้แต่พระเจ้ากาสิกราชและพระนางจันทาเทวีทั้งสองพระองค์ก็หาได้ทุกทรมานน้อยไปกว่าละโอรสของพระองค์ไม่โดยทั่วไปพระราชบิดานั้นยังพอข่มพระทัยได้แต่พระราชมารดายากที่จะข่มพระทัยได้ทั้งสองลงทรงเกิดความละอายต่อข้าราชบริพารยิ่งนักทั้งทรงทุกข์ร้อนแทนพระราชกุมารจำพระทัยแทบจะแตกสลายจึงทรงแหวกฝูงแมลงวันตรงเข้าอบกอดพระโอรสผู้เป็นที่รักยิ่งโดยไม่ได้ทรงรังเกียจทรงอันแสงค่ำครวญราวกับว่าพระชนชีพจะแตกดับแล้วตรัสยิงวอนพระโอรสว่าลูกเตมียกุมารพวกเรารู้ว่าลูกไม่ได้เป็นคนง่อยเปรียไม่ได้เป็นคนบอดคนหนวกเพราะคนพิการเขาไม่ได้มีมือเท้าอย่างนี้และไม่ได้มีช่องปากช่องหูอย่างนี้จะเป็นลูกที่พ่อและแม่ได้มาด้วยการอธิษฐานจิตขอแต่เหล่าเทพยดาและตั้งตารอคอยด้วยความหวังบัดนี้เจ้าก็โตแล้วใครจะประคับประคองเจ้าได้ตลอดไปจะไม่ละอายบ้างหรือเจ้าจะทนนอนอยู่ทำไมจงลุกขึ้นชำระล้างร่างกายเถิดพระกุมารแม้ทรงเกลือกลั้วอยู่กับกองคูดที่น่าขยักขยแยงเช่นนั้นแต่พระทัยของลงก็ไม่ได้หวั่นไหวทรงวางอารมณ์เป็นกลางเพราะทรงคำนึงถึงกลิ่นเหม็นของคูดในนรกที่พระองค์เคยประสบมาแม้ผู้ที่ยืนอยู่ในที่ไกลถึง100 โยชน์ก็ยังต้องสะอิดสะเอียนถึงแม้พระราชาและพระราชเทวีจะทรงพร่ำบ่นอ้อนวอนพระโอรสอย่างไรก็ไม่สามารถทำจิตของพระโอรสให้หวั่นไหวหรือให้โอนอ่อนได้เลยเพราะรถยังคงมีมนัสมั่นต่อปณิธานที่ได้ตั้งเอาไว้เอาแต่บรรทมนิ่งเหมือนไม่ได้ทรงสดับพระวาจานั้นทรงอดกลั้นความโศกาดูนั้นเสียแต่ทรงนึกถึงเป้าหมายที่จะต้องออกผนวดให้ได้ปีต่อมาเหล่าหมาดก็ใช้วิธีใหม่อีกโดยทดลองพระกุมารด้วยฐานเพลิงแต่การวางกระเบื้องบรรจุไฟไว้ใต้พระแท่นที่บรรทมพระราชกุมารแม้จะถูกเปลวไฟสุมรุมอยู่เบื้องล่างจนเกิดความร้อนไปทั่วพระสรีระของพระองค์ได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสแต่ก็ไม่ได้ขยับพระหัตถ์หรือพระบาทเลยกลับทรงสอนพระองค์เองว่าแต่มียกุมารความร้อนในนรกแผ่ไปตั้ง100 โยชน์สามารถทำลายจักษุของมนุษย์แม้อยู่ไกลถึง100 โยชน์ได้ความร้อนของเปลวเพลิงนี้ยังดีกว่าความเล่าร้อนในนรกนั้นตั้ง100 ตั้ง 1,000 เท่าครั้นทรงดำริเช่นนี้แล้วก็ทรงอดทนต่อความร้อนนั้นไม่ได้หวั่นไหวเหมือนพระผู้เข้านิโรธสมาบัติแต่ผู้อมาตย์เองก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันคำว่าไม่ยอมแพ้ก็คือไม่เป็นนำพระราชกุมารออกมาเหมือนแต่ก่อนทำให้พระองค์ได้รับทุกขเวทนามากสำหรับพระโอรสจะฝ่าวิกฤตไปได้อย่างไร

ใครใครมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะก็คิดสำหรับวันนี้คือเราต้องอดทนให้ถึงที่สุดเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งใจเอาไว้อย่ายอมแพ้ท้อแท้ท้อถอยให้ฝ่าฟันอุปสรรคไปจนกว่าจะถึงชัยชนะกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตากไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่85จากตอนที่แล้วพระเจ้าวิเทหราชถูกเทวดาข่มขู่ว่าหากไม่รีบตามมโหสถมาตอบปัญหาในคืนนี้ก็จะต้องถูกลงเทวทัณฑ์อย่างหนักท้าวเธอจึงทรงหวนระลึกถึงมโหสถบัณฑิตขึ้นมาได้ครั้นรุ่งเช้าจึงตรัสเรียกอมาตย์สี่นายมารับสั่งว่าเจ้าทั้งสี่คนจงแยกย้ายกันออกตามหาในทิศทั้งสี่หากพบมโหสถบัณฑิตอยู่ณที่แห่งใดนี่ก็จงรีบพาตัวกลับมาเข้าเฝ้าโดยเร็วอมาตย์ทั้งสี่ก็ไม่รอช้ารีบมุ่งหน้าออกทางประตูเมืองทั้งสี่ทิศในทันทีอมาตย์ผู้เดินทางไปยังทิศใต้สู่ทักขิณยวมัจฉคามได้ยินข่าวว่าไม่นานมานี้มีชายหนุ่มต่างถิ่นเข้ามาขอพำนักอาศัยอยู่ที่บ้านของนายช่างหม้อจึงตัดสินใจเดินทางไปยังบ้านของนายช่างหม้อก็ได้พบว่าเป็นมโหสถบัณฑิตจริงๆจึงได้เล่าเรื่องที่เทวดาผู้สถิตณพระเสวตฉัตรได้ผูกปัญหาสี่ข้อมาถามพระราชาท้าวเธอทรงตอบไม่ได้แม้อาจารย์ทั้งสี่ก็ตอบไม่ได้จึงมีรับสั่งให้พวกตนออกตามหาท่านบัณฑิตหากพบในที่ใดให้รับตัวกลับพระราชวังโดยด่วนมโหสถบัณฑิตเมื่อได้ทราบเรื่องราวแล้วจึงกล่าวกับอมาตย์ว่าถึงตอนนี้นะท่านคงทราบถึงอนุภาพแห่งปัญญาแล้วสินะว่าในยามไร้ที่พึ่งพิงเช่นนี้คงไม่มีอะไรดียิ่งไปกว่าปัญญาอิสริยยศแม้จะวิเศษเพียงไรถึงกระนั้น

ก็ไม่อาจนำมาเปรียบกับปัญญาได้เลยมหาอมาตย์ที่มารับมโหสถนั้นเป็นข้างฝ่ายของอาจารย์เสนกะเขานิ่งฟังคำมโหสถอยู่ครู่หนึ่งครั้นแล้วจึงไม่ลังเลที่เอ่ยถามบ้างว่าท่านบัณฑิตข้าพเจ้าใคร่จะถามอะไรท่านสักอย่างหนึ่งมีอะไรหรือท่านอมาตย์มโหสถเปิดโอกาสให้ถามข้าพเจ้าไม่เข้าใจเลยก็ในเมื่อท่านกล่าวว่าปัญญาน่ะมีคุณค่ามากมายกายกองแล้วในยามคับขันเช่นนี้ปัญญาที่ท่านมีกลับไม่ได้ช่วยอะไรท่านเลยหรือดูเถอะบัดนี้น่ะท่านมีสภาพอย่างไรร่างกายที่เคยลูบไล้ด้วยจุลจันทร์อันหอมกลุ่นกลับต้องมาเปื้อนเปื้อนด้วยดินเหนียวท่านเคยนั่งเหนือบัลลังก์อันวิจิตรกลับต้องมานั่งบนฟางข้าวที่หยาบกระด้างท่านเคยได้บริโภคโภชนะอันประณีตในพระราชวังแต่บัดนี้นะจำต้องบริโภคข้าวเหนียวเปล่าในกระท่อมของช่างปั้นหม้อแม้แต่แกงก็ยังไม่มีมโหสถบัณฑิตยิ้มน้อยๆพลางอธิบายว่าการที่ข้าพเจ้าต้องมาทำงานเป็นลูกมือในช่างปั้นหม้อเช่นนี้เป็นความประสงค์ของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าใคร่ครวญดีแล้วจึงได้กระทำเช่นนี้ก็การสละความสุขเล็กน้อยเพื่อสุขอันไพบูลย์ในอนาคตเป็นสิ่งที่บัณฑิตทั้งหลายพึงกระทำมิใช่หรือความลำบากกายเพียงน้อยนิดเพื่อประโยชน์สุขอันยิ่งใหญ่ของวิเทหรัฐจะไม่ควรหรือแน่นอนท่านบัณฑิตแต่ที่ท่านกล่าวมาน่ะข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจเท่าใดนักขอท่านจงขยายความสักหน่อยเถอะมหาอมาตย์กล่าวสักมโหสถจึงแถลงความต่อไปว่าได้สิท่านอมาตย์ข้าพเจ้านะเป็นผู้รู้จักการและมิใช่การคือในเวลาใดที่ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นว่าไม่ปลอดภัยข้าพเจ้าก็หลีกไปเสียจากที่นั้นก็ในเมื่อปัญญาก็มีอยู่เนี่ยยัยจึงไม่ใช้ปัญญานั้นน่ะแก้ไขปัญหาทำไมท่านจึงต้องหลีกหนีด้วยเราเกรงจะถูกลงพระอาญาอย่างนั้นหรือไม่ได้ท่านอมาตย์ท่านเองก็รู้มิใช่หรือว่าพระราชาน่ะทรงเมตตาต่อข้าพเจ้ามากมายปานใดแต่ในทางตรงกันข้ามเมื่อยามที่ทรงกลิ้วความกลิ้วของพระองค์ก็จะต้องมีมากมายปานกันอมาตย์ก็รับว่าแน่นอนท่านบัณฑิตเรื่องนั้นข้าพเจ้าทราบดีในยามที่เท้าเธอทรงกลิ้วนี่พระหฤทัยย่อมจะขุ่นมัวความขุ่นมัวนั่นแหละเป็นเหตุทำให้เท้าเธอทรงเห็นสิ่งใดๆไม่ชัดเจนไม่ทรงทราบว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดหากข้าพเจ้าเข้าเฝ้าพระองค์ในขณะที่ยังทรงกลิ้วนี่ทรงเล่าร้อนอยู่ด้วยไฟแห่งโทสะท่านคงทราบดีว่าผลน่ะจะเป็นประการใดข้าพเจ้ายังจะหวังความเมตตาจากพระองค์ได้อยู่อีกหรือความปลอดภัยยังจะมีแก่ข้าพเจ้าอยู่อีกหรืออมาตย์เห็นด้วยกับเหตุผลของมโหสถจึงตอบว่าท่านบัณฑิตท่านพูดถูกขึ้นชื่อว่าไฟน่ะย่อมจะแผดเผาทุกสิ่งไม่เลือกว่าอะไรทั้งนั้นแต่เขาก็ยังไม่สิ้นสงสัยจึงถามมโหสถบัณฑิตสื่อไปว่าแต่การที่ท่านหนีมาโดยไม่บอกกล่าวเช่นนี้น่ะท่านไม่กลัวหรือว่าพร
พระเจ้าวิเท

ทราชจะทรงเข้าพระทัยผิดว่าบัดนี้มโหสถคงกำลังเตรียมซ่องสุมกำลังพลเพื่อกลับเข้ายึดเมืองมโหสถถูกรุกถามเช่นนั้นก็ยิ้มอย่างอารมณ์ดีก่อนที่จะตอบว่าท่านอมาตย์ท่านก็ทราบดีว่าในมิถิลานครนั้นไม่มีที่ใดเลยที่ว่างเปล่าจากคนสอดแนมของพระราชาการซ่องสุมกำลังพลในสถานที่เช่นนี้จะทำได้อย่างไรเหตุที่ข้าพเจ้ายอมตนมาทำงานรับจ้างช่างปั้นหม้ออยู่โดยไม่ได้เปิดเผยฐานะของตนเช่นนี้ย่อมเป็นเครื่องยืนยันว่าข้าพเจ้านะมิได้คิดกำเริบสืบสารต้องการจะเป็นใหญ่หรือมักใหญ่ไฟสูงตามที่อาจารย์เหล่านั้นกล่าวหานะอย่างไรก็ตามข้าพเจ้ามีความมั่นใจว่าไม่ช้าพระองค์ก็จะประจักษ์แจ้งถึงความจริงข้อนี้เพราะวันหนึ่งเมื่อพระราชาทรงทราบข่าวว่าข้าพเจ้ามาเลี้ยงชีพด้วยการปั้นหม้อความระแวงที่เคยมีก็จะหมดสิ้นไปจากพระหฤทัยท่านบัณฑิตหมายความว่าท่านไม่ได้หนีแต่กำลังรอโอกาสพิสูจน์ตนเองอย่างนั้นน่ะสิอมาตย์เริ่มเข้าใจความประสงค์ของมโหสถถูกต้องแล้วท่านอมาตย์ข้าพเจ้าน่ะเชื่อว่าอย่างไรซะพระราชาก็ต้องทรงเห็นคุณของปัญญาเสมอเพราะเว้นอนุภาพของปัญญาเสร็จแล้วที่พึ่งอื่นในยามยากน่ะหามีไม่และบัดนี้ทุกอย่างก็เป็นไปตามที่ข้าพเจ้าคาดไว้ไม่มีผิดอมาตย์ได้ฟังเหตุผลของมโหสถแล้วก็ปราศจากข้อสงสัยใดๆอีกครั้นแล้วจึงแจ้งให้มโหสถทราบว่าท่านบัณฑิตพระราชาน่ะทรงมีพระดำรัสว่าหากพบท่านในที่ใดก็ให้มอบทรัพย์พันกหาปณะและผ้าคู่หนึ่งให้ท่านในที่นั้นว่าแล้วอมาตย์ก็ได้มอบทรัพย์ที่นำติดตัวมาทั้งหมดให้แก่มโหสถพร้อมด้วยผ้าใหม่คู่หนึ่งมโหสถรับเอาทรัพย์พันหนึ่งที่พระราชทานมาแต่โดยดีแต่แทนที่จะเก็บเอาไว้ใช้สอยกลับนำไปมอบให้แก่นายช่างหม้อครั้นแล้วจึงได้เข้าไปอำลานายช่างหม้อพร้อมกับกล่าวขอบคุณที่ให้ที่พึ่งพิงในยามยากเหตุการณ์ในครั้งนี้น่ะชี้ให้เห็นว่าผู้ที่เป็นบัณฑิตนั้นแม้จะตกยากก็ย่อมไม่ทิ้งธรรมเพราะทราบดีว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกไปสู่อบายส่วนมโหสถบัณฑิตเมื่อกลับสู่พระนครแล้วจะแก้ปัญหาของเทวดาอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น

ลูกเกิดในครอบครัวคนจีนมีพี่น้องทั้งหมด7คนเป็นชาย3หญิง4คนลูกเป็นคนที่4ลูกและพี่น้องมีโอกาสได้เรียนหนังสือแค่ชั้นประถมเพราะทางบ้านไม่สนับสนุนให้เรียนหนังสือจึงได้ออกจากโรงเรียนมาช่วยทางบ้านขายของมีแต่น้องสาวคนสุดท้องคนเดียวเท่านั้นที่มีโอกาสได้เรียนจนจบปริญญาตรีตอนที่ลูกอายุได้ประมาณ 17-18 ปีลูกได้แอบเรียนภาษาจีนที่ต้องแอบเรียนเนื่องจากรัฐบาลสั่งห้ามไม่ให้เรียนภาษานี้เพราะในสมัยนั้นยังมีเรื่องของคอมมิวนิสต์เพื่อนลูกก็ได้บอกกับลูกว่าให้ฟังสถานีไต้หวันจะมีเพลงจีนให้ฟังลูกก็เลยฟังเพลงจีนพร้อมกับเพื่อนๆอีก 3-4 คนแฟนรายการก็จะมีการขอเพลงจากนักจัดรายการแล้วก็มอบเพลงให้กันฟังตอนนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งที่ฝรั่งเศสเป็นแฟนรายการเช่นกันชื่อของเขาออกรายการบ่อยมากกลุ่มลูกโดยการนำของเพื่อนแต่เป็นฝ่ายเขียนจดหมายขอเพลงมอบให้เขาก่อนแล้วเขาก็เขียนจดหมายมอบเพลงอัมเพระกลับมาให้กลุ่มของลูกเราต่างก็มอบเพลงกันไปมาอย่างเนี้ยเขาก็เลยอยากรู้จักกลุ่มของลูกเป็นการส่วนตัวจึงขอที่อยู่ของกลุ่มลูกจากนักจัดรายการแต่นักจัดรายการไม่ให้เขาบอกว่ามันเป็นความลับของผู้ฟังนักจัดรายการจึงเสนอว่าเขาจะประกาศหามิทาอากาศให้กันแล้วกันเพราะมาทำเช่นนั้นกลุ่มลูกก็ต้องอยากรู้จักเขาพอเพื่อนลูกได้ยินข่าวประกาศหามิตรก็เลยเขียนจดหมายไปขอที่อยู่ของเขาจากนักจัดรายการพอได้ที่อยู่มาแล้วเพื่อนๆของลูกก็ไม่มีใครกล้าเขียนไปหาเขาเดี๋ยวที่อยู่มาให้ลูกแล้วก็บอกให้ลูกเป็นคนเขียนลูกก็เลยเขียนไปแล้วเขาก็ตอบกลับมาลูกก็เขียนกลับไปเขาเขียนตอบกลับมาเขียนไปเขียนมาอย่างนี้ถึง12ปีไม่เคยเห็นตัวจริงกันเลย12ปีที่เห็นแต่จดหมายกันนั่นแหละกับภาพถ่ายที่ส่งให้กันนั้นจนกระทั่งปี2534ลูกอายุได้31ปีก็เลยบอกวายนี่ลูกแล้วเขาก็ได้มาเที่ยวเมืองไทยในปีนั้นลูกไปรับเขาที่สนามบินพอเจอกันครั้งแรก

แต่ลูกก็ไม่ได้คิดอะไรจริงหรือเปล่าลูกได้พาเข้ามาพักที่บ้านว่าเขาไม่มีที่พักเพราะฉะนั้นเลยต้องพามาพักที่บ้านจากนั้นลูกกับเขาก็พากันเที่ยวตามที่ต่างๆในเมืองไทยเป็นเวลา2 เดือนกว่าแล้วเขาก็กลับฝรั่งเศสไปเป็นทหารอยู่ที่ฝรั่งเศส10 เดือนตามกฎหมายบ้านเมืองประชาชนที่เรียนจบแล้วต้องเป็นทหารเหมือนทหารเกณฑ์ในบ้านเราเมื่อปลดประจำการแล้วเขาก็ได้กลับมาเมืองไทยอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน2536แล้วก็ได้แต่งงานกับลูกในเดือนสิงหาคม2537นี่ครอบครัวของสามีเป็นคนจีนซึ่งได้ปักหลักอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสหลังจากแต่งงานกันแล้วสามีก็ย้ายมาอยู่กับตัวลูกที่เมืองไทยสามีของลูกเป็นคนรักครอบครัวไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เจ้าชู้เป็นคนเรียบร้อยทำงานประณีตถ้าจะทำอะไรต้องทำให้ดีที่สุดเป็นคนเรียนรู้ภาษาได้ดีมีความละเอียดและไวเกี่ยวกับอักษรรู้ลึกรู้กว้างสามารถใช้งานได้ถึง6 ภาษาคือจีนกลางจีนแต้จิ๋วไทยลาวฝรั่งเศสอังกฤษแต่รักการร้องเพลงจีนมากและเพราะความรู้ความสามารถที่มีทำให้สามีลูกมีโอกาสแปลหนังสือคำสอนยายหนังสือเดินไปสู่ความสุขและกำลังแปลมงคลชีวิตฉบับทางก้าวหน้าเป็นภาษาจีนค่ะนอกจากนี้ยังช่วยแปลบทเพลงตะวันทำเป็นภาษาจีนมาหลาย10 เพลงแล้วบางเพลงก็ขับร้องเองซะด้วยเรามีบุตรด้วยกัน2 คนคนโตเป็นผู้หญิงอายุย่าง10 ขวบคนที่2เป็นชายอายุย่าง9 ขวบลูกทั้งสองได้เรียนรู้เรื่องการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเรื่องบุญบาปนรกสวรรค์จากทางวัดทำให้ลูกสาวมีความตั้งใจตั้งแต่เรียนอนุบาลว่าเมื่อเรียนจบแล้วจะช่วยงานทางวัดและติดฐานตลอดว่าเกิดชาติหน้าขอให้ได้เป็นผู้ชายมีโอกาสได้บวชส่วนลูกชายนั้นตั้งแต่เล็กก็คิดที่จะบวชโตขึ้นอยากเป็นพระเวลามีผู้หญิงมาชมว่าหล่อจะไม่ชอบหรือถ้าผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติจะมากอดเขาจะไม่ยอมเขาบอกว่าผู้หญิงเป็นมารจ้ะมารบอกสั้นๆลูกเคยถามเขาว่าทำไมถึงรักหลวงพ่อมากที่สุดเพราะว่าหลวงพ่อสอนเราให้รู้จักนรกสวรรค์สอนให้เราไปสวรรค์ได้น้องสาวคนเล็กของลูกมีลูก2 คนคนแรกเป็นยังอายุ1 ปี 4 เดือนคนที่2เป็นชายแต่อายุได้เพียง25 วันเท่านั้นเขาเกิดมาผิดปกติปากแหว่งเพดานโหว่หัวใจโตตาเล็กโครโมโซมผิดปกติยังไม่หมดเป็นโรคเกี่ยวกับโลหิตตัวเหลืองปอดติดเชื้อไม่สามารถหายใจเองได้โอ้ต้องให้ออกซิเจนตลอดเวลาพอเกิดมา ก็ต้องอยู่แต่ในตู้อบก่อนชีวิตสามารถลูกได้เอาเครื่องเล่น MP3 เสียบกับลำโพงตัวเล็กๆอัดบทสวดหลายบทปล่อยให้เขาฟังในตู้อบทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งเขาเสียชีวิต25 วันนะฟังบทสวดแม้หลานจะมีสภาพร่างกายที่ผิดปกติคงต้องการทำให้ถูกหลักวิชาเนี่ยแต่ว่าตั้งแต่เกิดมาทุกคนก็ทุ่มเททำบุญให้เขาอย่างเต็มที่พอหลังจากเสียชีวิตแล้วก็ทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารที่วัดธรรมกายให้อีก7 วันคุณย่าสามีเป็นคนจีนที่ไหว้แต่เจ้าใจดีและรักลูกหลานมากแต่ไม่ค่อยทำทานเหมือนคนจีนทั่วไปที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ตอนท้ายของชีวิตท่านสูญเสียความทรงจำไปจำลูกหลานไม่ค่อยได้ปกติท่านจะรักสามีลูกมากแต่หลังจากความจำเสื่อมแล้วจะเกลียดสามีลูกเป็นพิเศษตรงข้ามเลยเพราะความจำสับสนคิดว่าสามีลูกเป็นลูกชายคนโตคิดว่าสามีลูกเป็นลูกชายคนโตที่อกตัญญูต่อท่านนี่มันก็ฝังใจท่านดิหลังจากเข้าวัดแล้วสามีลูกได้บอกบุญคุณพ่อสร้างองค์พระภายใน1 องค์ให้คุณย่าคำถามอันนี้น่าสนใจคำถามนะลูกไม่ใช่คนเรียบร้อยไม่ประณีตเรียนก็น้อยตรงข้ามกับสามีที่เป็นคนเรียบร้อยประณีตและเรียนสูง

0: ในการทำบุญก็เคยบวชกับหมู่คณะและเข้าถึงธรรมไหมคะพบชาติต่อไปเขาจะมีบุญได้บวชตลอดชีวิตกับหมู่คณะไหมคะเพราะทำบุญทีอะไรเขาก็จะมักอธิษฐานให้ได้บวชตลอดชีวิตเสมอหน้าที่ที่แท้จริงของเขาในกองทัพธรรมคืออะไรคะอานิสงส์ที่เขาจะได้รับจากการแปลหนังสือแปลบทเพลงและร้องเพลงตะวันธรรมคืออะไรคะญาติของสามีมีวิบากกรรมใดจึงทำให้ความจำเสื่อมในตอนท้ายของชีวิตและก็เกลียดสามีของลูกมากบุญสร้างพระภายในส่งผลถึงท่านอย่างไรทุกครั้งที่สามีลูกทำบุญจะอุทิศไปให้ท่านเสมอท่านได้รับหรือไม่ปัจจุบันท่านอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรวิบากกรรมใดทั้งที่ลูกเคยเข้ามาที่วัดพระธรรมกาย 3-4 ครั้งแต่ก็ไม่ได้เข้าใจธรรมะทำให้ออกมามีครอบครัวโลกที่ฐานจิตเสมอว่าชาติหน้าขอให้เกิดเป็นผู้ชายมาอีกแล้วและมีโอกาสได้เบิกกระหม่อมคณะตลอดไปไม่ทราบว่าทำอย่างไรถึงจะได้เป็นอย่างที่ปรารถนาเจ้าคะลูกเคยทำเบิกกระหม่อมคณะมาอย่างไรเคยบวชและเคยเข้าถึงธรรมไหมเจ้าคะหน้าที่ของลูกในกองทัพทำในชาตินี้คืออะไรลูกสาวและลูกชายลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรที่ลูกสาวตั้งใจช่วยงานวัดและที่ลูกชายตั้งใจจะบวชตลอดไปนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่ทำไมลูกชายคิดจะบวชตั้งแต่เล็กและยังคงยืนยันเป้าหมายเดิมตลอดลูกสาวลูกมีอาการแพ้ตามตัวจะเรียกว่าโรคผิวหนังก็ได้เนื่องโดยวิบากกรรมใดทำอย่างไรจึงจะหายคะวิบากกรรมใดทำให้น้องสาวลูกคนที่สองที่มีอาการผิดปกติปากแหว่งเพดานโบเราสันนิษฐานนะเกิดจากวิบากกรรมอะไรหัวใจโตสันนิษฐานเลยจ้ะตาเล็กโครโมโซมผิดปกติเป็นโรคเกี่ยวกับโลหิตนี่วิบากกรรมอะไรตัวเหลืองปอดติดเชื้อแล้วหลานทำกรรมอะไรมาถึงเป็นแบบนี้คะอ๋อเรากำลังเรียนเรื่องกฎแห่งกรรมตอนที่ลูกเปิดบทสวดให้หลานฟังเขาได้ยินหรือไม่เขาคิดและรู้สึกอย่างไรอันนี้น่าศึกษาในขณะที่เราบอกเขาถึงเรื่องบุญต่างๆที่ทำไปเขารับรู้หรือไม่เพราะเขาเพิ่ง25วันก่อนตายเขามีคตินิมิตอย่างไรตายแล้วไปไหนคะลองสันนิษฐานดูสิจ๊ะทั้งที่หลานคนนี้เกิดมามีชีวิตอยู่ได้แค่25วันแต่บุญใดทำให้ญาติทำบุญให้เขามากมายบุญต่างๆที่ทำให้ในขณะที่เขามีชีวิตอยู่จะส่งผลให้เขาเป็นอย่างไรในภพชาติต่อไปคะการประคับประคองเด็กที่ยังไม่รู้เดียงสาแล้วต้องมาตาตั้งแต่ยังเล็กควรทำอย่างไรให้เขามีจิตผ่องใสก่อนที่จะละโลกคะการทำบุญให้กับเด็กแล้วไปพูดให้เด็กฟังซึ่งเด็กก็ยังไม่รู้เรื่องจะมีประโยชน์บ้างไหมคะควรจะทำอย่างไรให้เด็กไร้เดียงสาที่กำลังจะตายได้บุญมากๆกายละเอียดของเด็กที่ไร้เดียงสาเมื่อตายแล้วจะมีอายุประมาณเท่าไหร่เหมือนกันทุกคนไหมคะถ้ายังไร้เดียงสาเหมือนเดิมแล้วใครจะดูแลเขาคะอมิตภะ หลับตาฝันเป็นตวิตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปราคัญจาลูกและสามีน่ะเป็นคู่บุญคู่บารมีสร้างบุญด้วยกันมากับหมู่คณะมาหลายชาติแล้วชาตินี้แม้จะอยู่ห่างไกลกันไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่บุญที่เคยทำร่วมกันมาก็ดึงดูดให้มาเป็นคู่สร้างบุญบารมีร่วมกันอีกจ้าลูกได้โอกาสในการศึกษาเพราะชาติผ่านมาลูกจะเป็นกุลธิดาในตระกูลที่มีฐานะดีได้ถูกเลี้ยงดู

อย่างตามใจและไม่มีนิสัยสนับสนุนในเรื่องการศึกษาทั้งตัวเองและบริวารจ้ะชอบสบายสบายบางครั้งก็ทำทานด้วยความไม่ประณีตเพราะมีนิสัยใจร้อนใจเร็วนิสัยนี้ก็ติดตัวมาจ้ะซึ่งตรงข้ามสามีที่ในชาติก่อนเป็นคนละบุตรจะอยู่ในคนละเมืองที่มีอัธยาศัยประณีตจ้าสามีเรียนเก่งและมีความสามารถพิเศษในด้านภาษาและร้องเพลงทั้งนั้น

กุลบุตรที่มีใจรักการศึกษารักในบทกวีและเสียงเพลงไม่มีความสามารถพิเศษในด้านนี้นิสัยนี้ก็ติดตัวมาจ้าสามีผูกพันกับประเทศจีนและวัฒนธรรมจีนเพราะเป็นเรื่องของยุคสมัยที่เกิดในสังคมใดได้ถูกปลูกฝังในวัฒนธรรมนั้นในยุคที่ตัวมาเกิดในปัจจุบันจึงมีความผูกพันอย่างนั้นจ้ะสามีเคยทำบุญกับหมู่คณะแบบกองเสบียงจ้ะจะมีบุญบวชช่วงสั้นๆหน้าที่ในกองทัพธรรมของสามีคือเป็นกองเสบียงสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายและก็เป็นมือเผยแผ่ธรรมะด้วยจ้ะอันนี้สงแปลและร้องเพลงธรรมะเป็นภาษาอื่นๆนั้นก็จะทำให้ได้บุญพิเศษคือจะแตกฉานในภาษาต่างๆจะมีเสียงไพเราะจะมีพวกพ้องบริวารมากมายจะเป็นที่รักของมหาชนเป็นต้นจ้ะญาติสามีมีความจำเสื่อมในบั้นปลายของชีวิตและเกลียดสามีลูกมากเพราะกรรมมุสาวาททั้งอดีตและปัจจุบันของคุณย่ามาส่งผลจ้ะที่เกลียดสามีเพราะเข้าใจผิดนึกว่าเป็นลูกชายคนโตที่ทำให้โกรธและในอดีตสามีก็เคยมีวิบากกรรม

เธอก็ไม่ได้เข้าใจธรรมะทำให้ออกมามีครอบครัวเพราะเป็นผังเดิมที่เคยครองเรือนและมักจะคิดอยากจะบวชตอนท้ายทุกทีเลยจึงทำให้ผังบวชเดิมนั้นไม่ค่อยจะแน่นคิดช้าตอบกลับยังมีวิบากกรรมกาเมเหลืออยู่บ้างจ้ะลูกก็เคยทำบุญกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงและเผยแผ่ก็เคยบวชเป็นพระกับหมู่คณะในช่วงสั้นบวชช่วงสั้นแล้วก็ลาสิกขาออกมาครองเรือนจ้ะมีผลการปฏิบัติธรรมพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้ในชาตินั้นนะจ๊ะลูกสาวและลูกชายลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงและเผยแผ่ลูกชายก็มีผังบวชอยู่แน่นในระดับหนึ่งเพราะเคยบวชตลอดชีวิตมาก็มีบางช่วงกับบวชยาวก็มีบางช่วงกับบวชสั้นก็มีชาตินี้ก็ต้องประคับประคองให้ดีต่อไปจ้ะตอนนี้เขายังเด็กอยู่ส่วนลูกสาวส่วนใหญ่จะเป็นกองเสบียงและช่วยเผยแผ่ก็ให้ประคับประคองให้ดีเหมือนกันจ้ะโดยหากลุ่มเพื่อนดีๆให้เขาคบแล้วก็นำมาใกล้ชิดวัดให้ได้สม่ำเสมอจ้ะก็จะค่อยๆปลูกฝังเรียนรู้ไปเรื่อยๆจ้าลูกสาวลูกมีอาการแพ้ตามตัวเพราะวจีกรรมในอดีตโดยในชาติก่อนมักจะมีนิสัยชอบเถียงผู้หลักผู้ใหญ่ที่แนะนำตักเตือนให้ทำความดีแล้วก็มักจะพูดย้อนกลับไปให้ท่านเหล่านั้นแสบคันหัวใจจ้ามีบากกรรมนี้มาส่งผลจ้าจะแก้ไขก็ต้องให้พูดเพราะอย่าเถียงผู้หลักผู้ใหญ่แบบไม่มีเหตุผลให้ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาบ่อยๆอีกหน่อยก็จะหายได้จ้าน้องสาวมีลูกคนที่สองปากแหว่งเพดานโบหัวใจโตตาเล็กโครโมโซมผิดปกติเป็นโรคเกี่ยวกับโลหิตตัวเหลืองปอดติดเชื้อเพราะกรรมปฏิบัติหลายอย่างเช่นยิงนกตกปลาสุรากาเมลาสารคอร์รัปชันมาส่งผลจ้ะปากแหว่งเพดานโหว่เพราะยิงนกตกปลาหัวใจโตเพราะไอ้เคสนี้เพราะกรรมกาเมไปทำให้เขาช้ำใจเจ้าชู้แล้วก็ทำให้สาวๆช้ำใจตาเล็กเพราะกำดื่มสุราโครโมโซมผิดปกติเพราะล่าสัตว์หลายชนิดเป็นเกมกีฬาจ้ะโรคโลหิตตัวเหลืองเพราะกรรมคดโกงคอร์รัปชันทำให้เป็นปอดติดเชื้อด้วยลูกเปิดบทสวดมนต์ให้หลานฟังหลานรู้เรื่องไหมคำตอบเขาไม่รู้เรื่องบอกเรื่องบุญต่างๆรับได้ไหมรับได้จ้ะรับได้ในส่วนละเอียดเต็มที่ไหมไม่เต็มที่เพราะไม่รู้เรื่องถูกต้องจ้ะเก่งนะนักเรียนนี่ครูไม่ใหญ่เนี่ยอเลิร์ทจริงๆเลยตายแล้วไปไหนไปเกิดใหม่ที่ไปสวรรค์จ้ะ25วันเนี่ยไปเป็นเทพบุตรชั้นดาวดึง25วันไม่รู้เรื่องปุ๊บเป็นหนุ่มเลยแต่เป็นบริวารอาศัยวิมานเขาอยู่เพราะเอาไปอยู่ตรงนั้นได้ไงเพราะบุญเก่าที่เคยทำมาในพระพุทธศาสนาบุญเก่าเลยทำให้ได้มาเกิดในครอบครัวชาวพุทธและทำให้แม่หลานเกิดมามีชีวิตได้เพียง25วันก็มีญาติญาติทำบุญในเขามากมายทั้งบุญเก่าที่เคยทำและบุญใหม่ดังกล่าวจึงส่งผลให้ไปเป็นเทพบุตรบริวารอาศัยวิมานเขาอยู่จ้ะเราจะเห็นว่าวิบากกรรมส่วนวิบากกรรมนะจ๊ะบุญส่วนบุญและเมื่อไปเกิดเป็นเทพบุตรบริวารกายก็โตเป็นหนุ่มอยู่ในวัยเจริญเหมือนชาวสวรรค์ชั้นดาวดึงส์จ้ะ

ไม่ใช่ไปให้ชาวสวรรค์ไปเลี้ยงควายเปรอะไรเงี้ยไม่มีปุ๊บโตปั๊บนี่เป็นเคสพิเศษอีกแล้วเห็นไหมนักศึกษาเทพบุตรใหม่รู้สึกยังไงเทพบุตรบริวารใหม่เนี่ยตอนเนี้ยรู้สึกยังไงบอกดีใจมากที่เขาได้มาอยู่ตรงนี้ได้เพราะพ่อแม่บุญญาติทำให้เขาจึงฝากขอบคุณและอนุโมทนาบุญอย่างมากมากอีกจะได้เขาจะต้องไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องตายเกิดตายเกิดตอนเป็นเด็กอีกหลายรอบจ้ะโอ้โหนี่เราไปสามตำหนักต่างๆกลายไปเป็นผีเด็กไปแล้วการประคับประคองเด็กที่ยังไม่รู้ดึงสาให้ก่อนตายมีจิตผ่องใสนั้นก็ตั้งขึ้นอยู่กับบุญเก่าของเด็กมีอยู่ด้วยหรือไม่อย่างที่ทำอยู่ในปัจจุบันกับหลานที่ตายไปแล้วนั่นถูกต้องแล้วจ้ะที่ลูกทำอยู่นั้นน่ะถูกต้องแล้วเพราะว่าส่วนละเอียดเขารับบุญได้การเรียนของเด็กที่ไร้เดียงสาเมื่อตายแล้วจะมีอายุประมาณเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับบุญบาปเก่าที่ส่งผลเช่นพวกแรกตายปุ๊บโตปั๊บเป็นผู้ใหญ่เลยกรณีที่เป็นอย่างนี้ได้ก็ต้องมีบุญเก่าและบุญใหม่ที่ผู้มีชีวิตอยู่ทำให้อย่างในกรณีนี้เคสนี้นะจ๊ะพวกที่สองตายไปก็ยังเป็นเด็กทารกอย่างพวกลูกกอกโดยถูกพวกอาจารย์วิทยาธรเอาไปเลี้ยงกรณีที่จะเป็นอย่างนี้ได้เพราะทำกรรมที่ใช้สายเวทมาจะพวกนี้ตายเล็กๆก็ถูกเขาเอาไปเลี้ยงเป็นเล็กๆ เป็นกุมารทองพวกที่สามละจ๊ะพวกที่ตายท้องกลมตายพร้อมแม่เพราะมีบุญกรรมช่วยทำปานาธิบาตกันมาก็จะไปเป็นเด็กทารกให้แม่เลี้ยงพูดง่ายๆคือผีเด็กให้ผีของแม่เลี้ยงอันนี้อีกพวกนะอีกพวกหนึ่งยังไม่หมดตายจากมนุษย์ก็ไปเข้าท้องมนุษย์ใหม่เลยในกรณีนี้จะมีบุญในระดับหนึ่งพอๆกับบาปประเภทปานาติบาตเช่นทำแท้งฆ่าสัตว์ท้องเป็นต้นพวกนี้จะตายซ้ำหลายรอบจนกว่าจะหมดกรรมจ้ะเข้าใจไหมจ๊ะชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พัดกันเลยจ้ะ

พิธีทอดผ้าป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในพิธีโปรยรัตนชาติกลั่นแผ่นดินโปรยทรายจากทิศทั้ง4ณศูนย์ปฏิบัติธรรมเถินเทิดธรรมอำเภอเถินจังหวัดลำปางวันศุกร์ที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2569

บนผืนแผ่นดินกลางหุบเขาอันสงบร่มเย็นแห่งพื้นป่าอำเภอเถินยอดนักสร้างบารมีทั้งหลายจึงพร้อมใจกันสั่งสมบุญอย่างเต็มกำลังภาพริ้วขบวนผ้าป่าที่กำลังเคลื่อนไปข้างหน้าในเวลานี้ล้วนมีความหมายยิ่งคือภารกิจที่ต้องสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อรองรับงานฟื้นฟูศิลธรรมให้กลับมาเฟื่องฟูในใจของหมู่ชนด้วยอมตะธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกย่างก้าวแห่งศรัทธาในวันนี้กำลังหล่อหลอมเป็นพลังแห่งสันติสุขที่จะตราตรึงในใจของมวลมนุษยชาติสืบไป

สวัยแผ่ขยายจากกลางใจของผู้มีบุญทุกท่านเมื่อถึงเวลาสว่างประธานในบุญพิธีได้กล่าวคำถวายผ้าป่าสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกและกล่าวคำถวายองค์พระเจดีย์เพื่อขยายงานพระพุทธศาสนาให้แผ่ขยายไปสู่ใจของชาวจังหวัดลำปางและพื้นที่ใกล้เคียงด้วยความชุ่มชื่นปีติใจบังเกิดเป็นพลังแห่งความศรัทธาให้มุ่งมั่นในการสร้างบารมีให้สำเร็จสมปรารถนาด้วยความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยตลอดไป

ระแสทานแห่งบุญอันสว่างไสวยังคงหลั่งไหลต่อเนื่องทับทวีประธานผ้าป่าและเจ้าภาพทุกคณะต่างพร้อมใจกันน้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่พระสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติใจผ้าป่าที่เกิดจากการรวมใจของผู้มีบุญในครั้งนี้จะเป็นปฐมบทแห่งการสถาปนาศาสนสถานอันสำคัญที่จะเป็นศูนย์รวมใจของชาวล้านนาผ่านองค์พระเจดีย์อันเป็นสัญลักษณ์แห่งพระรัตนตรัยครั้นเมื่อประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรทุกคำอำนวยพรอันศักดิ์สิทธิ์เปรียบดังสายทานน้ำทิพย์ที่หลั่งรินลงสู่ดวงใจให้ชุ่มชื่นเบิกบานและเปี่ยมล้นด้วยพลังแห่งมหากุศลอย่างหาประมาณไม่ได้

บรรยากาศลานธรรมในขณะนี้สงบนิ่งงดงามและสว่างไสวด้วยพลังแห่งความบริสุทธิ์เมื่อคณะสงฆ์และสาธุชนพร้อมใจกันหลับตาน้อมนำใจกลับมาหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7อันเป็นจุดเชื่อมโยงดวงใจเข้ากับพระรัตนตรัยภายในและเป็นหนทางสู่พระนิพพานทุกการบำเพ็ญทานกุศลบุญญาภิสันทานที่เกิดขึ้นได้ถูกกลั่นให้ผ่องใสบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นส่งผลให้อานิสงส์แห่งบุญขยายไพศาลอย่างไม่มีประมาณครั้นถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลพระครูสุวิมลธรรมานุสิทธิ์เจ้าคณะอำเภอเถินเจ้าอาวาสวัดทับตึกเชียงมั่นจังหวัดลำปางประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีโปรยรัตนชาติและทรายมงคลจากทิศทั้ง4ลงสู่แท่นประกอบพิธีและองค์พระเจดีย์จำลองเพื่อเป็นปฐมฤกษ์แห่งความเป็นสิริมงคลแก่ผืนแผ่นดินที่จะรองรับการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในวินาทีแห่งความเป็นสิริมงคลนี้พื้นแผ่นดินกำลังได้รับการกลั่นให้ใสสะอาดที่สุดและศักดิ์สิทธิ์เปี่ยมด้วยพลังแห่งบุญอันจะเป็นรากฐานของสันติภาพที่มั่นคงสืบไป

ท่ามกลางกระแสแห่งมหากุศลที่กำลังหลั่งไหลอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายในโอกาสอันเป็นมงคลนี้นายวุฒิพงษ์แก้วปาเฟื่อยนายอำเภอเถินได้นำคณะเจ้าภาพทุกคณะและสาธุชนผู้มีบุญพร้อมใจกันโปรยรัตนชาติและทรายมงคลจากทิศทั้ง4ลงสู่องค์พระเจดีย์ด้วยจิตที่ผ่องใสและเบิกบานด้วยความปิติใจรัตนชาติและสายทุกเม็ดที่ตกลงสู่พื้นแผ่นดินแห่งนี้จะเป็นสายใยแห่งมหากุศลที่เชื่อมโยงดวงใจไว้กับพระรัตนตรัยก็เกิดเป็นพลังแห่งสิริมงคลที่แผ่ไพศาลไปสู่ทิศทั้ง4และจะเป็นสายสมบัติหล่อเลี้ยงทุกชีวิตให้ร่มเย็นเป็นสุขสมปรารถนาและเจริญรุ่งเรืองตลอดไปและด้วยพลังแห่งศรัทธาที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันจะเป็นกำลังสำคัญในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้คงอยู่เป็นดุจดวงประทีปธรรมที่ส่องสว่างนำทางชีวิตของผู้คนให้สว่างสวัยแผ่ขยายไปทั่วแผ่นดินล้านนาและสู่สันติภาพของโลกอย่างยั่งยืนตราบนานเท่านาน

ครงการธรรมยาตราปีที่12กตัญญูบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาบนเส้นทางอนุสรณ์สถาน7แห่ง

เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมต้อนรับพระภิกษุธรรมยาตราจำนวน 1,140 รูปวันที่2ถึง31มกราคม2567บำเพ็ญมหากุศลรับศักราชใหม่โปรยกีบดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่นต้อนรับพุทธบุตรเนื้อนาบุญด้วยจิตที่เลื่อมใสจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ตักบาตรสร้างมหาทานบารมีถวายสังฆทานและทอดผ้าป่าบำรุงวัดตามเส้นทางพระผู้ปราบมาร

0: มยาตราปีที่12เสริมความเป็นสิริมงคลสร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน
1: สาธุใครไปต้อนรับพระธรรมทายาทกันบ้างโอ้สาธุนี่อีกไม่กี่วันเราก็จะสิ้นปี2005พุทธศักราช2566แล้วปีพุทธศักราช2557ก็เลยอีกไม่กี่วันเลยกี่วันเนาะวันหน้า
2: 7วันครับ
1: เลย7วันก็จะมาถึงอาทิตย์เดียวเองแป๊บเดียวแล้วที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้นปีว่าเราจะทำอะไรบ้างตลอดปีนี้เรามาทบทวนกันในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็ปีใหม่ที่จะถึงนี้เราก็เตรียมตั้งใจไว้ดีๆเหมือนกันว่าปี2567นี้เราจะทำอะไรให้เป็นเครื่องระลึกถึงด้วยความปลื้มใจในวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2567เราก็จะมานั่งรำลึกถึงด้วยความปลื้มอีกครั้งหนึ่งพวกเราก็ต้องเตรียมตัวกันเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตของเรานี้ไม่มากดังที่โอวาทหลวงพ่อเคยให้เอาไว้แต่ละคนก็เหลือไม่เท่ากันให้ใช้เวลาที่เหลือนี้เป็นไปเพื่อบุญกุศลเพื่อการสร้างบารมีกันอย่างเต็มที่พวกเราลูกพระธรรมจะแก่จะไม่ยอมแก่แบบไม้ขอนไม้ผุ

0: ที่รอวันสลายย่อยยุ่ยไปเป็นผงดินแต่เราจะแก่แบบเพชรแบบพลอยคือแก่จากการสร้างบุญสร้างบารมีสร้างความดีกันให้เต็มที่ซึ่งในปีใหม่เนี่ยชาวโลกก็นิยมส่งสคสกันใช่ไหม
1: ครับ
0: สคสแปลว่าส่งความสุข
1: ครับ
0: เรามีความสุขที่จะส่งให้คนที่เรารักที่เราคิดถึงกันแล้วหรือยังถ้ายังก็ต้องหาความสุขให้เจอนะความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนเนี่ย
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7
0: ศูนย์กลางกายฐานที่7ถ้าเราหาความสุขที่ตรงจุดนี้ไม่เจอแล้วที่เราส่งไปมันคืออะไร
1: อากาศ
0: คืออากาศคือกระดาษคือความรำลึกถึงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจะส่งความสุขทั้งทีเราต้องมีความสุขเราถึงจะส่งให้ได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ถ้าเราไม่มีความสุขเราจะไปส่งอะไรให
1: ้ถูก
0: เพราะฉะนั้นหาความสุขในตัวให้เจอชาวโลกตอนนี้เปิดการสักราชใหม่เขาก็จะดูบางคนก็ไปดูผูกดวงชะตาราศีว่าเอ๊ะปีใหม่นี้ดวงชะตาจะเป็นยังไงนะชาวบ้านก็เป็นแบบนั้นชาวโลกเขาอยากรู้กันแต่พวกลูกพระธรรมลูกหลานหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายก็ต้องมานั่งดูดวงกันดวงในที่นี้ไม่ใช่ดวงชะตาราศีดวงโหราแต่เราดูดวงที่อยู่ในตัวของเราเป็นดวงบุญว่าดวงบุญปีนี้เราสว่างขึ้นไหมสว่างขึ้นกว่าปีที่แล้วไหมปีต่อไปเราสั่งให้สว่างขึ้นไปอีกซึ่งถ้าดวงสว่างสว่างแล้วเห็นดวงสว่างสว่างแบบนี้ไม่ต้องมีใครให้มันไม่ต้องให้ใครดูเราดูของเราเองถ้าดวงสว่างเมื่อไหร่สว่างสว่างยิ่งยิ่งขึ้นไปชะตาชีวิตเราดีแน่สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับพวกเราอย่างแน่นอนและสิ่งนี้คือสิ่งที่ดูดวงแบบอริยะชาวโลกพอถึงวันใกล้สิ้นปีวันที่31ใกล้ๆจะเที่ยงคืนแล้วนะก็เข้าดาวกันใช่ไหม
1: ครับผม
0: ก็เข้าดาวยังไงนะ60 59นับเป็นวินาทีเนาะ
1: ครับ
0: ไปถึง10 9 8 7ว่าไปเรื่อยจนถึง1แล้วก็พอถึง0ก็จุดพุกันตุ้มตามตุ้มตามเลยว่าปีใหม่แล้วชัยโยพวกเราอายุสั้นไปอีก1ปีแล้วเอ้ยไม่ใช่แก่ไปอีก1ปีแล้วอย่างนั้นนะแต่ของเราเองนั่งนับดวงเขาเข้าดาวเราเข้าดวงกันดีกว่านับดวงไปเรื่อยๆนะ1ดวง2ดวง3ดวงผุดเข้ามาผุดขึ้นมาทีละดวงทีละดวงโอ้ดวงที่2สว่างกว่าดวงแรกดวงที่3สว่างกว่าดวงที่2อะไรอย่างนี้เป็นต้นดีไหม
1: ดีครับ
0: ให้ชาวโลกก็ไปเข้าดาวลูกพระธรรมมาเข้าดวงกันนะ
1: ครับ
0: แล้วก็วันนี้วันปีใหม่เนี่ยเราก็จะมีวันชิตังเมกันใช่ไหม
1: ครับผม
0: มีการสวดมนต์ข้ามปีไหม
1: มีครับ
0: โอ้โหเป็นสิริมงคลทั้งนั้นเลยพอรุ่งอรุณของวันที่1สว่างมาเราตักบาตรกันที่ลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์มาตักบาตรคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ในวันที่รุ่งอรุณของวันใหม่ของปีใหม่ของศักราชใหม่นั่นคือการเริ่มต้นสิ่งที่ดีๆโดยมีพระพุทธเจ้าลานพระองค์เป็นประธานมีคณะสงฆ์หมู่ใหญ่เลยหลายพันรูปมาร่วมรับบาตรพวกเราแบบนี้ดีไหม
1: ดีครับ
0: เพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆแบบนี้เนาะแล้วสิ่งดีๆตลอดทั้งปีก็จะเกิดขึ้นกับเราเริ่มต้นได้ดีมีชัยไปกว่าครึ่งคุณครูมิใหญ่เคยพูดเอาไว้ใช่ไหม
1: ครับผม
0: เริ่มต้นด้วยดีมีชัยไปกว่าครึ่งเราเริ่มต้นแบบนี้เนาะแล้วก็

0: อย่างที่โอวาทเคยบอกไว้วันอาทิตย์ต้นเดือนโดยเฉพาะวันที่หนึ่งของปีใหม่เนี่ยทุกปีเราทำเป็นประเพณีกันมาว่าเราจะบูชาข้าวพระโอ้โหวันนี้บุญใหญ่จริงๆนอกจากจะตักบาตรถวายสังฆทานคณะสงฆ์มูใหญ่จำนวนเป็นพันๆรูปแล้วโดยมีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์เป็นประธานเรายังน้อมนำเอาข้าวพระอาหารหวานข้าวผักผลไม้ดอกไม้ไปบูชาพระพุทธเจ้าเป็นรับล้านพระองค์วันนั้นก็จะได้อาราธนามหาปู่ชินาจารย์คุมบุญให้เราเป็นบุญพิเศษไปน้อมกราบแทบพระบาทของท่านน้อมกราบพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยกราบด้วยใจกราบกันให้ชุ่มฉ่ำใจโอ้โหเราเริ่มต้นด้วยบุญแบบนี้นี่โชคดีนะเราเกิดมาในยุคนี
1: ้ครับ
0: ได้มาเจอมหาปู่ชินาจารย์เจอแบบนี้แล้วเราปล่อยโอกาสนี้ถ้าใครปล่อยโอกาสนี้ผ่านไปได้ก็เรียกว่าแม
1: ่เสียดายจัง
0: เ
1: สียดายจัง
0: เป็นอย่างนั้นแหละคิดถึงท่านไหม
1: กราบคิดถึงครับ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเราอย่าขาดกันเนาะเราว่าที่ท่านเคยให้เอาไว้อย่าให้ลอยไปตามสายลมเราก็มาทบทวนกันเรื่อยๆถึงวันอาทิตย์ท่านบอกให้มาวัดเราก็มาวัดกันถึงอาทิตย์วันในต้นเดือนบูชาข้าพเจ้าอยู่แห่งขนมุมไหนของโลกก็ต้องมาร่วมกันให้ได้เพราะโอกาสแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะนี่ก็ชวนพวกเรามาวัดวันอาทิตย์กันให้หนาแน่นให้เยอะๆเลยมาสร้างปรากฏการณ์ให้เกิดขึ้นนี่เพิ่งกลับมาจากเวียดนามเมื่อวานนี้ไปร่วมงานบูชาสังฆราชองค์แรกของที่เวียดนามสังฆราชองค์นี้นี่ท่านถ้าเป็นวันเกิดของท่านก็ปีนี้ครบ765ปีท่านเป็นกษัตริย์นะเป็นกษัตริย์ก่อนจะมาบวชเป็นกษัตริย์ที่เก่งมาตั้งแต่เด็กเลยวิชาต่างๆเก่งหมดจนกระทั่งถึงเวลาสมควรพระราชบิดาก็มอบราชสมบัติให้ตั้งเป็นราชทายาทแต่พระราชบิดาเขามอบสมบัติให้ตอนยังเรียกว่ายังหนุ่มอยู่อายุ20กว่าก็มอบให้แล้วแต่พระราชบิดาก็ยังดูอยู่ห่างๆว่าพระราชโอรสเนี่ยปกครองบริหารบ้านเมืองได้ดีได้ถูกต้องไหมดูห่างๆพระราชโอรสก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ในยุคนั้นก็มีสงครามเกิดขึ้นมีกองทัพมองโกลบุกมาก็สู้รบกันปรากฏว่าท่านชนะแล้วตอนนั้นมีอีกสงครามนึงเกิดขึ้นมาเหมือนกันมีสงครามใหญ่เกิดขึ้น2ครั้งในรัชสมัยของท่านเสร็จแล้วท่านก็เบื่อหน่ายในราชสมบัติพอมีราชโอรสขึ้นมายังไม่โตเลยท่านบอกไม่เอาแล้วไม่คอยแล้วสละราชสมบัติให้ราชโอรสปกครองแล้วตัวเองออกบวชเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่โลกชาวโลกแสวงหาหรือว่าแย่งชิงกันเนี่ยทั้งอำนาจทั้งสมบัติทั้งอะไรอื่นๆมากมายเลยเนี่ยสำหรับคนมีปัญญาเนี่ยเห็นความไม่เที่ยงของโลกแล้วเนี่ยยอมสละไม่เอาแล้วก็เดือเสด็จไปอยู่ในป่าออกบวชนะแล้วถือธงควัดแบบพระมหากัสสปะโอ้อันนี้ดีใช้ได้เลยเคยขึ้นไปดูบนเขานั่นเหมือนกันว่าที่ปฏิบัติธรรมของเขาเป็นยังไงนะอ๋อเป็นอย่างนี้เนาะนอนกับดินใต้ต้นไม้สามวันต้องย้ายที่ไม่ให้นอนในร่มเลย

0: ถ้าฝนตกมาเป็นไงกางกระโจมเอาแผ่นพลาสติกคุมแล้วไม้ไผ่ขัดกันเป็นรูปตัว A แบบนั้นแล้วมุดเข้าไปหลบฝนถ้าฝนไม่ตกห้ามอยู่ในกระโจมออกมาเดินจงกรมกันทั้งคืนเลยแบบนี้โอ้อุกฤษเหมือนกันเนาะฝึกตัวกันท่านตั้งวิธีการปฏิบัติแบบนี้มาเรื่อยๆเวลานอนกับดินแล้วเป็นยังไงบอกเจองูไหมเจอมีมดไหมมียุงมีไหมเยอะตะเข็บตะขาบไม่ต้องห่วงแล้วอยู่ยังไงก็อยู่กับเขาเราเป็นเพื่อนกันเออเอากับเขาสินะแล้วก็เป็นต้นแบบให้คนรุ่นหลังๆอยู่มาทั้งวันนี้แล้วก็ให้ได้ข้อคิดอย่างหลายอย่างเลยทีเดียวว่าคนที่เพียบพร้อมแบบนั้นน่ะแล้วยอมสละเพื่อที่จะแสวงหาความสุขแสดงว่าสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะทั้งอำนาจทั้งราชสมบัติทั้งความสุขทุกอย่างความพร้อมพร้อมทุกอย่างความสะดวกสบายทุกอย่างมันก็ยังไม่ใช่ความสุขนะไอ้สิ่งที่สุขจริงๆอยู่ที่ตรงไหนหาได้ที่ไหนนั่นแหละคือการปล่อยวางออกบวชเลยทำนองคล้ายๆกับเจ้าชายสิทธัตถะอย่างนั้นคล้ายๆเลียนแบบแบบนั้นเลยแล้วสิ่งที่พวกเราตอนนี้เราต้องสละขนาดนั้นไหมเนี่ยเราจะสละสมบัติกันไหม
1: ไม่ได้สละ
0: แต่เรารู้ใช่ไหมความสุขอยู่ที่ตรงไหนใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วเราก็แสวงหาได้เดี๋ยวเราจะให้ดูอยากดูรูปสักนิดหนึ่งไหม
1: ครับผม
0: เดี๋ยวเอาดูรูปให้ดูเนี่ยคนมาร่วมงานนี่นะ
1: ครับ
0: หลากสีสันเลยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาถูกกรอบไม่ให้มาทำงานกิจกรรมทางศาสนาเนี่ยพอช่วงหนึ่งก็ผ่อนคลายขึ้นมาน่ะคนแห่ทะลักกันมาเลยเต็มที่เลยเดี๋ยวเราลองดูรูปต่อไปเนาะเห็นไหมนี่คือตัวคือประธานของเจ้าวาดของวัดมะหว่างเราเห็นโคมที่จุดไหมคุณคุณตาไหม
1: คุณตา
0: คุณคุณตาอ่ะดูอีกภาพหนึ่งชัดชัดเขาในคุณหรือยังอันนี้จากที่ไหนเอ่ย
1: วัดปฐมกาล
0: มอบไปให้เพราะว่าเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเหมือนกันเนาะแล้วเขาสวยแล้วก็ปลื้มนะท่านปลื้มแล้วเห็นแล้วโชว์เลยเป็นพระเอกของงานเลยโคมันนี่เดี๋ยวเราดูรูปต่อไปเนี่ยคนมาจะเห็นพระมาเยอะนะพระอยู่มุมหนึ่งน้องนั้นโยมทั้งนั้นเลยแล้วก็มีระดับผู้ใหญ่ผู้บริหารบ้านเมืองออกมาทั้งรัฐมนตรีทั้งผู้นำท้องถิ่นอะไรต่ออะไรพวกนี้เยอะแยะสมาชิกของสสของตัวแทนและพระที่เราเห็นอยู่ตรงนี้มีนักสังฆราชจากลังกาจากบังกลาเทศอายุ99ปีท่านก็ไปด้วยนะอายุ99ปีก็ไปด้วยแล้วก็มาจากพม่าภูฐานก็มาจากเนปาลจากอินเดียจากเขมรไอ้จากกัมพูชาเนาะเนี่ยมากันเยอะแยะเลยเห็นคือท่านมองดูว่าอยากจะรวมให้พระพุทธบุตรเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวแบบนั้นน่ะคล้ายๆแบบนั้นน่ะรวมกันหมดเลยนี่อีกมุมหนึ่งของญาติโยมที่เห็นมุมนี้จะเป็นมุม อีกด้านหนึ่งเดี๋ยวดูรูปต่อไปสิเนี่ยนี่ก็อีกมุมหนึ่งนะถ่ายจากด้านหลังเลยมองไปที่ศูนย์กลางพิธีนู่นเดี๋ยวลองดูอีกรูปหนึ่งเนาะนี่คือวันนี้เขาฉลองพระบรมสารีริกธาตุด้วยที่อัญเชิญ

0: าจากประเทศพม่าจากเมียนมา มาด้วยอ่ะดูรูปต่อไปเนาะเนี่ยมีพิธีเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่เลยนะเขาต้องมีแห่มังกรอ่ะคะมังกรก็ต้องมีแล้วก็มีสี่ตระกูลหรือเปล่าไม่รู้นะมีเขียวมีทองมีขาวแล้วชาวบ้านก็มากันเต็มเลยเราเห็นไหมสุดลูกหูตานู่นอ่ะ
1: ครับ
0: นู่นอ่ะโอ้มาเฉลิมฉลองกันลองดูภาพต่อไปทีเนี่ยเห็นไหมเฉลิมฉลองกันแล้วเวลาตักบาตรนี่นะเขาก็มากันแบบเนี้ยหลวงน้าไปรับบาตรกับเขาด้วยหน่อยหนึ่งซ้อมไว้ก่อนที่มารับที่ลานธรรมมาธรรมกายเจดีย์วันที่หนึ่งเขาใส่บาตรไปนะหลวงน้าเห็นบางคนนะน้ำตาเขาไหลอ่ะแล้วก็รู้ว่าเขาไหลด้วยความปลื้มปิติใจเพราะอารมณ์แบบนั้นคนเกิดขึ้นเยอะแสดงว่าเขามีศรัทธาสูงมากเลยแล้วเขาทำอะไรต่ออะไรพวกนี้นี่เขาเอาชีวิตวางไปเดิมพันแล้วเวลาโอกาสเปิดละกรอบขยายละหลวมๆละเขาก็มาใส่บาตรกัน

้องให้ได้แบบนี้ทั้งเดือนนะอันนี้แค่วันเดียวนะแต่ของเราทั้งเดือนจนถึงวันที่31มกราอยากให้หนาแน่นแบบนี้เลยก่อนที่จะโดนถูกตีกรอบความจริงเราก็ถูกนิดๆแล้วเนาะเดินไม่ได้ตลอดเสียดายแต่ว่าพระทางผู้ใหญ่ทางอินเดียนะท่านก็มาคุยกับหลวงนาบอกว่าปีหน้าท่านจะเอาแบบวัดพระธรรมกาย

0: จริญมั่นคงขนาดไหนไปจินตนาการดูเอาก็แล้วกันเพราะสิ่งที่เราทำเอาไว้คุณครูไม่ใหญ่เคยวางเอาไว้เนี่ยมันเป็นต้นแบบที่ดีงามที่งดงามเป็นต้นบุญต้นแบบที่คนอยากเดินตามมีแต่ความสงบมีแต่ความงดงามแล้วคุณครูไม่ใหญ่เคยบอกไว้บอกไม่มีภาพไหนที่จะงดงามเท่ากับคนมารวมตัวกันสร้างความดีจะเป็นภาพที่เกิดประโยชน์เกิดความสุขเกิดความปลื้มปิติแล้วก็จะส่งความสุขนี้ไปยังกระแสโลกไปคุมทั้งโลกให้มีความสุขมีความสงบมีสันติเพราะงั้นวันอาทิตย์วันต้นเดือนเนี่ยปีใหม่เนี่ยมกราเราจะมาตักบาตรกันบูชาข้าวพระทั้งวันเลยจะเป็นบุญเป็นกุศลคืนวันที่31แล้วก็มาชิตังเมมาสวดมนต์ข้ามคืนกันนะก็ขอให้พวกเรามาส่งความสุขอย่างอริยะแล้วก็มาเริ่มต้นศักราชใหม่กันอย่างงดงามของชีวิตไม่ได้ทำให้ใครเลยทำให้ตัวเราแล้วก็ทำบุญให้กับแผ่นดินด้วยนะสำหรับวันนี้หลวงนาก็ขออนุโมทนาบุญพวกเราด้วยกันนะ
1: สาธุ
0: เราเห็นว่าตอนบ่ายนี้ตอนเย็นนี้ไหม
1: ครับผม
0: เราจะไปชมทุ่งสวรรค์ตะวันฉาย
1: ครับ
0: ฉายนี่หมายถึงว่าสว่างมาแล้วให้คนเห็นเปิดมุมมองของความสดชื่นที่ดอกไม้ที่เราไปชมในทุ่งนี้จะเป็นที่รองรับบาตรของพุทธบุตรผู้มีบุญที่จะไปเผยแผ่พุทธศาสนาที่ไปเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับชาวโลกกันนะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวบูชาพระกันอะไร

0: ธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
0: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ให้ได้บุญกันเยอะๆทุกท่านนะ
1: สาธุ
0: กลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะ
1: สาธุ
0: แล้วสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยะวาจากันนะ
1: สาธุ
0: แล้วไปรวยๆต้อนรับปีใหม่กันเลยจ้า
1: สาธุ
2: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตัน

ันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI081405 1902อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02-04-7699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ผมรอเวลานี้มา41ปีแล้วครับ
1: ผมรอเวลานี้มา41ปี
2: ผมรอเวลานี้มา40ปีแล้วครับ
3: 40ปีครับ
4: 41ปีครับ
3: ผมรอมา42ปีครับ
0: 36ปีครับ
5: ผมรอเวลานี้มา33ปีแล้วครับ
6: 36ปีแล้วครับ
3: ผมรอเวลานี้มา36ปีแล้วครับ
7: ผมรอเวลานี้มา33ปีแล้วครับ
0: เคยอธิษฐานว่าอายุ35อยากบวชก็เหมือนหลวงพ่อท่านรู้นะไปกราบท่านท่านก็บอกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยพระทำได้เรื่องบางเรื่องทางโยมทำได้เราบวชภายในบวชภายนอกเนี่ยเดี๋ยวเมื่อไหร่พร้อมก็ค่อยบวชตอนนี้เราบวชภายในไปก่อนก็ไปทำหน้าที่นี้ก่อนเพราะว่าเรื่องนี้พระทำไม่ได
2: ้ท่านไม่อยากเป็นอุบาสกเพราะว่าอุบาสกมันเป็นขั้นตอนที่จะบวชพระจริงๆคืออยากเป็นพระแล้วก็อยากฝึกสมาธิสำคัญอย่างนี้แต่มันมีขั้นตอนเป็นอุบาสกก็เลยมาเป็นอุบาสกเพื่อจะได้เป็นพระ
8: การเป็นอุบาสกเนี่ยให้เราได้พัฒนาให้ได้เราฝึกฝนตัวเองเพื่อที่จะเติมเต็มในความที่เรายังเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกตัวเนี่ยให้มีการฝึกตัวที่ดีขึ้นเพื่อที่จะได้มีโอกาสฝึกตัวในสเต็ปที่ต่อไป
9: ต้องบอกว่าไม่เคยเสียใจเลยที่ตัดสินใจออกจากงานนะครับตลอดระยะเวลาที่มาช่วยงานหลวงพ่อได้คำแนะนำจากครูบาอาจารย์ได้คำชี้แนะต่างๆจากพี่ๆอุบาสกหรือแม้แต่น้องๆเองสิ่งต่างๆที่เขาประพฤติปฏิบัติก็เป็นทำให้เรากลับมาทบทวนเป็นอุบาสกว่าที่ผ่านมานี่เราผิดพลาดไงเราจะแก้ไขยังไงทำนองนี
10: ้สิ่งที่ไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังแต่ที่ได้สัมผัสเขาก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องรู้สึกว่าเนี่ยเรามีการมีพัฒนาการคือคล้ายๆกับถ้าเปรียบกับเป็นผลไม้ที่เปรี้ยวๆก็ถูกนำไปเชื่อมความหวานของน้ำตาลก็จะซึมเข้าไปจนทำให้เราเป็นรสกลมกล่อมมากขึ้นแล้วก็ทำให้เรามั่นใจว่าเนี่ยเส้นทางนี้ไม่ผิดที่เราได้ตัดสินใจก้าวเข้ามา
11: คือเส้นทางอุบาสกการที่ได้เป็นอุบาสกติดตามหลวงพ่อมหาปูชนียาจารย์การที่ได้เอาธรรมะของท่านมาใช้มันยิ่งกว่าภูมิใจมันเป็นสิ่งที่เราเกิดมาแล้วไม่เสียชาติเกิดมันทับทวีบุญไปมากขึ้น

0: ี้ลูกก็กลับขอบพระคุณหลวงพ่อที่มอบโอกาสพิเศษให้ลูกได้บวชในวันวิสาขบูชาปี2569ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้ครับ
1: ในโอกาสที่หลวงพ่อได้อนุญาตให้บวชในครั้งนี้ครับลูกก็รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นอีกจุดหนึ่งที่เราจะก้าวไปในเพศสมณะได้ฝึกตัวในอีกรูปแบบนึงก็ถือว่าแม้จะชีวิตเราจะเริ่มต้นจุดนี้เมื่อ64ปีแต่ว่าก็เป็นจุดที่เราภาคภูมิใจแล้วก็มีความตั้งใจที่จะเดินต่อไปกับหลวงพ่อกับหมู่คณะไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมแน่นอนครับ

0: 2 3 3 2 1ได้เวลาแห่งความสำเร็จแล้วค่ะสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีเวียน1นั่ง2สวด3เวียน1เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์อย่างน้อยวันละ1รอบนั่ง2ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงสวด3สวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรอย่างน้อยวันละ3จบขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันทำสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีนี้ด้วยกันนะคะเพราะบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ
1: เคยไหมเวลาท้อใจอยากจะหาธรรมะแง่คิดดีๆในโลกโซเชียลกลับเจอโฆษณาหรือขยะที่ไม่ต้องการเต็มไปหมดเทคโนโลยีที่เหมือนง่ายแต่ทำไมชีวิตเรากลับรู้สึกยากจัง
2: ต่อไปชีวิตจะไม่ยากแล้วนะคะถ้ารู้จักแอปนี้แอปใหม่ที่มีทั้งเรื่องกฎแห่งกรรมและเสียงนั่งสมาธิธรรมะหลากหลายฟังเคสตัสดี้กว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ให้ค้นหาง่ายรวบรวมไว้ทั้งหมดในแอปเดียวแอปนี้มีชื่อว่ากฎแห่งกรรมตามนี้เลยค่ะดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store แอปแรงและดีแอปนี้แอปเดียวสาธุค่ะ
3: ดาวน์โหลดตอนนี้ได้เลยค่ะ

ประโยชน์จากการฝึกสมาธิทำให้ฉลาดมากขึ้นการทำสมาธิเป็นการเพิ่มเซลล์ประสาทในสมองของเราโดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมและการตอบสนองทางอารมณ์ผลของการทำสมาธินั้นช่วยให้ฉลาดมากขึ้นความจำและการเรียนรู้ดีขึ้นช่วยลดความเครียดการทำสมาธิสามารถทำให้ผ่อนคลายโดยลดการกระตุ้นให้เกิดโรคได้ความดันโลหิตลดลงและอัตราการเต้นของหัวใจการหายใจรวมไปถึงคลื่นสมองก็มีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นทำให้ใจมีความสุขมากขึ้นเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI แสดงถึงผลการตรวจสมองพบว่าการทำสมาธิสามารถช่วยให้จิตใจของเราหลุดพ้นจากความเครียดได้ทำให้การนอนหลับดีขึ้นประมาณ 30% ของผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับมักจะมีสาเหตุมาจากความเครียดและความวุ่นวายใจการทำสมาธิช่วยให้จิตใจสงบและปลอดโปร่งทำให้เรานอนหลับได้สนิทยิ่งขึ้นช่วยยืดอายุสมองเมื่ออายุมากขึ้นเซลล์สมองจะค่อยๆลดลงการทำสมาธิมีผลต่อการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อสมองได้กล้ามเนื้อสมองก็เหมือนกับกล้ามเนื้อทั่วๆไปในร่างกายที่ต้องการการออกกำลังกายเป็นประจำแท้จริงแล้วการทำสมาธิยังมีประโยชน์อีกมากมายมาฝึกสมาธิกันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเอง

0: สวัสดีค่ะผู้ชมคะความยึดมั่นถือมั่นความผูกพันในคนสัตว์สิ่งของและสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ล้วนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งสิ้นทั้งทุกประจำและทุกที่จรมาทั้งยังเป็นเสมือนบ่วงที่ร้อยรัดใจไม่ให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสด้วยเหตุนี้เองใจของมนุษย์จึงตกอยู่ในพันธนาการแห่งอวิชชามายาวนานนับพบนับชาติไม่ถ้วนในเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นใดเราจึงจำเป็นต้องแสวงหาทางรอดซึ่งครูไม่ใหญ่ได้ปรารภถึงหลักวิชาสำคัญที่จะช่วยให้ใจของเรานั้นรอดพ้นและหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสและห้วงแห่งทุกข์ได้ซึ่งมีดังต่อไปนี้ค่ะ
1: ทำใจให้ใสๆเยือกเย็นให้ใจเราบริสุทธิ์มีผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายมีผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเราว่าสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวและทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายทั้งคนสัตว์สิ่งของแม้กระทั่งโลกใบนี้สักวันหนึ่งก็ต้องพินาศไปด้วยไฟบรรลัยกันบ้างน้ำบรรลัยกันบ้างลมบรรลัยกันบ้างเป็นต้นในเมื่อโลกนี้ยังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราก็มีสภาพเช่นเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเรื่อยมาเลยจนกระทั่งบัดนี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนและไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นแม้ร่างกายเราก็เป็นแค่เครื่องอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งเดียวกันกับผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือ

คุณผู้ชมคะการปล่อยวางด้วยการปล่อยใจให้หลุดพ้นจากความผูกพันในคนสัตว์สิ่งของและสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รั้งไม่เอาอะไรเลยและน้อมนำใจของเรากลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างเบาสบายตามหลักวิชาก็จะเป็นทางมาแห่งบรมสุขอันเป็นนิรันดร์ดังนั้นเราต้องหมั่นประกอบความเพียรฝึกใจให้หยุดนิ่งในทุกๆอิริยาบถและทุกๆวันเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกสูงสุดและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบาย

อย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือโดยสมมุติว่า

ถ้าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ้าที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในประสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้ประสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบัน

อย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบ

องนิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราวัดตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมานิมิตขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสใสใสใสจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้

บายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่ลัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายๆความสบายของกายและใจนี่นะจ๊ะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายตั้งสบายสบายตั้งใจใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยๆอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเพื่อให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะเลยเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายๆง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแตะไปเบาๆนิ่งๆ นุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไร

แต่ตั้งสบายตั้งผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้แกร่งกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักๆก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลวงๆแต่ใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปลงให้ถูกส่วนพอตกส่วนมันจะตกโสนเข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณมิได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสๆใจเย็นๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ไหนจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้แต่แทะใจไปอย่างสบายๆใจเย็นๆเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเทิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆ

ฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแตะนิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธาไปสัพพโสเตทรัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภะวันตุเต

มีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวงทุกทั้งปวง

พระอริยเจ้าทั้งปวงปุถุชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงสัตว์นรกเปรตอสุรกาย

0: วสัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นสมควรในทิศบูรพา
1: ปัจฉิมายาทิศายา
0: ในทิศปัจฉิม

0: ับ
1: สารายาคนที่สายา
0: ในคิดอีสาน
1: สักขินายาคนที่สายา
0: ในคิดขอระดี

รักษาตนให้พ้นจากความทุกข์อย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้มาแล้วขอให้สัตว์ทั้งหลาย

สูงขึ้นไปจนถึงพระขวาที่อยู่ล่างลงไปจนถึงพระเวทีมหานรก

ูงขึ้นไปจนถึงระยะอัปมาที่อยู่ล่างลงไปจนถึงเวทีมหา

0: ในสมัยพุทธกาลนามของนางสิริมาถูกจารึกไว้ในฐานะมหาอุบาสิกาผู้ถวายภัตตาหารอันเลิศด้วยความปราณีตและเคารพสงฆ์อย่างสูงสุดนางให้ความสำคัญที่สุดในการสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารอันปราณีตแด่พุทธบุตรทุกวันไม่เคยขาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ทานคือรากฐานสำคัญแห่งความสุขและเป็นต้นทางแห่งความเจริญทั้งปวงในชีวิตขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานมหาทานบารมีร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงพระบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งปวงรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ทาง GBN by DMC ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์
1: บุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Codeรอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่พิธีถวายพระทหารและปัจจัยธรรมเป็นสังฆทานนะครับโดยสถานีรับภาพบรรยากาศสดๆนะครับจากศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับเสมือนทุกท่านประกอบพิธีกรรมอยู่ณสถานที่จริงไปพร้อมๆกันทั่วโลกครับโดยในช่วงเวลานี้มีคุณใส่ใจวลีและผมนฤพัฒน์พิญโยธรรมกรรับหน้าที่ดำเนินรายการครับ
0: ค่ะและก่อนที่เราจะได้ไปสั่งสมบุญใหญ่กันนะคะตลอดพิธีกรรมค่ะให้พวกเราทุกๆคนนะคะได้ทำตามหลักวิชา ง่ายๆรักษาใจของเราให้ผ่องใสไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วอาราธนาคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารในท่านนั้นได้ช่วยคุ้มบุญให้กับเรานะคะปกป้องคุ้มครองเราค่ะให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่ป่วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ภัยพิบัติต่างๆทุกประการทั่วโลกก็ให้มันลายหายสูญไปเลยค่ะ
1: ใช่แล้วครับทุกท่านนะครับสามารถที่จะร่วมประกอบพิธีนะครับหรือว่าร่วมในกิจกรรมงานบุญได้ในวันนี้นะครับผ่านทางสถานี GBN by DMC นะครับได้ที่เว็บไซต์ www.gbnus.com นะครับที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับโดยทุกท่านไม่ต้องลงแอปพลิเคชันแต่เพียงอย่างใดเลยครับเพียงเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เลือกรับชมรายการได้ตามความต้องการนะครับสามารถกดไอคอนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งใน YouTube หรือว่าใน Facebook นะครับระบบก็จะลิงก์ไปยังแพลตฟอร์มนั้นๆโดยอัตโนมัติเลยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือว่าฝากแชร์ภาพต่างๆนะครับไปยังบุคคลที่เรารักนะครับแล้วก็ได้เชิญชวนท่านเหล่านั้นนะครับได้มาประกอบพิธีกรรมกับเราทุกๆกิจกรรมงานบุญเลยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกกิจกรรมงานบุญของทางสถานี GBN เลยครับ
0: ค่ะก่อนที่ผู้มีบุญทั่วโลกนะคะจะได้มาร่วมกันสร้างมหาทานบารมีด้วยการน้อมถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมอันประณีตแด่คณะสงฆ์ค่ะทางรายการก็ขอแนะนำนะคะเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกบางส่วนบางตอนมาฝากกับคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวการสร้างบารมีของพระอรหันต์องค์หนึ่งมีนามว่าพระสุคันธเถระค่ะซึ่งหลังจากที่ท่านได้บรรลุอรหัตผลแล้วเนี่ยท่านก็ได้ย้อนระลึกชาติกลับไปดูการสร้างบารมีในภพชาติอดีตนะคะท่านก็บังเกิดความปลื้มปิติอย่างไม่มีประมาณนะคะแล้วก็ได้เปล่งวาจาเล่าประวัติการสร้างบารมีของตัวท่านเองค่ะในอดีตชาติสมัยพระกัสสปะพุทธเจ้าไว้ว่าชาตินั้นเนี่ยนะเราได้เป็นบุตรของเศรษฐีในพระนครพาราณสีมีทรัพย์แล้วก็ข้าวเปลือกมากมายเลยเราเที่ยวเดินเล่นไปจนถึงป่ามฤคทายวันแล้วก็ได้เห็นพระพุทธเจ้ากำลังทรงแสดงพระธรรมเทศนาอยู่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยมีพระดำรัสเกลี้ยงกล่าวน่ารักมีพระสุรเสียงสม่ำเสมอเหมือนนกกระเวกมีพระสำเนียงก้องเหมือนเสียงโหงแล้วก็เสียงกลองใหญ่ค่ะ
1: ซึ่งพระสุคันธเถระนะครับท่านได้กล่าวต่อไปอีกนะครับว่าเราได้ละโภคทรัพย์มิใช่น้อยออกบวชเป็นบรรพชิตบวชได้ไม่นานก็เป็นพระหูสูตรนะครับเป็นพระธรรมกถึกมีปฏิภาณอันวิจิตรเราเป็นคนองค์อาจในการพรรณนาได้พรรณนาพระคุณของพระศาสดาผู้มีพระชวีวันเหมือนทองคำนะครับในท่ามกลางบริษัทย่อยๆว่าพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคพระองค์นี้เป็นพระขีณาสพเป็นผู้ที่ตื่นแล้วไม่มีทุกข์ทรงตัดความสงสัยได้แล้วทรงถึงความสิ้นกรรมทุกอย่างทรงพ้นกิเลสแล้วพระองค์เป็นผู้ประเสริฐยิ่งทรงฝึกพระองค์เองและทรงฝึกผู้อื่นเป็นผู้ดับกิเลสครับทรงยังผู้อื่นให้ดับกิเลสทรงมีความเพียรองอาจกล้าหาญทรงมีพระปัญญาทรงประกอบด้วยพระกรุณาทรงมีความชำนาญเป็นผู้ที่มีชัยชนะเป็นพระพิชิตมารไม่ทรงขนองทรงหมดความห่วงใยเป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวไม่สั่นสะเทือนเป็นนักปราชญ์ไม่หลงไหลไม่มีใครเทียมทันเป็นมุนีทรงอาจหาญแม้ในพวกครูดั่งพระยาโคชสารและไกรสอนสิหราชครับ
0: ค่ะพระเถระกล่าวต่อไปว่าเป็นผู้ปราศจากราคะปราศจากมนทินเป็นดั่งพรหมกล้ากว่านักปราชญ์ปราศจากความเศร้าโศกไม่มีใครเสมอเหมือนสะอาดหมดจดไม่หวั่นไหวมีใจเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเป็นผู้นำผู้ทำสัตว์ให้ร่าเริงไม่ทรงมีความสงสัยเป็นผู้หมดตัณหาเป็นผู้ยังสัตว์ให้บรรลุทรงยังกิเลสให้เร่าร้อนให้เหือดแห้งไม่ทรงถือพระองค์ทรงมีคุณหาประมาณมิได้ไม่มีใครเปรียบปานล่วงเวไนยสัตว์ทุกคนทรงชนะหมู่มารความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐย่อมนำ อมตะมหานิพพานมาให้ความเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์จึงมีประโยชน์ใหญ่ค่ะ
1: ใช่แล้วครับและพระสุคันธเถระนะครับท่านได้กล่าวต่อไปอีกนะครับว่าเราสรรเสริญพระพุทธเจ้าผู้เป็นสรณะอย่างสูงสุดของโลกอย่างนี้เมื่อจุติจากอัตภาพนั้นแล้วได้เสวยมหันตสุขในสวรรค์ชั้นดุสิตนะครับเมื่อจุติจากดุสิตแล้วเกิดในมนุษย์เป็นผู้ที่มีกลิ่นปากกลิ่นลมหายใจและกลิ่นตัวหอมฟุ้งไปเนืองนิดสรีระของเรานั้นงดงามนะครับหอมฟุ้งทุกทิพพาราตีการปานดั่งดอกปทุมดอกอุบลและดอกจำปาฉะนั้นเป็นผลแห่งการกล่าวสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าเราจะเกิดในภพใดใดเป็นผู้ที่มียศในภพนั้นๆเราสรรเสริญพระพุทธเจ้าผู้ทำที่สุดทุกข์และพระธรรมอันสงบระงับจึงได้เป็นผู้ที่ถึงความสุขครับพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าทรงประทานความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายเรากล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าว่ามีทั้งส่วนพระองค์และที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นจึงเป็นผู้ประกอบด้วยปิติในพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นผู้ที่มีความงดงามครับ
0: พระเถระก็ยังกล่าวต่อไปนะคะว่าเมื่อเรากล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณชื่อว่าชมเชยพระผู้นำซึ่งทรงชนะมารครอบงำเดียรถีโกงเสียได้เราจึงเป็นคนมีความรุ่งเรืองเมื่อเรากล่าวสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่รักแห่งหมู่ชนเราจึงเป็นผู้ที่น่ารักน่าชมเหมือนพระจันทร์อันมีในสอนทการฉะนั้นเราชมเชยพระสุคตะเจ้าด้วยวาจาทุกอย่างตามสติสามารถเราจึงมีปฏิภาณวิจิตคนพาลพวกใดดูหมิ่นพระมหามุนีเราข่มขี่คนพาลพวกนั้นโดยชอบธรรมเราจึงไม่ถูกดูหมิ่นเราช่วยทำกิเลสของสัตว์ทั้งหลายให้หมดไปด้วยการสรรเสริญพระพุทธเจ้าคุณของพระพุทธเจ้านะคะเพราะอำนาจของกรรมนั้นเราจึงเป็นผู้มีใจไม่มีกิเลสในกัปนี้เองเราได้ชมเชยพระชินเจ้าใดด้วยการชมเชยนั้นเราไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งพุทธบูชาเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วก็คือเป็นพระอรหันต์นะคะกิจในพระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้วค่ะ
1: ใช่แล้วครับคุณผู้ชมทุกท่านครับจากเรื่องราวของพระสุคันธเถระนะครับเรื่องที่เราได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเห็นได้ว่าจากการที่ท่านได้กล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณนะครับด้วยจิตที่เลื่อมใสนะครับแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นประทีปธรรมของโลกด้วยบุญนั้นนะครับทำให้ได้ไปบังเกิดในสวรรค์มีกลิ่นปากและกลิ่นตัวหอมฟุ้งตลอดเวลานะครับจนในภพชาติสุดท้ายด้วยบุญที่มาประมวลรวมกันนะครับทำให้ท่านนั้นได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในที่สุดนะครับซึ่งเรื่องราวในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวจากพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลฉบับมหามงกุฏราชวิทยาลัยนะครับเล่มที่72หน้าที่204ถึง211ครับ
0: ค่ะก็เป็นเรื่องราวอันทรงคุณค่านะคะจากพระไตรปิฎกที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ชมนะคะก็เช็คเช่นเดียวกับทุกๆท่านในวันนี้นะคะที่ได้มีโอกาสได้มาสั่งสมบุญใหญ่กันนะคะแล้วก็ให้เรานะคะได้รักษากายวาจาใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ค่ะเตรียมพร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะและให้เราได้ปลื้มปิติทั้งก่อนทำขณะทำแล้วก็หลังทำนะคะเพื่อที่เราจะได้เก็บเกี่ยวบุญในวันนี้ได้อย่างเต็มที่ไม่มีประมาณค่ะช่วงนี้พิธีกรรมพร้อมแล้วนะคะเรียนเชิญคุณผู้ชมทั่วโลกได้สั่งสมบุญไปพร้อมๆกันทั่วโลกเรียนเชิญค่ะ
1: เรียนเชิญครับ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับ

ครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

ขณะนี้คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านธนบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใด

ชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่ายังลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัก

0: ายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: โทติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: โทติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: โทติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสารนัง

กราบเรียนท่านธนบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิตแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านธนบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานประจำวันนี้คือ

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สะปะริวารานิ
1: สะปะริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สะปะริวารานิ
1: สะปะริวารานิ
0: ปาติคันหาตุ
1: ปาติคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
1: จงรับ
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ

เรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

0: เป็นการกล่าวคำอธิษฐานจิตเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วตเมธานัง
1: วตเมธานัง
0: อาสวัคยาวหัง
1: อาสวัคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

ภายใต้กระแสโลกในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขันเพื่อจะเอาชนะบางคนต้องเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อได้มาซึ่งชัยชนะแต่ชัยชนะภายนอกยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นชัยชนะที่แท้จริงเพราะผู้ชนะย่อมก่อเวรจากคู่แข่งก็เปลี่ยนมาเป็นคู่แค้นเป็นชัยชนะที่ไม่ยั่งยืนวันหนึ่งอาจต้องกลับพ่ายแพ้ไม่มีใครที่เป็นผู้ชนะตลอดกาลแต่สำหรับนักสร้างบารมีแล้วเราต้องเร่งสร้างบารมีแข่งกับวันเวลาของชีวิตที่เหลือน้อยลงไปทุกทีเวลาคือคู่แข่งที่แท้จริงของเราแม้เวลาจะเหลือน้อยลงแต่บุญบารมีของเราจะต้องให้เพิ่มขึ้นทับทวีสิ่งเดียวเท่านั้นที่เราจะต้องเอาชนะคือกิเลสอาสวะภายในยามใดที่เรากำจัดกิเลสอาสวะได้หมดสิ้นเมื่อนั้นเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีวันกลับมาแพ้อีกต่อไปนะจ๊ะมีธรรมภาษิตที่พระโบราณอาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าขันติเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ขันติเป็นตบะของผู้ภาคเพียรขันติเป็นกำลังของผู้บำเพ็ญพรตขันตินำประโยชน์สุขมาให้ขันติความอดทนคือการรักษาสภาวะของใจให้เป็นปกติไม่ว่าจะกระทบกับสิ่งที่พึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนาก็ตามก็ยังอดทนอดกลั้นไว้ได้งานทุกชิ้นในโลกที่สำเร็จได้จำเป็นอาศัยขันติความอดทนเป็นพื้นฐานจะเป็นนักบวชที่ดีก็ต้องมีขันติธรรมประจำใจอดทนต่อกิเลสเครื่องเย้ายวนทั้งหลายจึงจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้พระองค์ถึงกับตรัสยกย่องขันติธรรมว่ายกเว้นปัญญาแล้วเราตถาคตสรรเสริญขันติว่าเป็นคุณธรรมอันเยี่ยมความอดทน

เปลี่ยนจากคนธรรมดาให้กลายมาเป็นพระอริยเจ้าได้ตลอดระยะเวลายาวนานในการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์พระองค์ทรงใช้ความอดทนอย่างยิ่งยวดมาโดยตลอดไม่เคยได้บารมีประเภทไหนมาฟรีๆหรือได้มาอย่างง่ายๆล้วนเอาชีวิตเขาแลกทั้งนั้นจนกระทั่งได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของมนุษย์และเทวาทั้งหลายเหมือนดังเรื่องของพระเตมียกุมารผู้ตั้งสัจจะว่าจะแสร้งทำเป็นคนง่อยคนใบ้ไม่พูดไม่จาก็จะได้พ้นจากราชวังออกผนวดแต่ก็ไม่คิดว่าจะต้องมีผู้มาทดสอบลงท่านตลอดเวลาอย่างนี้ทดสอบกันทุกวันทุกเดือนทุกปีเพื่อให้ท่านเลิกล้มความตั้งใจนั้นเสียซึ่งในวันนี้เราก็จะได้มารับฟังขันติธรรมอันยอดเยี่ยมของพระองค์ต่อจากเมื่อวานนี้กันนะจ๊ะพระราชกุมารทรงนึกถึงความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสที่เคยประสบมาในนรกทรงมีเป้าหมายที่จะต้องออกไปพ้นจากพระราชมนเทียนให้ได้จึงทรงอดทนอดกลั้นมั่นคงอยู่ในบันิทานเรื่อยมาพอมาก็ได้กราบทูลพระราชาว่าธรรมดาเด็ก9ขวบย่อมกลัวสัตราจึงขออนุญาตทดลองพระกุมารว่าเป็นง่อยจริงหรือไม่โดยการนำไปประทับนั่งที่พระลานหลวงกับกุมารทั้ง500และให้บุรุษร่างใหญ่แต่งกายดุจเพชฌฆาตทำทีเป็นดุจจะเข้ามาประหารพระราชกุมารเพชฌฆาตแกว่งดาบโหร้องขู่ตะโกนร้องตวาดว่าพระโอรสของพระเจ้ากาสิกราชมีลักษณะง่อยเปรี้ยเป็นใบ้เขากล่าวกันว่าเป็นคนกาลกินีบัดนี้อยู่ที่ไหนแล้วจะตัดหัวขาดเสียเดี๋ยวนี้แล้วพลางเดินปรีเข้ามาหาพระราชกุมารพวกเด็กๆเห็นดังนั้นก็เกิดความสะดุ้งกลัวร้องลั่นวิ่งหนีไปคนละทิศละทางแต่พระกุมารก็ทรงนิ่งเหมือนไม่ทรงรับรู้สิ่งใดเลยแม้คมดาบจรดที่พระสอแล้วก็ไม่อาจทำให้พระองค์สะดุ้งกลัวได้แต่ผู้ที่ต้องสะดุ้งคือเพชฌฆาตจำเป็นนั่นแหละเราไม่เคยเห็นใครที่ไม่กลัวความตายวันนี้ได้เห็นพระกุมารผู้ไม่แยแสต่อความตายนับว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักเมื่อเห็นว่าการกระทำของตัวเองไร้ผลบุรุษนั้นก็ล่าถอยไปลามาจึงเปลี่ยนมาทดลองด้วยวิธีใหม่อีกโดยนำน้ำอ้อยผสมข้าวยาคูและผลตาลสุกมาทาทั่วพระสรีระของพระราชกุมารแล้วนำลงไปวางไว้ในแหล่งที่มีแมลงวันชุกชุมพระราชกุมารแม้จะถูกฝูงแมลงไต่ตอมดูดกินน้ำหวานจนทั่วพระสรีระหลุดดุดถูกแทงด้วยเข็มนับไม่ถ้วนแต่ก็ทรงนิ่งเฉยเช่นเดิมไม่ร้องไห้ไม่แสดงการเจ็บปวดไม่ทุรนทุรายให้ใครเห็นมีการปกติราวกับผู้นิรทุกข์จนกระทั่งปีต่อมาคณะอำมาตย์ได้กราบทูลในคำปรึกษาอีกว่าขอดีชะเด็กที่มีอายุได้10 ขวบก็จัดว่าเป็นผู้ใหญ่พอสมควรแล้วผู้ที่อยู่ในวัยนี้จะเริ่มรักความสะอาดผู้กราบลงจะทดลองด้วยของโสโครกพระเจ้าค่ะเมื่อกราบทูลดังนี้แล้วก็ไม่ให้พี่เลี้ยงนางนมสงสนานให้พระราชกุมารปล่อยให้พระองค์ทรงถ่ายหนักถ่ายเบาอยู่ในที่ซึ่งพระองค์ทรงบรรทมอยู่นั่นเองทำให้ฝูงแมลงวันบินมารุมไต่ตอมพระองค์จนแทบจะมองไม่เห็นพระวรกายเลยแล้วกลายเป็นดุจซากศพปฏิกูลซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย

ของฝูงแมลงวันราชกุมารทรงได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสมายาวนานแม้แต่พระเจ้ากาสิกราชและพระนางจันทาเทวีทั้งสองพระองค์ก็หาได้ทุกทรมานน้อยไปกว่าละโอรสของพระองค์ไม่โดยทั่วไปพระราชบิดานั้นยังมาข่มพระทัยได้แต่พระราชมารดายากที่จะข่มพระทัยได้ทั้งสองพระองค์ทรงเกิดความละอายต่อข้าราชบริพารยิ่งนักทั้งทรงทุกข์ร้อนแทนพระราชกุมารจำพระทัยแทบจะแตกสลายจึงทรงแหวกฝูงแมลงวันตรงเข้าโอบกอดพระโอรสผู้เป็นที่รักยิ่งโดยไม่ได้ทรงรังเกียจทรงเงินแสงค่ำครวญราวกับว่าพระชนชีพจะแตกดับแล้วตรัสยังวอนพระโอรสว่าโลกเตมียกุมารพวกเรารู้ว่าโลกไม่ได้เป็นคนง่อยเปรียไม่ได้เป็นคนบอดคนหนวกแล้วก็มีการเขาไม่ได้มีมือเท้าอย่างนี้และไม่ได้มีช่องปากช่องหูอย่างนี้เจ้าเป็นลูกที่พ่อและแม่ได้มาด้วยการอธิษฐานจิตขอแต่เหล่าเทพพยดาและตั้งตารอคอยด้วยความหวังบัดนี้เจ้าก็โตแล้วใครจะประคับประคองเจ้าได้ตลอดไปเจ้าไม่ละอายบ้างหรือเจ้าจะทนนอนอยู่ทำไมจงลุกขึ้นชำระล้างร่างกายเถิดแล้วกุมารแม้ทรงเกลือกลั้วอยู่กับกองคูดที่น่าขยะขยงเช่นนั้นแต่พระทัยของพระองค์ก็ไม่ได้หวั่นไหวทรงวางอารมณ์เป็นกลางแล้วทรงคำนึงถึงกลิ่นเหม็นของคูดในนรกที่พระองค์เคยประสบมาแม้ผู้ที่ยืนอยู่ในที่ไกลถึงร้อยโยชน์ก็ยังต้องสะอิดสะเอียนถึงแม้พระราชาและพระราชเทวีจะทรงพร่ำบ่นอ้อนวอนพระโอรสอย่างไรก็ไม่สามารถทำจิตของพระโอรสให้หวั่นไหวหรือให้โอนอ่อนได้เลยพระโอรสยังคงมีมนัสมั่นต่อปณิธานที่ได้ตั้งเอาไว้เอาแต่บรรทมนิ่งเหมือนไม่ได้ทรงสดับพระวาจานั้นทรงอดกลั้นความโศกาดูนั้นเสียแต่ทรงนึกถึงเป้าหมายที่จะต้องออกผนวดให้ได้ปีต่อมาเหล่าหมาดก็ใช้วิธีใหม่อีกโดยทดลองพระกุมารด้วยฐานเพลิงแต่การวางกระเบื้องบรรจุไฟไว้ใต้พระแท่นที่บรรทมพระราชกุมารแม้จะถูกเปลวไฟสุมรุมอยู่เบื้องล่างจนเกิดความร้อนไปทั่วพระสรีระของพระองค์ได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสแต่ก็ไม่ได้ขยับพระหัตถ์หรือพระบาทเลยกลับทรงสอนพระองค์เองว่าแต่มียักษ์กุมารความร้อนในนรกแผ่ไปตั้งร้อยโยชน์สามารถทำลายจักษุของมนุษย์แม้อยู่ไกลถึงร้อยโยชน์ได้ความร้อนของเปลวเพลิงนี้ยังดีกว่าความเล่าร้อนในนรกนั้นตั้งร้อยตั้งพันเท่าครั้นทรงดำริเช่นนี้แล้วก็ทรงอดทนต่อความร้อนนั้นไม่ได้หวั่นไหวเหมือนพระผู้เข้านิโรธสมาบัติแต่ผู้อมาตย์เองก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันคำว่าไม่ยอมแพ้ก็คือไม่เป็นนำพระราชกุมารออกมาเหมือนแต่ก่อนทำให้พระองค์ได้รับทุกขเวทนามากสำหรับพระโอรสจะฝ่าวิกฤตไปได้อย่างไรก็ให้มาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะก็คิดสำหรับวันนี้คือเราต้องอดทนให้ถึงที่สุดเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งใจเอาไว้อย่ายอมแพ้ท้อแท้ท้อถอยให้ฝ่าฟันอุปสรรคไปจนกว่าจะถึงชัยชนะกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การ

การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตากไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ฐานการทำบุญนิดทำบุญหน่อยก็อธิษฐานอย่าให้ได้พบคนพาลให้พบแต่คนดีมีศีลธรรมเชื่อยายเถอะทำนิดทำหน่อยให้อธิษฐานเอาไว้

ลูกเกิดในครอบครัวคนจีนมีพี่น้องทั้งหมด7คนเป็นชาย3หญิง4คนลูกเป็นคนที่4ลูกและพี่น้องมีโอกาสได้เรียนหนังสือแค่ชั้นประถมเพราะทางบ้านไม่สนับสนุนให้เรียนหนังสือจึงได้ออกจากโรงเรียนมาช่วยทางบ้านขายของมีแต่น้องสาวคนสุดท้องคนเดียวเท่านั้นที่มีโอกาสได้เรียนจนจบปริญญาตรีตอนที่ลูกอยู่ได้ประมาณ 17-18 ปีลูกก็ได้แอบเรียนภาษาจีนที่ต้องแอบเรียนเนื่องจากรัฐบาลสั่งห้ามไม่ให้เรียนภาษานี้เพราะในสมัยนั้นยังมีเรื่องของคอมมิวนิสต์เพื่อนลูกก็ได้บอกกับลูกว่าให้ฟังสถานีไต้หวันจะมีเพลงจีนให้ฟังลูกก็เลยฟังเพลงจีนพร้อมกับเพื่อนๆอีก 3-4 คนแฟนรายการก็จะมีการขอเพลงจาก

นัดนักจัดรายการแล้วก็มอบเพลงให้กันฟังตอนนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งที่ฝรั่งเศสเป็นแฟนรายการเช่นกันชื่อของเขาออกรายการบ่อยมากกลุ่มลูกโดยการนำของเพื่อนแต่เป็นฝ่ายเขียนจดหมายขอเพลงมอบให้เขาก่อนแล้วเขาก็เขียนจดหมายมอบเพลงอัมเพระกลับมาให้กลุ่มของลูกเราต่างก็มอบเพลงกันไปมาอย่างเนี้ยเขาก็เลยอยากรู้จักกลุ่มของลูกเป็นการส่วนตัวจึงขอที่อยู่ของกลุ่มลูกจากนักจัดรายการแต่นักจัดรายการไม่ให้เขาบอกว่ามันเป็นความลับของผู้ฟังนักจัดรายการจึงเสนอว่าเขาจะประกาศหามิทาอากาศให้กันแล้วกันเพราะมาทำเช่นนั้นกลุ่มลูกก็ต้องอยากรู้จักเขาพอเพื่อนลูกได้ยินข่าวประกาศหามิตรก็เลยเขียนจดหมายไปขอที่อยู่ของเขาจากนักจัดรายการพอได้ที่อยู่มาแล้วเพื่อนๆของลูกก็ไม่มีใครกล้าเขียนไปหาเขาได้เอาที่อยู่มาให้ลูกแล้วก็บอกให้ลูกเป็นคนเขียนลูกก็เลยเขียนไปแหละแล้วเขาก็ตอบกลับมาลูกก็เขียนกลับไปเขาเขียนตอบกลับมาเขียนไปเขียนมาอย่างนี้ถึง12ปีไม่เคยเห็นตัวจริงกันเลย12ปีที่เห็นแต่จดหมายกันนั่นแหละกับภาพถ่ายที่ส่งให้กันเท่านั้นจนกระทั่งปี2534ลูกอายุได้31ปีก็เลยบอกวอยนี่ลูกแล้วเขาก็ได้มาเที่ยวเมืองไทยในปีนั้นลูกไปรับเขาที่สนามบินพอเจอกันครั้งแรกแต่ลูกก็ไม่ได้คิดอะไรจริงหรือเปล่าลูกได้พาเขามาพักที่บ้านว่าเขาไม่มีที่พักเพราะฉะนั้นเลยต้องพามาพักที่บ้านจากนั้นลูกกับเขาก็พากันเที่ยวตามที่ต่างๆในเมืองไทยเป็นเวลา2เดือนกว่าแล้วเขาก็กลับฝรั่งเศสไปเป็นทหารอยู่ที่ฝรั่งเศส10เดือนตามกฎหมายบ้านเมืองประชาชนที่เรียนจบแล้วต้องเป็นทหารเหมือนทหารเกณฑ์ในบ้านเราเมื่อปลดประจำการแล้วเขาก็ได้กลับมาเมืองไทยอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน2536แล้วก็ได้แต่งงานกับลูกในเดือนสิงหาคม2537นี่ครอบครัวของสามีเป็นคนจีนซึ่งได้ปักหลักอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสหลังจากแต่งงานกันแล้วสามีก็ย้ายมาอยู่กับตัวลูกที่เมืองไทยสามีของลูกเป็นคนรักครอบครัวไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เจ้าชู้เป็นคนเรียบร้อยทำงานประณีตถ้าจะทำอะไรต้องทำให้ดีที่สุดเป็นคนเรียนรู้ภาษาได้ดีมีความละเอียดและวัยเกี่ยวกับอักษรรู้ลึกรู้กว้างสามารถใช้งานได้ถึง6ภาษาคือจีนกลางจีนแต้จิ๋วไทยลาวฝรั่งเศสอังกฤษแต่รักการร้องเพลงจีนมากและเพราะความรู้ความสามารถที่มีทำให้สามีลูกมีโอกาสแปลหนังสือคำสอนยายหนังสือเดินไปสู่ความสุขและกำลังแปลมงคลชีวิตฉบับทางก้าวหน้าเป็นภาษาจีนค่ะนอกจากนี้ยังช่วยแปลบทเพลงตะวันทำเป็นภาษาจีนมาหลายสิบเพลงแล้วบางเพลงก็ขับร้องเองซะด้วยเรามีบุตรด้วยกัน2คนคนโตเป็นผู้หญิงอายุย่าง10ขวบคนที่2เป็นชายอายุย่าง9ขวบลูกทั้งสองได้เรียนรู้เรื่องการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเรื่องบุญบาปนรกสวรรค์จากทางวัดทำให้ลูกสาวมีความตั้งใจตั้งแต่เรียนอนุบาลว่าเมื่อเรียนจบแล้วจะช่วยงานทางวัดและติดฐานตลอดว่าเกิดชาติหน้าขอให้ได้เป็นผู้ชายมีโอกาสได้บวชส่วนลูกชายนั้นตั้งแต่เล็กก็คิดที่จะบวชโตขึ้นอยากเป็นพระเวลามีผู้หญิงมาชมว่าหล่อจะไม่ชอบหรือถ้าผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติจะมากอดเขาจะไม่ยอมเขาบอกว่าผู้หญิงเป็นมารจ้ะมารบอกสั้นๆลูกเคยถามเขาว่าทำไมถึงรักหลวงพ่อมากที่สุดเพราะว่าหลวงพ่อสอนเราให้รู้จักนรกสวรรค์สอนให้เราไปสวรรค์ได้น้องสาวคนเล็กของลูกมีลูก2คนคนแรกเป็นหญิงอายุ1ปี4เดือนคนที่2เป็นชาย

ตายแต่มีอายุได้เพียง25วันเท่านั้นเขาเกิดมาผิดปกติปากแหว่งเพดานโหว่หัวใจโตตาเล็กโครโมโซมผิดปกติยังไม่หมดเป็นโรคเกี่ยวกับโลหิตตัวเหลืองปอดติดเชื้อไม่สามารถหายใจเองได้โอ้ต้องให้ออกซิเจนตลอดเวลาพอเกิดมา ก็ต้องอยู่แต่ในตู้อบก่อนชีวิตสามารถลูกได้เอาเครื่องเล่น MP3 เสียบกับลำโพงตัวเล็กๆอัดบทสวดหลายบทปล่อยให้เขาฟังในตู้อบทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งเขาเสียชีวิต25วันนะฟังบทสวดแม้หลานจะมีสภาพร่างกายที่ผิดปกติคงต้องการทำให้ถูกหลักวิชาเนี่ยแต่ว่าตั้งแต่เกิดมาทุกคนก็ทุ่มเททำบุญให้เขาอย่างเต็มที่พอหลังจากเสียชีวิตแล้วก็ทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารที่วัดธรรมกายให้อีก7วันคุณย่าสามีเป็นคนจีนที่ไหว้แต่เจ้าใจดีและรักลูกหลานมากแต่ไม่ค่อยทำทานเหมือนคนจีนทั่วไปที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ตอนท้ายของชีวิตท่านสูญเสียความทรงจำไปจำลูกหลานไม่ค่อยได้ปกติท่านจะรักสามีลูกมากแต่หลังจากความจำเสื่อมแล้วจะเกลียดสามีลูกเป็นพิเศษตรงข้ามเลยเพราะความจำสับสนคิดว่าสามีของลูกเป็นลูกชายคนโตคิดว่าสามีของลูกเป็นลูกชายคนโตที่อกตัญญูต่อท่านนี่มันก็ฝังใจท่านดิหลังจากเข้าวัดแล้วสามีลูกได้บอกบุญคุณพ่อสร้างองค์พระภายในหนึ่งองค์ให้คุณย่าคำถามอันนี้น่าสนใจคำถามนะลูกไม่ใช่คนเรียบร้อยไม่ประณีตเรียนก็น้อยตรงข้ามกับสามีจะเป็นคนเรียบร้อยประณีตและเรียนสูงก่อนแต่งงานกันลูกไม่เคยปิดบังความเป็นจริงเหล่านี้กับเขาเลยแต่เขาก็ยังอยากใช้ชีวิตครอบครัวกับลูกเราเคยทำบุญอย่างไรกันมาจึงได้มาเป็นคู่บุญคู่บารมีกันในชาตินี้คะทำไมลูกจึงได้โอกาสในการศึกษาคะบุญใดทำให้สามีเรียนเก่งและมีความสามารถพิเศษในเรื่องภาษาโดยเฉพาะภาษาจีนแล้วก็มีความสามารถทางด้านร้องเพลงโดยเฉพาะเพลงจีนซึ่งเราได้ยินได้ฟังมาเมื่อกี้นี้นะจ๊ะทำไมเขาถึงผูกพันกับอะไรอะไรที่เกี่ยวกับประเทศจีนหรือวัฒนธรรมจีนมากคะสามีเคยทำบุญกับหมู่คณะมาอย่างไรทำไมจึงพลัดไปอยู่ไกลถึงต่างประเทศและเกิดในครอบครัวที่ไม่ศรัทธาในการทำบุญเขาเคยบวชกับหมู่คณะแล้วเข้าถึงทำไหมคะพบชาติต่อไปเขาจะมีบุญได้บวชตลอดชีวิตกับหมู่คณะใหม่คะเพราะทำบุญทีอะไรเขาก็จะมักอธิษฐานให้ได้บวชตลอดชีวิตเสมอหน้าที่ที่แท้จริงของเขาในกองทัพธรรมคืออะไรคะอันที่สองที่เขาจะได้รับจากการแปลหนังสือแปลบทเพลงและร้องเพลงตะวันธรรมคืออะไรคะญาติของสามีมีวิบากกรรมใดจึงทำให้ความจำเสื่อมในตอนท้ายของชีวิตแล้วก็เกลียดสามีของลูกมาก

0: ปให้ท่านเสมอท่านได้รับหรือไม่ปัจจุบันท่านอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรวิบากกรรมใดทั้งนั้นที่ลูกเคยเข้ามาที่วัดพระธรรมกาย 3-4 ครั้งแต่ก็ไม่ได้เข้าใจธรรมะทำให้ออกมามีครอบครัวลูกอธิษฐานจิตเสมอว่าชาติหน้าขอให้เกิดเป็นผู้ชายมาอีกแล้วและมีโอกาสได้บวชกับหมู่คณะตลอดไปไม่ทราบว่าทำอย่างไรถึงจะได้เป็นอย่างที่ปรารถนาเจ้าคะลูกเคยทำบุญกับหมู่คณะมาอย่างไรเคยบวชและเคยเข้าถึงธรรมไหมเจ้าคะหน้าที่ของลูกในกองทัพทำในชาตินี้คืออะไรลูกสาวและลูกชายลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรที่ลูกสาวตั้งใจช่วยงานวัดและที่ลูกชายตั้งใจจะบวชตลอดไปนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่ทำไมลูกชายคิดจะบวชตั้งแต่เล็กและยังคงยืนยันเป้าหมายเดิมตลอดลูกสาวรูปมีอาการแพ้ตามตัวจะเรียกว่าโรคผิวหนังก็ได้เนื่องโดยวิบากกรรมใดทำอย่างไรจึงจะหายคะวิบากกรรมใดทำให้น้องสาวมีลูกคนที่สองที่มีอาการผิดปกติปากแหว่งเพดานโบเราสันนิษฐานนะเกิดจากวิบากกรรมอะไรหัวใจโตสันนิษฐานนะจ๊ะตาเล็กโครโมโซมผิดปกติเป็นโรคเกี่ยวกับโลหิตนี่วิบากกรรมอะไรตัวเหลืองปอดติดเชื้อแล้วหลานทำกรรมอะไรมาถึงเป็นแบบนี้คะอ๋อเรากำลังเรียนเรื่องกฎแห่งกรรมตอนที่ลูกเปิดบทสวดให้หลานฟังเขาได้ยินหรือไม่เขาคิดและรู้สึกอย่างไรอันนี้น่าศึกษาในขณะที่เราบอกเขาถึงเรื่องบุญต่างๆที่ทำไปเขารับรู้หรือไม่เพราะเขาเพิ่ง25วันก่อนตายเขามีคตินิมิตอย่างไรตายแล้วไปไหนคะลองสันนิษฐานดูสิจ๊ะทั้งที่หลานคนนี้เกิดมามีชีวิตอยู่ได้แค่25วันแต่บุญใดทำให้ญาติทำบุญให้เขามากมายบุญต่างๆที่ทำให้ในขณะที่เขามีชีวิตอยู่จะส่งผลให้เขาเป็นอย่างไรในภพชาติต่อไปคะการประคับประคองเด็กที่ยังไม่รู้เดียงสาแล้วต้องมาตาแต่งแต่ยังเล็กควรทำอย่างไรให้เขามีจิตผ่องใสก่อนที่จะละโลกคะการทำบุญให้กับเด็กแล้วไปพูดให้เด็กฟังซึ่งเด็กก็ยังไม่รู้เรื่องจะมีประโยชน์บ้างไหมคะควรจะทำอย่างไรให้เด็กไร้เดียงสาที่กำลังจะตายได้บุญมากๆกายละเอียดของเด็กที่ไร้เดียงสาเมื่อตายแล้วจะมีอายุประมาณเท่าไหร่เหมือนกันทุกคนไหมคะถ้ายังไร้เดียงสาเหมือนเดิมแล้วใครจะดูแลเขาคะอมิตาภะ หลับตาฝันเป็นตัวเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากัญจาลูกและสามีเป็นคู่บุญคู่บารมีสร้างบุญด้วยกันมากับหมู่คณะมาหลายชาติแล้วชาตินี้แม้จะอยู่ห่างไกลกันไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่บุญที่เคยทำร่วมกันมาก็ดึงดูดให้มาเป็นคู่สร้างบุญบารมีร่วมกันอีกจ้าลูกได้โอกาสในการศึกษาเพราะชาติผ่านมาลูกจะเป็นกุลธิดาในตระกูลที่มีฐานะดีได้ถูกเลี้ยงดูอย่างตามใจและไม่มีนิสัยสนับสนุนในเรื่องการศึกษาทั้งตัวเองและบริวารจ้าชอบสบายๆบางครั้งก็ทำทานด้วยความไม่ประณีตเพราะมีนิสัยใจร้อนใจเร็วนิสัยนี้ก็ติดตัวมาจ้ะซึ่งตรงข้ามสามีที่ในชาติก่อนเป็นคนละบุตรที่อยู่คนละเมืองที่มีอัธยาศัยประณีตจ้ะสามีเรียนเก่งและมีความสามารถพิเศษในด้านภาษาและร้องเพลงทั้งนั้นได้ไปเคยไปฝึกแบบมืออาชีพอย่างเป็นกิจลักษณะเพราะเขาได้สั่งสมเรื่องเหล่านี้มาหลายชาติเช่นชาติที่ผ่านมาเป็นกุลบุตรที่มีใจรักการศึกษารักในบทกวีและเสียงเพลงและมีความสามารถพิเศษในด้านนี้นิสัยนี้ก็ติดต ัวมา

สามีผูกพันกับประเทศจีนและวัฒนธรรมจีนพระเป็นเรื่องของยุคสมัยที่เกิดในสังคมใดได้ถูกปลูกฝังในวัฒนธรรมนั้นในยุคที่ตัวมาเกิดในปัจจุบันจึงมีความผูกพันอย่างนั้นจ้ะสามีเคยทำบุญกับหมู่คณะแบบกองเสบียงจ้ะจะมีบุญบวชช่วงสั้นๆหน้าที่ในกองทัพธรรมของสามีคือเป็นกองเสบียงสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายและก็เป็นมือเผยแผ่ธรรมะด้วยจ้ะอานิสงส์แปลและร้องเพลงธรรมะเป็นภาษาอื่นๆนั้นก็จะทำให้ได้ผลวิเศษคือจะแตกฉานในภาษาต่างๆจะมีเสียงไพเราะจะมีพวกพ้องบริวารมากมายจะเป็นที่รักของมหาชนเป็นต้นจ้ะญาติสามีมีความจำเสื่อมในบั้นปลายของชีวิตและเกลียดสามีของลูกมากเพราะกรรมมุสาวาททั้งอดีตและปัจจุบันของคุณย่ามาส่งผลจ้ะที่เกลียดสามีเพราะเข้าใจผิดนึกว่าเป็นลูกชายคนโตที่ทำให้โกรธและในอดีตสามีก็เคยมีวิบากกรรมยุให้คุณย่าอีกชาติหนึ่งให้ไม่ชอบหลานอีกคนหนึ่งที่เป็นเหมือนคู่แข่งซึ่งแย่งความรักจากย่างตัวเองเนี่ยวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะย่าตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปแต่ต่อมาได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็ทำให้ท่านมีสภาพดีขึ้นทุกด้านจ้ะลูกเคยเข้าวัดพระธรรมกายมา 3-4 ครั้งแต่ก็ไม่ได้เข้าใจธรรมะทำให้ออกมามีครอบครัวเพราะเป็นผังเดิมที่เคยครองเรือนและมักจะคิดอยากจะบวชตอนท้ายทุกทีเลยจึงทำให้ผังบวชเดิมนั้นไม่ค่อยจะแน่นคิดช้าก็จะมีวิบากกรรมกาเมเหลืออยู่บ้างจ้ะลูกก็เคยทำบุญกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงและเผยแผ่ก็เคยบวชเป็นพระกับหมู่คณะในช่วงสั้นบวชช่วงสั้นแล้วก็ลาสิกขาออกมาครองเรือนจ้ะมีผลการปฏิบัติธรรมพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้ในชาตินั้นนะจ๊ะลูกสาวและลูกชายลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงและเผยแผ่ลูกชายก็มีผังบวชอยู่แน่นในระดับหนึ่งเพราะเคยบวชตลอดชีวิตมาก็มีบางช่วงก็บวชยาวก็มีบางช่วงกับบัวสั้นก็มีชาตินี้ก็ต้องประคับประคองให้ดีต่อไปจ้ะตอนนี้เขายังเด็กอยู่ส่วนลูกสาวส่วนใหญ่จะเป็นกองเสบียงและช่วยเผยแผ่ก็ให้ประคับประคองให้ดีเหมือนกันจ้ะโดยหากลุ่มเพื่อนดีๆให้เขาคบแล้วก็นำมาใกล้ชิดวัดให้ได้สม่ำเสมอจ้ะก็จะค่อยๆปลูกฝังเรียนรู้ไปเรื่อยๆจ้ะลูกสาวลูกมีอาการแพ้ตามตัวเพราะวจีกรรมในอดีตโดยในชาติก่อนมักจะมีนิสัยชอบเถียงผู้หลักผู้ใหญ่ที่แนะนำตักเตือนให้ทำความดีแล้วก็มักจะพูดย้อนกลับไปให้ท่านเหล่านั้นแสบคันหัวใจจ้ะมีบาปกรรมนี้มาส่งผลจ้ะจะแก้ไขก็ต้องให้พูดเพราะอย่าเถียงผู้หลักผู้ใหญ่แบบไม่มีเหตุผลให้ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาบ่อยๆอีกหน่อยก็จะหายได้จ้าน้องสาวมีลูกคนที่สองปากแหว่งเพดานโบกหัวใจโตตาเล็กโครโมโซมผิดปกติเป็นโรคเกี่ยวกับโลหิตตัวเหลืองปอดติดเชื้อเพราะกรรมปฏิบัติหลายอย่างเช่นยิงนกตกปลาสุรากาเมลาสารคอร์รัปชันมาส่งผลจ้าปากแหว่งเพดานโบเพราะยิงนกตกปลาหัวใจโตเพราะไอ้เคสนี้เพราะกรรมกามีไปทำให้เขาช้ำใจเจ้าชู้แล้วก็ทำให้สาวๆช้ำใจตาเล็กเพราะกรรมดื่มสุราโครโมโซมผิดปกติเพราะล่าสัตว์หลายชนิดเป็นเกมกีฬาจ้ะ

0: โรคโลหิตตัวเหลืองเพราะกรรมคดโกงคอร์รัปชันทำให้เป็นปอดติดเชื้อด้วยลูกเปิดบทสวดมนต์ให้หลานฟังหลานรู้เรื่องไหมคำตอบเขาไม่รู้เรื่องบอกเรื่องบุญต่างๆรับได้ไหมรับได้จ้ะรับได้ในส่วนละเอียดเต็มที่ไหม
1: ไม
0: ่เต็มที่เพราะ
1: ไม
0: ่รู้เรื่องถูกต้องจ้ะเออเก่งนะนักเรียนนี่ครูไม่ใหญ่เนี่ยอเลิร์ทจริงๆเลยตายแล้วไปไหน
1: ไปเก
0: ิดใหม่ที่ไปสวรรค์จ้ะ25วันเนี่ยไปเป็นเทพบุตรชั้นดาวดึง25วันไม่รู้เรื่องปุ๊บเป็นหนุ่มเลยแต่เป็นบริวารอาศัยวิมานเขาอยู่เพราะเอาไปอยู่ตรงนั้นได้ไงเพราะบุญเก่าที่เคยทำมาในพระพุทธศาสนาบุญเก่าเลยทำให้ได้มาเกิดในครอบครัวชาวพุทธและทำให้แม่หลานเกิดมามีชีวิตได้เพียง25วันก็มีญาติญาติทำบุญให้เขามากมายทั้งบุญเก่าที่เคยทำและบุญใหม่ดังกล่าวจึงส่งผลให้ไปเป็นเทพบุตรบริวารอาศัยวิมานเขาอยู่จ้ะเราจะเห็นว่าวิบากกรรมส่วนวิบากกรรมนะจ๊ะบุญส่วนบุญและเมื่อไปเกิดเป็นเทพบุตรบริวารกายก็โตเป็นหนุ่มอยู่ในวัยเจริญเหมือนชาวสวรรค์ชั้นดาวดึงจ้ะไม่ใช่ไปให้ชาวสวรรค์ไปเลี้ยงควายเปรย์อะไรเงี้ยไม่มีปุ๊บโตปั๊บนี่เป็นเคสพิเศษอีกแล้วเห็นไหมนักศึกษาเทพบุตรใหม่รู้สึกยังไงเทพบุตรบริวารใหม่เนี่ยตอนนี้รู้สึกยังไง

าจึงฝากขอบคุณและอนุโมทนาบุญอย่างมากๆมิฉะนั้นเขาจะต้องไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องตายเกิดตายเกิดตอนเป็นเด็กอีกหลายรอบจ้ะโอ้โหนี่เราไปสามตำหนักต่างๆกลายไปเป็นผีเด็กไปเลยการประคับประคองเด็กที่ยังไม่รู้ดึงสาให้ก่อนตายมีจิตผ่องใสนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับบุญเก่าของเด็กมีอยู่ด้วยหรือไม่อย่างที่ทำอยู่ในปัจจุบันกับหลานที่ตายไปแล้วนั่นถูกต้องแล้วจ้ะที่ลูกทำอยู่นั่นน่ะถูกต้องแล้วเพราะว่าส่วนละเอียดเขารับบุญได้การเรียกของเด็กที่ไร้ยังสามาตายแล้วจะมีอายุประมาณเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับบุญบาปเก่าที่ส่งผลเช่นพวกแรกตายปุ๊บโตปั๊บเป็นผู้ใหญ่เลยกรณีที่เป็นอย่างนี้ได้ก็ต้องมีบุญเก่าและบุญใหม่ที่ผู้มีชีวิตอยู่ทำให้อย่างในกรณีนี้เคสนี้นะจ๊ะพวกที่สองตายไปก็ยังเป็นเด็กทารกอย่างพวก

พวกนี้ตายเล็กๆก็ถูกเขาเอาไปเลี้ยงเป็นเล็กๆเป็นกุมารทองพวกที่สามแล้วจ๊ะพวกที่ตายท้องกลมตายพร้อมแม่เพราะมีบุญกรรมช่วยทำปานาธิบาตกันมาก็จะไปเป็นเด็กทารกให้แม่

ซ้ำหลายรอบจนกว่าจะหมดกรรมจ้ะเข้าใจไหมจ๊ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีว่องบนพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พัดกันเลยจ้า

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: ในชีวิตจริงๆค่ะที่จะได้ร่วมสมโภชองค์พระประธานบุญใหญ่ที่ไม่อยากให้ใครพลาดเพราะพระประธานองค์นี้จะสถิตอยู่คู่กับวัดพระธรรมกายบอสตันและเมืองบอสตันเมืองแห่งการศึกษาและปัญญาเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจไปตราบนานเท่านาน
1: ติดต่อสอบถามได้ที่อุบาสิกาแจ็คกี้บอสตันโทร202-550-4328สามารถร่วมบุญได้ที่ On Sale TD Bank Account 826-498-0498 อีเมล dmcbt65@gmail.com สุโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
2: บุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Codeรอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

เป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรไทยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านได้น้อมถวายดอกไม้และผ้าไตรไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญครับ

ท่านฐานบดีทุกท่านก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลและถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะครั้งหนึ่งพระสานุวาสีผู้เป็นพระอรหันต์ได้ถวายสังฆทานแด่พระเพื่อน12รูปเพื่ออุทิศสิ่งต่างๆให้แก่เปรตพี่ชายผู้เป็นที่รักคือถวายภัตตาหารผ้าบังสุกุลเรือนน้ำและยานพาหนะรวมทั้งสิ้น5ครั้งเพื่อให้เกิดอานิสงส์5อย่างตามที่พี่ชายขอมาทีละอย่างเรื่องนี้มีข้อสังเกตว่าผู้ที่รอรับบุญจะได้รับผลบุญเพียงทีละอย่างตามทายธรรมที่ผู้ทำบุญได้อุทิศถวายต่างจากกรณีของผลที่จะเกิดขึ้นกับตัวผู้ถวายดังเช่นในอีกตัวอย่างหนึ่งคือในสมัยพระปทุมุตระชาวนาท่านหนึ่งเมื่อข้าวออกรวงสุกใหม่เขาได้นำข้าวใหม่นั้นไปถวายแด่พระพุทธองค์และหมู่สงฆ์พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าบุรุษผู้กำลังปฏิบัตินี้คือสงฆ์เป็นผู้ซื่อตรงมีศีลมีสมาธิมนุษย์ทั้งหลายผู้หวังบุญให้ทานอยู่ถวายทานแด่พระสงฆ์จึงมีผลมากด้วยผลบุญในครั้งนั้น

ท่านไม่รู้จักทุกขติเลยไม่มีความบกพร่องในโภชนะเลยเช่นมีช้างม้าผ้าใหม่ผลไม้ใหม่โภชนะที่มีรสเลิศใหม่ๆได้รับคำเชื้อเชิญให้เคี้ยวกินสิ่งนี้บริโภคสิ่งนั้นและทาสหญิงชายเป็นต้นและในภพชาติสุดท้ายท่านก็ยังได้ถวายข้าวใหม่แก่หมู่สงฆ์อีกครั้งและได้อานิสงส์อีกหลายประการเช่นมีผิวพรรณผุดผ่องมีพรรคพวกมากมีบริวารไม่แตกแยกกันได้ทายธรรมก่อนผู้อื่นหรือมีความยินดีอยู่ทุกเมื่อเป็นต้นและได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ผู้มีคุณธรรมและคุณวิเศษครบถ้วนนามว่าพระสุจินติตะเถระจะเห็นได้ว่าการถวายข้าวใหม่แด่พระภิกษุสงฆ์และพระพุทธเจ้าด้วยตัวเองมีอานิสงส์ที่มากมายและยาวนานต่างจากกรณีของผู้รอรับผลบุญจากการอุทิศในตัวอย่างแรกที่ได้เพียงทีละอย่างจึงต้องอุทิศให้แก่ผู้ล่วงลับหลายครั้งท่านธนบดีทั้งหลายในวันนี้เราได้มาถวายยิ่งกว่าแค่ข้าวใหม่อันประณีตแต่ยังมีกับข้าวและผลไม้ที่หลากหลายผ้าไตรยารักษาโรคและดอกบัวที่ทุกอย่างได้ตั้งใจทำอย่างสะอาดประณีตถูกหลักโภชนาการเป็นการทำด้วยตนเองอันมีอานิสงส์ที่มากมายยาวนานอีกทั้งยังจะได้อุทิศบุญนี้แก่หมู่ญาติอีกด้วยคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านธนบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายภัตตาหารในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ท่านธนบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัตถวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องพานให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะภละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการ

0: ดังกมลที่มุ่งมาดปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลรับพรพระและอธิษฐานจิตเป็นลำดับสืบไปยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโส

0: เรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับท่านธนบดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ
2: และในวันนี้นะคะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้สั่งสมบุญใหญ่

0: ทุกท่านเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เลือกรับชมรายการได้ตามความต้องการนะครับสามารถกดไอคอนไม่ว่าจะเป็นทั้งใน YouTube นะครับหรือว่าใน Facebook ระบบก็จะลิงก์ไปยังแพลตฟอร์มนั้นๆโดยอัตโนมัตินะครับอย่าลืมฝากกดไลค์เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจหรือว่ากดแชร์หรือว่าแคปเจอร์หน้าจอในขณะนี้นะครับแล้วส่งภาพเหล่านี้ไปยังบุคคลที่เรารักนะครับให้ได้มาร่วมประกอบพิธีกรรมรวมถึงรับชมรายการของทางสถานี GVN ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
1: ค่ะรวมถึงคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญได้นะคะทางหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0971696455และ0944919916พร้อมทั้งร่วมบุญออนไลน์กันได้ค่ะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชีนะคะ152-1-20208-7หรือทาง donate.dkismen.org ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัตินะคะมีรายชื่อบุญให้เราได้สั่งสมบุญนะคะแล้วก็จะได้รับใบอนุโมทนาบัตรออนไลน์ทันทีค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะเพียงแค่ทุกท่านมีโทรศัพท์มือถือนะคะก็สามารถร่วมบุญได้ทาง LINE Official ค่ะ ID LINE ก็คือ @dharmakaya และสามารถพิมพ์แชทสอบถามเจ้าหน้าที่ได้นะคะถ้าทำตรงไหนไม่ถูกต้องหรือว่ามีคำถามเพิ่มเติมนะคะเจ้าหน้าที่ก็พร้อมที่จะให้บริการคุณผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ใช่แล้วครับแล้ววันนี้นะครับสำหรับช่วงเวลาของพิธีถวายพระทหารแล้วก็ปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานได้หมดเวลาลงแล้วนะครับให้ทุกท่านนะครับมีความปลื้มนะครับทั้งก่อนทำขณะทำรวมถึงหลังทำไปแล้วนะครับซึ่งในช่วงเวลานี้ครับมีคุณใส่ใจวลีและผมนฤพัฒน์พิญโยธรรมกรพร้อมทีมงานต้องลาทุกท่านไปแล้วขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยโรงเรียนพระปริยัติธรรมและสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีส่งพระภิกษุและสามเณรผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคและปริญญาธรรม6ประโยคเข้ารับพัดยศในพระราชพิธีส่งตั้งปริญญาธรรมณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับพิธีส่งพระมหาปริญญาธรรมผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคและปริญญาธรรม6ประโยคในปีนี้จัดขึ้นในช่วงเช้าของวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาณลานดวงแก้วชั้น2อาคารร้อยปีคุณยาอาจารย์ก่อนเดินทางไปรับพัดยศในพระราชพิธีส่งตั้งปริญญาธรรมณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยพระมหาปริญญาธรรมทุกรูปได้พร้อมเคียงกันณนิเทศการชั้น4เพื่อทำพิธีสักการะมหาปูชนียาจารย์ด้วยพวงมาลัยอัมประณีตก่อนที่พระภิกษุสามเณรเดินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสุวิทย์ธรรมมิกะมุนิปริญญาธรรม9ประโยคนาคหลวงด็อกเตอร์พระอาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายถวายพวงมาลัยแก่ผู้สอบผ่านปริญญาธรรมพร้อมทั้งรับปัจจัยบูชาธรรมจากพระมหาสุธรรมสุรัตโนปริญญาธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรมประธานอำนวยการสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยเดียรี่และประธานภาพพื้นโอชิเนียเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทุกรูปซึ่งมีโยมพ่อโยมแม่คณะญาติและสาธุชนรวมให้การต้อนรับแสดงความยินดีแด่ผู้สอบผ่านทุกรูปสำหรับผู้สอบผ่านปริญญาธรรม9ประโยคและสอบผ่านปริญญาธรรม6ประโยคในปีนี้ของวัดพระธรรมกายมีจำนวน19รูปซึ่งสอบผ่านปริญญาธรรม9ประโยคจำนวน8รูปและสอบผ่านปริญญาธรรม6ประโยคจำนวน11รูปบรรยากาศในวันนี้จึงอบอวลไปด้วยความปลื้มปิติใจของพระอาจารย์โยมพ่อโยมแม่และสาธุชนที่ได้ร่วมส่งวีรบุรุษแห่งกองทัพธรรมเนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรพัดยศปริญญาธรรม9ประโยคและเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรพัดยศปริญญาธรรม6ประโยคในพระราชพิธีส่งตั้งปริญญาธรรมณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังประจำปีพุทธศักราช2569
1: มีความภาคภูมิใจมากนะคะที่สามเณรลูกชายสอบผ่านประโยค6นะคะแล้วก็เป็นความชื่นใจของคนในครอบครัวแล้วก็วันนี้เป็นวันที่รอคอยมานะคะก็คือปรารถนาที่จะให้สามเณรลูกชายได้ศึกษาพระบาลีนะคะซึ่งเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นคำสอนที่ทรงคุณค่านะคะในช่วงที่สามเณรเดินมานะคะในพิธีส่งตัวอันนี้ก็น้ำตาไหลปลื้มปิติซึ่งเห็นภาพมันเป็นภาพที่ประทับใจแล้วก็มีความสุขชื่นใจก็เป็นภาพที่สง่างามเป็นภาพที่ทรงคุณค่าเป็นภาพที่ติดตราตรึงใจไปตลอดในความรู้สึกของคนเป็นแม่ค่ะมีความภาคภูมิใจกับสามเณรลูกชายมากนะคะที่ท่านได้ทำวันนี้ได้สำเร็จดังที่ตั้งใจไว้คือท่านเป็นคนที่มีความมุมานะมากมีความเพียรพยายามเพียรพยายามอย่างมากนะคะตั้งใจที่จะทำให้ได้ก็ได้ดั่งใจที่ปรารถนาเพราะว่าด้วยมีความเพียรความอุตสาหะนะคะความอดทนอันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะที่สุดเลยเจ้าค่ะที่มีวันนี้ที่ให้โอกาสสามเณรได้มาศึกษาพระบาลีนะคะ
2: โอ้มีความยินดีอย่างยิ่งเลยครับไม่เคยคิดว่า

0: จะมีวันนี้เลยครับโอ้ปลื้มใจมากครับปลื้มใจกับสิ่งที่ลูกชายคนเดียวผมอะทำได้ครับรู้สึกมีความสุขติดใจอย่างยิ่งเลยไม่รู้จะว่ายังไงครับคือเพราะลูกทำสิ่งที่ทำได้ยากครับทำประโยคก้าวนาคหลวงที่ใครๆก็ทำยากครับผมรู้สึกดีใจอย่างยิ่งเลยกับลูกชายคนเดียวของผมครับขอบพระคุณหลวงพ่อหรือครูบาอาจารย์ที่ได้ตั้งใจอบรมสั่งสอนสามเณรของผมมาให้เป็นพระดีเนนดีที่ว่าโอ้โหไม่เคยมีที่ไหนดีมีครูบาอาจารย์ดีอย่างนี้เลยเกิดมาจะมีเจออีกแบบนี้ไหมผมเข้าใจเรื่องสิ่งที่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อสอนโอ้โหผมเข้าใจหมดแต่ใครๆจะรู้จะเข้าใจเหมือนกับผมเข้าใจที่ลูกเนนสอนแล้วก็อธิบายให้พ่อเข้าใจอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เนนตั้งใจอ่ะโอ้โหผมรู้สึกไม่รู้จะบรรยายว่ายังไงอ่ะคุณของหลวงพ่อยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าอะไรที่เราจะประมาณได้เลยล่ะได้อยู่เข้าไปอยู่ในวัดกับพ่อลูกชายชวนพ่อบวชได้2ครั้งผมรู้สึกโอ้โหไม่มีใครทำได้แล้วไม่มีใครรักพ่ออย่างนี้เลยลูกดีจริงๆสุดยอดของลูกชายครับ
1: เช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็ได้จัดงานบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นกว่า40ท่านพร้อมใจกันเดินทางมาสั่งสมบุญใหญ่เพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสและน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากิจกรรมงานบุญเริ่มต้นด้วยความสงบสง่างามโดยพระอาจารย์ได้นำยอดกัลยาณมิตรทุกท่านร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสนี้คณะสงฆ์ยังได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาเพื่อให้ทุกท่านได้ตระหนักถึงคุณค่าของพระรัตนตรัยและนำหลักธรรมคำสอนมาเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตในต่างแดนจากนั้นได้ร่วมพิธีจุดวิสาขประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเดินเวียนประทักษิณรอบพื้นที่ปฏิบัติธรรมด้วยความสงบและนอบน้อมซึ่งภาพโคมประทีปที่ส่องประกายท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์ได้สร้างความปลาบปลื้มปิติให้แก่ผู้มาร่วมงานทุกคนจากนั้นได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานและร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบอบอุ่นและเปี่ยมด้วยศรัทธาเป็นภาพแห่งความสามัคคีของพุทธบริษัทในต่างแดนที่ร่วมกันรักษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดกันเข้ามาได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbetterworld.com ขอเชิญเยาวชนชายนะคะอายุระหว่าง9ถึง16ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมค่ะระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086 077-6000ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv ทั้งยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

0: โครงการนี้ถือว่ามีประโยชน์ต่อพุทธศาสนาเป็นอย่างดียิ่ง
1: เป็นโครงการที่ดีมากๆทำให้พุทธศาสนาเนี่ยสามารถยั่งยืนต่อไปได
2: ้หลักพระพุทธศาสนาในสิ่งที่สำคัญก็คือหลักของการปฏิบัติ
3: เพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่แค่มาทำตามกิจกรรมเฉยๆจะได้มาค้นคว้าศึกษาใจตัวเองมากกว่า
1: หลวงพ่อเอาเรื่องปฏิบัติยกมาให้เลยแล้วนำมาให้กับบุคคลที่จะไปเป็นผู้นำของคณะสงฆ์ของภาคเหนือ
4: หลังจากจบโครงการนี้แล้วก็จะเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติจะเอาวิชาธรรมกายเป็นวิชาที่สำคัญที่จะสืบศาสนาให้ยาวต่อไป

0: วัดบ้านขุนมาครั้งแรกก็รู้สึกได้รับความประทับใจหลายอย่างเรื่องวัดวาอารามก็สะอาดร่มรื่นดี
1: เข้ามาเห็นสถานที่แล้วก็มันมีความสุขแล้วเข้ามานะเห็นสถานที่แล้วก็เดินดูดอกไม้อากาศดูสวนดอกไม้เห็นพระเนนแต่ละวัดแต่วัดมาปฏิบัติก็เห็นแล้วก็มีความสุขสบายแล้วพระที่มาก็ส่วนมากก็ตั้งใจมาทุกท่านทุกคนจากการสังเกตก็ส่วนมากก็จะมากันครั้งแรกที่นี่ก็มาถึงก็ให้การต้อนรับเหมือนเป็นลูกเป็นหลานเป็นกัลยาณมิตรอย่างดีโดยเฉพาะพระเนนที่นี่รู้สึกว่าโชคดีที่ได้มาร่วมโครงการปฏิบัติธรรมในครั้งนี
2: ้ได้เห็นคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ได้มารวมตัวกันก็เกิดความภาคภูมิใจซึ่งเป็นโครงการที่ดีสำหรับคณะสงฆ์ของเราเพื่อที่จะได้ช่วยกันสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นจะทำให้ศาสนาของเราเนี่ยได้ดำรงคงอยู่ต่อไป

นี้มาจากจิตใจอันบริสุทธิ์พุทธองยิ่งของหลวงพ่อพระธรรมชโยซึ่งท่านมีความเมตตาอย่างสูงอยากจะให้พระสงฆ์เป็นแนะนำบนที่ดีของญาติโยมว่าควรจะเน้นเพิ่มเรื่องการปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของพระศาสนา

ในโอกาสที่ทุกท่านได้มีโอกาสมาร่วมปฏิบัติธรรมกันครั้งนี้เพื่อที่จะชำระใจของเราให้มีความบริสุทธิ์ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราบวชมาก็มีวัตถุประสงค์สัพพทุกขนิสระนิพพานสัจจิกรณัฏฐายะก็คือทำพระนิพพานให้แจ้งตั้งมั่นในการบำเพ็ญสมณธรรมของเราคือฝึกศีลสมาธิปัญญาฝึกทำใจหยุดใจนิ่งนะครับแล้วก็สั่งสมให้ดวงบุญของเราโตใหญ่ขึ้นทุกๆวันใจสว่างขึ้นนะครับหนทางเข้าถึงพระนิพพานก็อยู่แค่เอื้อมแล้วครับ

0: ย้อนกลับไปสู่อดีตอันไกลโพ้นนานแสนนานชั่วกับชั่วกันได้มีมนุษย์หนุ่มผู้หนึ่งแบกมารดาลอยคออยู่ในมหาสมุทรเป็นเวลาถึง7วัน7คืนเนื่องจากเรืออับปางความยากลำบากและทุกขเวทนาที่ได้รับในเวลานั้นทำให้เขาเกิดความตระหนักถึงชีวิตที่ผ่านมาบางครั้งก็สุขบางครั้งก็ทุกข์การดำเนินชีวิตมันช่างยากนักต้องต่อสู้อดทนฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆชีวิตจึงจะประสบความสุขความสำเร็จได้ตัวเราเองก็เป็นเช่นนี้คนอื่นๆก็ไม่แตกต่างกันทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจอันแน่วแน่ว่าหากรอดจากความตายในมหาสมุทรไปได้ในครั้งนี้จะมุ่งมั่นสร้างความดีนำพาตนเองและช่วยเหลือผู้คนทั้งหลายให้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรเพื่อพบเจอกับความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ไม่กลับมาทุกข์อีกเลยจากชายหนุ่มธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งผู้เฝ้าเพียรสร้างคุณงามความดีครั้งแล้วครั้งเล่าเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปถึง20อสงไขยและอีกแสนมหากัประหว่างที่เวียนว่ายตายเกิดสั่งสมบ่มบารมีของตนเองอยู่นั้นเขาได้มีโอกาสสร้างมหาทานบารมีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากกว่า 500,000 พระองค์ในที่สุดมโนปนิธานที่จะนำพาตนเองและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้รอดพ้นจากความทุกข์ก็ถึงที่สุดแห่งความปรารถนาพบชาติสุดท้ายที่จะไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายก็มาถึงมานพหนุ่มผู้นี้ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะผู้พรั่งพร้อมบริบูรณ์ในทุกสิ่งที่มนุษย์ทุกคนในโลกปรารถนาแต่ด้วยบุญญาบารมีที่เต็มเปี่ยมแล้วและด้วยมโนปนิธานอันแรงกล้าที่จะนำพาตนเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้รอดพ้นจากภัยในวัฏสงสารเจ้าชายสิทธัตถะจึงสละทุกสิ่งออกบวชเพื่อแสวงหาหนทางแห่งการตรัสรู้ธรรม
1: ในวันที่พระมหาบุรุษจะตรัสรู้ธรรมนั้นทรงประทับนั่งขูบัลลังก์หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออกมีพระทัยตั้งมั่นโดยตั้งสัตยาธิษฐานว่าแม้เนื้อและเลือดในสรีระของเราจะแห้งเหือดไปจนหมดสิ้นจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามหากเรายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณก็จะไม่ลุกจากที่เด็ดขาดพญามารล่วงรู้ถึงความคิดนั้นก็อดรนทนไม่ได้จึงรวบรวมเหล่าเสนามารและให้คนมารทั้งหมดยกทัพมาขัดขวางพระบรมโพธิสัตว์

โดยมีเทพบุตรมารขี่ช้างกิริเมฆสูงถึง150โยชน์เนรมิตแขนตั้งพันพร้อมอาวุธนานาชนิดถึงดังนั้นพระบรมมหาโพธิสัตว์จึงทรงรำพึงออกมาว่ามารเหล่านี้ยกทัพมามากมายมหาศาลเพราะมุ่งหมายที่จะทำลายเราผู้เดียวเราไม่มีพวกของบริวารมีแต่บารมีที่เราสั่งสมมาเท่านั้นที่เป็นเสมือนกับบริวารที่เราชุบเลี้ยง

แล้วพระองค์ก็ทรงนึกถึงบารมีทั้ง30ทัศน์ที่ได้สั่งสมมาพญามารจึงบันดาลให้เกิดมหาเมฆทําหาฝนตกลงมาน้ำไหลบ่าไปทั่วแต่ก็ไม่อาจทำให้จีวรของพระมหาบุรุษเปียกได้จึงบันดาลให้เกิดฝนสาดสีแดงร้อนแรงราวกับไฟนรกแต่ก็กลับกลายเป็นทิพยมาลาบูชาพระมหาบุรุษพญามารจึงบันดาลให้ฝนชนิดต่างๆตกลงมาจากอากาศทั้งเครื่องประหารทานไฟไฟนรกและฝนน้ำกรดแต่ฝนเหล่านั้นก็ไม่อาจทำอันตรายต่อพระมหาบุรุษได้เลยพญามารโกรธเป็นอย่างมากเร่งไพร่พลให้ไปจับพระมหาบุรุษมาประหารให้ได้แล้วประกาศว่าดูก่อนสิทธัตถะท่านจงลุกขึ้นจากบัลลังก์นี้รัตนบัลลังก์นี้ไม่ควรแก่ท่านควรแก่เราพระมหาบุรุษตรัสว่ารัตนบัลลังก์นี้บังเกิดขึ้นด้วยบุญของเราหาได้เกิดเพราะบุญของท่านไม่เพราะฉะนั้นเราจะไม่ยอมลุกเด็ดขาดพญามารขู่ว่าท่านไม่รู้จักกำลังของเราเรามีพหลโยธามากมายมีอาวุธครบครันส่วนตัวท่านนั้นน่ะมีเพียงลำพังคนเดียวยังกล้ามาลองดีกับเราอีกพระมหาบุรุษตรัสตอบว่าดูก่อนมารแม้ตัวท่านก็ไม่รู้กำลังของเราบารมี30ทัศนี้แหละเป็นโยธาของเราพื้นดินอันหาวิญญาณไม่ได้นี้เป็นพยานของเราเราได้สร้างมหาทานบารมีไว้ในสมัยเป็นพระเวสสันดรถึง7ครั้งแล้วจึงทรงชี้นิ้วพระหัตถ์ขวาลงไปที่แผ่นดินทันใดนั้นลมและน้ำที่รองแผ่นดินก็เกิดการสั่นไหวมหาปัตภีซึ่งหนา 2,400 โยชน์ก็ไหวขึ้นหมดครั้งน้ำซึ่งเกิดจากอนุภาพแห่งมหาทานบารมีของพระโพธิสัตว์ไม่หลังล้นท่วมพ้นเสนามารทั้งหลายพวกเสนามารทั้งหมดต่างกระจัดกระจายไปในทิศต่าง

พระมหาบุรุษทรงหยุดใจนิ่งดิ่งเข้ากลางของกลางไปเรื่อยๆและในที่สุดก็ทรงได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลา

0: วัสดีค่ะผู้ชมคะความยึดมั่นถือมั่นความผูกพันในคนสัตว์สิ่งของและสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ล้วนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งสิ้นทั้งทุกประจำและทุกที่จรมาทั้งยังเป็นเสมือนบ่วงที่ร้อยรัดใจไม่ให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสด้วยเหตุนี้เองใจของมนุษย์จึงตกอยู่ในพันธนาการแห่งอวิชชามายาวนานนับภพนับชาติไม่ถ้วนและเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นใดเราจึงจำเป็นต้องแสวงหาทางรอดซึ่งครูไม่ใหญ่ได้ปรารภถึงหลักวิชาสำคัญที่จะช่วยให้ใจของเรานั้นลอดพ้นและหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสและห้วงแห่งทุกข์ได้ซึ่งมีดังต่อไปนี้ค่ะ
1: ทำใจให้ใสๆเยือกเย็นให้ใจเราบริสุทธิ์มีผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายมีผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเราว่าสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวและทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายทั้งคนสัตว์สิ่งของแม้กระทั่งโลกใบนี้

สักวันหนึ่งก็ต้องพินาศไปด้วยไฟบรรลัยกันบ้างน้ำบรรลัยกันบ้างลมบรรลัยกันบ้างเป็นต้นในเมื่อโลกนี้ยังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราก็มีสภาพเช่นเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเรื่อยมาเลยจนกระทั่งบัดนี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนและไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นแม้ร่างกายเราก็เป็นแค่เครื่องอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งเดียวกันกับผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือ

คุณผู้ชมคะการปล่อยวางด้วยการปล่อยใจให้หลุดพ้นจากความผูกพันในคนสัตว์สิ่งของและสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รั้งไม่เอาอะไรเลยและน้อมนำใจของเรากลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างเบาสบายตามหลักวิชาก็จะเป็นทางมาแห่งบรมสุขอันเป็นนิรันดร์ดังนั้นเราต้องหมั่นประกอบความเพียรฝึกใจให้หยุดนิ่งในทุกๆอิริยาบถและทุกๆวันเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกสูงสุดและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะไอ้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายให้คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาเบาปริมปริมสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะ

ให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางวายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแท้เกิดและชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพยังไม่หมดกิเลส

วะก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมดำบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตครับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตโถกพยามาลเอาไปโขกไปสับกันพัดใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับตามกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสัทธะนรกยมโลกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้วนนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจคับแค้นใจลำเป็นไรลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีอย่างบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยจึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้เพราะท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดกายสงัดใจไม่คลุกคลีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียว

นิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆว่างๆโดยมีสัญญาณแก่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสๆที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกขั้นจองที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วคริสตัลบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คุณพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้น

ริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรเพราะความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสติสตางค์จะมีอำนาจวาสนาพวกพ้องบริวารจะอะไรก็แล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพนาพนอเราก็เทียบจุกนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตหรือเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังกับแสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งแล้วให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆและใจก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่เรารักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นที่เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มเพราะถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี้ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนเย็นเดินในทุกอริยบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่ว่าถึง

ดวงสี่นี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับกระทั่งในกลางดวงสี่นี้ก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมีหกดวงที่กลั่นใจให้ปราณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งแน่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือ

ีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นๆชั้นถ้าเราหยุดนิ่งในจุดส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ปราณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราแหละกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงก็เรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่นะพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ย

เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้มันเข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบาย

ตนตุลายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมาก็ทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเราล้อหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปเมื่อถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่ง

มันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้

หยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี่แหละเพราะเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยไอ้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมนิมิตที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธาไปสัพพโสมเตทรัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสาสนีอรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยชมรมพุทธรักษาจังหวัดนราธิวาส

เดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสด้วยการจัดกิจกรรมค่ายพุทธรักษาน้อยรุ่นที่สองเพื่อปลูกฝังศีลธรรมและสร้างความเป็นผู้นำเยาวชนต้นแบบค่ะระหว่างวันที่29ถึง30พฤษภาคมที่ผ่านมาชมรมพุทธรักษาจังหวัดนราธิวาสภายใต้การดำเนินงานของฝ่ายกิจกรรมได้จัดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมค่ายพุทธรักษาน้อยรุ่นที่2สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1ถึง3ณศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสโดยมีนักเรียนจาก6โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น69คนซึ่งการจัดค่ายในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการฝึกปฏิบัติการทำงานเป็นทีมควบคู่กับการเสริมสร้างความรู้ด้านศีลธรรมและคุณธรรมพื้นฐานเพื่อให้นักเรียนสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมในสถานศึกษาโดยตลอดระยะเวลาการจัดอบรมบรรยากาศภายในค่ายเต็มไปด้วยความอบอุ่นสนุกสนานและมิตรภาพที่ดีระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมโดยเยาวชนได้รับการเรียนรู้ผ่านการฟังธรรมะการเข้าร่วมฐานกิจกรรมและการฝึกทักษะด้านต่างๆอาทิความมีวินัยเคารพความอดทนความรับผิดชอบความสามัคคีและภาวะผู้นำอันเป็นคุณลักษณะสำคัญของการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพโดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าได้รับทั้งความรู้มิตรภาพใหม่ๆและความเข้าใจในการทำความดีพร้อมที่จะนำบทฝึกที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและที่โรงเรียนต่อไปทั้งนี้ชมรมพุทธรักษาจังหวัดนราธิวาสมุ่งหวังให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทางด้านความรู้คุณธรรมและทักษะความเป็นผู้นำสามารถเติบโตเป็นเยาวชนที่เก่งและดีพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมชุมชนและประเทศชาติให้มีความเจริญมั่นคงสืบไปคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมสั่งสมบุญกุศลและปฏิบัติธรรมร่วมกันอย่างอบอุ่นกิจกรรมงานบุญเริ่มด้วยพิธีบุพเพเปตพลีโดยมีกัลยาณมิตรอารีสักุมาจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยกัลยาณมิตรสุจินตนาสุมิดาจุดเทียนธูปบูชาพระธรรมส่วนกัลยาณมิตรทาเคชิสุมิดะจุดธูปหน้ารูปผู้วายชนพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามส่วนสาธุชนก็ได้ทอดผ้าบางสกุลเพื่ออุทิศกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจากนั้นเป็นพิธีถวายมัตตกาภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสุจินตนาสุมิดะและกัลยาณมิตรนิตยาทาเกโนอุจิพิธีกล่าวคำถวายโคมวิสาขประทีปโดยมีกัลยาณมิตรอารีสักุมาและกัลยาณมิตรชดารัตคาโตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระบรมสารีริกธาตุโดยมีกัลยาณมิตรปาริชาสมภารเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้น้อมถวายทัยธรรมแด่พระมหาแสงชัยคุณัทธโรท่านประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ต่อมาเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดพระธรรมกายโอซาก้าโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศยานะพิสุทธิ์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

โอซาก้าเป็นประธานสงฆ์ส่วนท่านประธานเอกพระป่าคือกัลยาณมิตรชาลิสาเจนไร่และกัลยาณมิตรภพไพศาลต่อสุขพรสิริได้เชิญพานพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่กัลยาณมิตรชาลิสาเจนไร่จะได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพระป่าในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาพระป่านอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีวางแผ่นจารึกชื่อบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศยานพิสุทธิ์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโอซาก้าท่านประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและทุกท่านต่างก็มีความสุขที่ได้มาสั่งสมบุญและสร้างกุศลร่วมกันในครั้งนี้จากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุโดยประธานเอกคือกัลยาณมิตรปาริชาสมภารผู้แทนพระมหาพิพัฒน์ภูริมโนได้รับพระบรมสารีริกธาตุจากท่านประธานสงฆ์ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีตามด้วยประธานรอง12คณะพร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้จุดเทียนธูปที่หน้าแท่นบูชาพระบรมสารีริกธาตุและได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดโคมวิสาขประทีปด้วยแสงสว่างจากโคมประทีปส่องประกายสว่างไสวไปทั่วบริเวณจัดงานพร้อมทั้งร่วมกันเดินเวียนประทักษิณรอบพื้นที่ปฏิบัติธรรมอย่างสงบสง่างามเพื่อน้อมบูชาพระคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความดีใจและความสงบร่มเย็นซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นที่มาร่วมงานในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดกันเข้ามาได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbetterworld.com ขอเชิญเยาวชนชายนะคะอายุระหว่าง9ถึง16ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมค่ะระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริการ่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมงานบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv ทั้งยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

0: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: ในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภการเล้าโลมของทุลกุมาริกาแล้วทรงตรัสพระธรรมเทศนานี้ครั้งนั้นธิดาของสกุลชาวสาวัตถีผู้หนึ่งเป็นหญิงรูปงามแต่ไม่มีใครมาสู่ขอมารดาของนางคิดจะหาคู่ครองให้จึงวางแผนให้บุตรสาวของตนล่อลวงภิกษุของพระสากยะรูปหนึ่งให้สึกเสีย
1: เฮ้ยลูกเราก็โตเป็นสาวแล้วทำไมยังไม่มีใครมาขอนะแบบนี้ต้องใช้แผนสักหน่อยแล้ว
0: หญิงผู้เป็นมารดาวางแผนให้บุตรสาวของตนล่อลวงภิกษุที่บิณฑบาตผ่านหน้าเรือนของตน
1: ลูกแม่เดี๋ยวพ่อมีนักบวชผ่านมาเจ้าก็เรียกเข้ามาที่เรือนของเราเลยนะ
2: ได้จ้าท่านแม
0: ่ภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งเพิ่งบวชได้ไม่นานเดินตามขบวนบิณฑบาตผ่านหน้าเรือนหญิงนั้นก็เข้าไปไหว้รับบาตรแล้วนิมนต์ภิกษุหนุ่มมาสู่เรือนของตน
3: หลวงพี่คะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: เมื่อภิกษุหนุ่มเข้ามานั่งในเรือนนางก็ถวายข้าวยาขูที่เตรียมไว้แล้วบอกให้ภิกษุนั้นมายังเรือนของตนเท่านั้น
3: ต่อไปหลวงพี่มาที่นี่เท่านั้นไม่ต้องไปบิณฑบาต ที่ไหนแล้วนะเจ้าคะ
4: ได้สิฮี่ดีจริงๆไม่ต้องเดินให้เมื่อยแถมยังได้เจอสาวงามทุกวันอีกต่างหาก
0: ตั้งแต่นั้นภิกษุหนุ่มก็ไปบิณฑบาตยังเรือนนั้นเป็นประจำทุกวันหลังจากถวายข้าวยาคูแล้วหญิงนางนั้นก็จะพูดคุยยั่วยวนภิกษุหนุ่มเสมอ
3: หลวงพี่นี่คุยสนุกจริงๆนะเจ้าคะถ้าได้คุยกันทั้งวันก็คงดี
4: ถ้าจะคุยกับเจ้าทั้งวันได้ยังไงข้าก็มีกิจของนักบวชเหมือนกันนะ
3: แหมถ้าอย่างนั้นหลวงพี่ก็สึกออกมาสิเจ้าคะ
0: ภิกษุหนุ่มถูกยั่วยวนมากเข้าก็คิดอยากสึกจึงไปหาพระอาจารย์อุปัชฌาย์ของตนเพื่อขอสึกฝ่ายพระอาจารย์อุปัชฌาย์เมื่อรู้ว่าสิทธิ์ของตนต้องการสึกเพราะถูกเล้าโลมโดยทุลกุมาริกาก็นำตัวสิทธิ์ไปเข้าเฝ้าพระศาสดา
5: ภิกษุผู้นี้ต้องการสึกเพราะถูกเล้าโลมโดยทุลกุมาริกาพระเจ้าค่ะ
0: ดูก่อนภิกษุได้ยินว่าเธอกระสันจริงหรือ
4: จริงพระเจ้าค่ะข้าพระองค์มีใจให้หญิงสาวเจ้าเนื้อนางหนึ่งพระเจ้าค่ะ
0: ดูก่อนภิกษุนางนี้เคยทำความฉิบหายให้เธอแม้ในการก่อนเธออาศัยนางนี้ถึงความเสื่อมจากศีลเที่ยวซบเซาไปต่ออาศัยบัณฑิตจึงได้ความสุขพระพุทธองค์ตรัสดังนี้แล้วจึงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในสกุลพราหมณ์มีสมบัติมากในแคว้นกาสีเมื่อศึกษาศิลปวิทยาจนสำเร็จแล้วจึงสร้างครอบครัวที่กรุงพาราณสีนั้นต่อมาภรรยาของพระโพธิสัตว์ได้ถึงแก่กรรมพระโพธิสัตว์เกิดความเบื่อหน่ายการใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์จึงพาบุตรชายเข้าป่าออกบวชเป็นฤาษีดำรงชีวิตด้วยเผือกมันและผลไม้
6: ชีวิตคนเรานี้ไม่เที่ยงจริงๆลูกเอ๋ยเราออกบวชแล้วไปอยู่ป่ากันเถอะ
4: ท่านพ่อไปไหนข้าก็ขอตามไปด้วย
0: ครั้งนั้นมีโจรชาวปัดจันตคามเข้าปล้นชาวบ้านพวกโจรนั้นจับคนเป็นเชลยให้ขนข้าวของเดินทางไปสู่

0: เดินช้าๆแบบนี้เนี่ยเมื่อไหร่มันจะถึง
1: ที่เจอรูปหล่อข้ามีอะไรจะให้สนใจไหมจ๊ะ
0: ไหนๆเจ้ามีอะไร
1: แหมพี่โจรให้ตรงนี้ไม่ได้หรอกนะข้าอายอ่ะเราไปที่รับตาคนดีกว่า
0: โชคดีจริงๆนะเราน
2: างล่อลวงโจรจนหลงกลเข้าป่าไปกับนางเพียงสองคนเมื่อสบโอกาสนางก็รีบหนีทันที
0: ว่าไงน้องสาวนี่เราออกมาไกลจากขบวนแล้วนะมีอะไรจะให้ข้าล่ะ
1: ใจเย็นๆสิจ๊ะข้ากำลังจะเอาออกมานี่ไงนี่แน่เจ้าโจรชั่วรีบเห็นก่อนดีกว่าเรา
2: เมื่อหนีจากพวกโจรมาได้นางก็เดินหลงทางอยู่ในป่าจนมาถึงอาสมของพระโพธิสัตว์ในเวลาเช้าน
1: ั่นอาสมนี่คงมีใครช่วยเหลือเราได้บ้างล่ะช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยช่วยด้วยจ้า
2: ขณะนั้นพระโพธิสัตว์ออกไปหาผลไม้ในป่ามีเพียงดาบทลูกชายเฝ้าอาสมอยู่เมื่อได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือจึงรีบออกมาดู
3: เจ้ามาจากไหนกันมีอะไรให้ข้าช่วยหรือ
1: ข้าถูกโจรป่าจับตัวมาเพิ่งหนีมาได้นะจ้ะตอนนี้ข้าเหนื่อยเหลือเกินขอพักที่นี่สักหน่อยนะ นักบวชหนุ่มนี่หน้าตาไม่เลวเลยดีล่ะข้าจะได้ใช้มารยาและก็ความสวยของข้าทำให้หลงข้าให้ได
2: ้หญิงนั้นล่อลวงดาบทหนุ่มให้ตกในอำนาจของตนแล้วก็ชักชวนให้ดาบทนั้นเข้าเมืองไปอยู่กับตน
1: พ่อหนุ่มรูปงามคนหนุ่มๆอย่างเจ้ามาอยู่ป่าแบบนี้ไม่เหงาหรอ
3: ไม่เหงาหรอกทำไมหรือ
1: ข้าน่ะถูกใจเจ้าเหลือเกินถ้าไม่รังเกียจแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันกับข้าสิรับรองข้าจะทำให้เจ้ามีความสุขทั้งวันทั้งคืนเลยล่ะ
3: ถ้าข้าไม่อยู่แล้วท่านพ่อจะอยู่กับใครล่ะ
1: หรือว่าเจ้ารังเกียจข้าล่ะน่าน้อยใจนะ
3: เปล่าเลยข้าไปอยู่กับเจ้าก็ได้แต่ขอรอบอกกับท่านพ่อก่อนนะ
2: ดาบทหนุ่มรับคำนางแล้วก็รอพบบิดาเพื่อบอกลาแต่หญิงผู้มากมารยานั้นเกรงดาบทผู้พ่อจะรู้ทันและขับไล่ตนนางจึงขอเดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้วให้ดาบทหนุ่มตามไปที่หลัง
1: ข้าว่าข้าล่วงหน้าไปก่อนดีกว่าจะได้จัดเตรียมการต้อนรับเจ้าด้วย
3: ได้สิถ้าได้บอกพ่อแล้วข้าจะรีบตามเจ้าไปนะ
2: ตั้งแต่นางผู้นั้นจากไปดาบทหนุ่มก็เฝ้าแต่คิดถึงนางไม่ทำงานของตนเหมือนเช่นทุกวันจนกระทั่งพระโพธิสัตว์กลับมายังอาสมเห็นดาบทหนุ่มนั่งทำหน้าเศร้าอยู่จึงเข้าไปถาม
4: ลูกเอ๋ยทำไมวันนี้เจ้าไม่หักฟืนตักน้ำก่อไฟเหมือนเช่นทุกวันแล้วนี่ทำไมมานั่งทำหน้าเศร้าอยู่ตรงนี้ล่ะ
3: ท่านพ่อวันนี้ตอนที่ท่านไปหาผลไม้มีหญิงคนหนึ่งมาชวนข้าไปอยู่ในเมืองด้วยกันข้าอยู่รอเพื่อบอกท่านนี่แหละส่วนนางอ่ะไปรอข้าอยู่ในเมืองแล้ว
2: พระโพธิสัตว์รู้ดีว่าไม่อาจเหนี่ยวรั้งผู้เป็นลูกที่กำลังลุ่มหลงในตัวหญิงผู้นั้นได้จึงอนุญาตและให้โอวาทไว
4: ้เอาเธอลูกพ่อหากเจ้าต้องการไปอยู่กับนางเจ้าก็ไปเถิด
3: ถ้างั้นข้าลาล่ะนะท่านพ่อ
4: ช้าก่อนลูกเอ๋ยเมื่อเจ้าไปอยู่กับนางแล้วหากวันใดนางใช้ให้เจ้าทำงานหาเลี้ยงดูนางเมื่อนั้นเจ้าจงกลับมาหาพ
2: ่อดาบทหนุ่มมาอยู่กับนางผู้ล่อลวงนั้นได้ไม่นานนางก็ให้เขาตกอยู่ในอำนาจตนและใช้งานเขาสารพัด
1: วันนี้ข้าอยากกินเนื้อจังเจ้าจงไปหามาให้ข้ากินหน่อยนะ
3: ได้จ้า
1: เสร็จแล้วก็อย่าลืมซักผ้าแล้วก็เตรียมน้ำให้ข้าอาบด้วยล่ะ
3: ได้จ้า
1: แล้วพรุ่งนี้ข้าอยากกินปลาเจ้าจงไปหามาให้ข้าด้วยนะ
3: ได้จ้า
2: ดาบทหนุ่มถูกใช้งานมากเข้าก็

0: ู่ไม่ไหวเมื่อนึกถึงคำของบิดาแล้วเขาจึงหนีกลับมายังอาสมในป่าหิมพานต
1: ์ไม่ไหวแล้วใช้งานข้าเยี่ยงทาสแบบนี้เฮ้ยท่านพ่อพูดไว้ไม่ผิดเลยข้าหนีกลับไปอยู่กับท่านพ่อดีกว่า
0: เมื่อกลับมาถึงอาสมแล้วดาบทหนุ่มก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ผู้เป็นบิดาฟังพระโพธิสัตว์จึงปลอบใจดาบทผู้เป็นลูก
1: ข้าขอโทษที่ข้าไม่เชื่อฟังท่าน
2: ลูกเอ๋ยช่างเถิดเจ้าจงเจริญเมตตากรุณาไว
0: ้พระโพธิสัตว์ปลอบใจดาบทผู้เป็นลูกแล้วจึงบอกกสิณบริกรรมให้ไม่นานนักดาบทหนุ่มนั้นก็ได้อภิญญาและสมาบัติเจริญพรหมวิหารแล้วไปบังเกิดในพรหมโลกพร้อมด้วยบิดาพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประกาศสัจจะในเวลาจบสัจจะภิกษุนั้นดำรงในโสดาปัตติผลแล้วทรงประชุมชาดกทุลกุมาริกาในครั้งนั้นได้มาเป็นทุลกุมาริกาในบัดนี้ดาบทน้อยได้มาเป็นภิกษุผู้กระสันส่วนดาบทผู้บิดาได้มาเป็นเราตถาคตฉะนี้แหละ

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เจริญพรทุกท่านนะยินดีต้อนรับที่วันนี้เราได้มาเจอกันอนุโมทนากับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งยามเย็นของเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านเลยนะนั่งตามสบายกันนะครับเนาะเอาละก็เจริญพรกับทุกท่านวันนี้วันที่3มิถุนายนเนาะและเราก็มาคุยกันวันนี้เราก็มาฟังเทศน์ฟังธรรมกันในหัวข้อที่ว่าชีวิตคือการขัดเกลาแต่ก่อนอื่นนั้นก็ต้องขอให้ทุกท่านได้นึกปลื้มในบุญที่ผ่านมาก่อนเราเพิ่งผ่านวันอะไรมา

เอ่ยวิสาขบูชามาเนาะวิสาขบูชามาวันไหนเพียงแค่แป๊บเดียวเองเนาะแค่สองวันเท่านั้นเองใช่ไหมเอ่ยสองวันที่เราเพิ่งผ่านวันวิสาขบูชามาซึ่งวันนี้ในการคุยกันเนี่ยก็คงจะได้มีกล่าวถึงเกี่ยวกับวิสาขบูชาด้วยเพราะว่าการที่เรารู้ว่าชีวิตคือการขัดเกลาหรือหัวข้อวันนี้เนี่ยคงต้องกล่าวอ้างและคงต้องreference หรือมีการอ้างอิงกลับไปถึงบุคคลสำคัญท่านหนึ่งก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้สละชีวิตไม่ใช่แค่ชาตินี้แต่สละมาแล้วนับร้อยนับพันชาติกว่าที่ท่านจะค้นพบหลักการในชีวิตแล้วเอามาสอนพวกเราทั้งหลายได้เนาะแต่ก่อนอื่นเลยอยากเชิญชวนทุกท่านมานั่งคิดแล้วก็ตั้งคำถามกันนิดนึงนะครับอยากเชิญชวนทุกท่านมานั่งคิดแล้วก็ตั้งคำถามนิดหนึ่งกับชีวิตของตัวเราทั้งหลายของพวกเราทุกคนของพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี้ว่าชีวิตจริงๆคืออะไรที่เราเรียกว่าชีวิตเรียกว่าเรายังมีชีวิตอยู่หรือว่าตัวเรายังคงมีลมหายใจเนี่ยจริงๆชีวิตคืออะไรถ้าจะบอกว่าชีวิตคือสิ่งที่ต้องขัดเกลาต้องเติบโตต้องสร้างบุญสร้างบารมีหรือจะ1 2 3 4 5 6 7 8อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ก่อนอื่นที่เราจะต้องเข้าใจให้ถูกก่อนชีวิตคืออะไรแล้วเป็นคำถามเงียบๆที่อยากฝากนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านให้คิดกับตัวเองเราเกิดมาทำไมเราเห็นความงดงามของการเกิดมาในชาตินี้ไหมเราเห็นชีวิตของเราเป็นอย่างไรให้ถามตัวเองสักนิดหนึ่งหลวงพี่อยากเชิญพวกเราถามตัวเองสักนิดหนึ่งเพราะอะไรเพราะคำถามนี้จะเป็นเหมือนพิลล่าหรือเป็นเหมือนหลักในชีวิตที่เราใช้ดำเนินไปอะเราเกิดมาทำไมเวลามีหลักเนี่ยนะต่อให้เราเดินเบี้ยวบ้างเบี้ยวซ้ายบ้างเบี้ยวขวาบ้างแต่หลักมันยังอยู่อ่ะมันก็เหมือนเชือกขึงหลักที่ยังอยู่ที่ต่อให้มันแฉลบไปบ้างแต่มันจะไม่หลุดไปไกลแล้วมันจึงคงอยู่ในเส้นทางนึกถึงสัตว์ที่ถูกล่ามเชือกไว้กับหลักเคลื่อนไปต่อให้สัตว์อยากจะแฉลบไปบ้างก็แฉลบได้แค่ระยะของเชือกฉันใดตัวเราเองถ้าหากเรามีหลักที่มั่นคงจริงๆโดยที่ไม่ใช่เพราะใครบอกให้เรามีหลักนั้นแต่เป็นตัวเราที่มีหลักนั้นด้วยตัวเองการเดินทางของเรามันจะหนักแน่นมั่นคงแล้วก็สิ่งสำคัญคือไม่หลงทางฉะนั้นอยากถามทุกท่านก่อนเลยครับว่าเกิดมาทำไมยังมีอยู่เพื่ออะไรเรารู้จากคุณครูไม่ใหญ่หรือหลวงพ่อของพวกเราหรือครูบาอาจารย์พวกเราว่าเราควรเกิดมาเพื่อสร้างบารมีเนาะหรืออาจจะเป็นคำยาวๆคือทำพระนิพพานให้แจ้งเนาะแสวงบุญใช่ไหมแล้วก็สร้างบารมีใช่เราจะได้ยินคำยาวๆมาแบบนี้ใช่มันเป็นคำที่ดีที่ถูกต้องที่งดงามแต่สำหรับเราและเราเอาที่เรารู้สึกจริงๆอาจจะเป็นคำสั้นๆเนาะหลวงพี่ทดคำนี้เอาไว้เพราะบ่อยครั้งเรามีความรู้ว่าเราควรสร้างความดีนะแต่บางทีพฤติกรรมมันยังไม่สอดคล้องเพราะจริงๆแล้วแม้เราจะรู้แต่ไม่ใช่ทุกความรู้ที่เราใช้ได้เพราะเราว่าจริงไหมเรื่องนี้ที่เราต้องมาทบทวนว่าชีวิตคือการขัดเกลาเพราะมันคืออย่างนี้เลยนะความรู้โดยเฉพาะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะคือการรู้ไปหมดแต่ว่าอดไม่ได้ดีชั่วนะรู้หมดเลยแต่ความเข้มแข็งของจิตใจยังหย่อนยานไอ้คำว่ารู้ไปหมดแต่อดไม่ได้หรือว่ารู้หมดแต่ว่าทำไม่ได้โดยเฉพาะธรรมะเนี่ยมันน่ากลัวอย่างหนึ่งคือยิ่งรู้แล้วถ้ารู้โดยสมองและตกผลึกแล้วดันเข้าใจไปเองว่าเข้าใจแล้วทั้งที่จริงๆรู้แค่นิดเดียว

วันเจอของจริงมันอันตรายวันนี้อยากให้ทุกคนค่อยเดินทางนะแล้วเรายอมรับไปด้วยกันว่าเราตอบได้ไหมว่าสำหรับเราอะคำตอบของเราเองที่เรารู้สึกเองจริงๆว่าเราเกิดมาทำไมธรรมะเป็นของกลางๆในโลกแต่เราจะเข้าถึงมันได้ไหมมันไม่ใช่ด้วยความรู้หรือฟังเยอะเหมือนถ้าหากวันนี้เปรียบเปยคือเราไปเปิดหนังสือคู่มือทำไข่เจียวที่อร่อยที่สุดในโลกเลยแล้วเราก็อ่านคู่มืออ่านสูตรมันมีขั้นตอนทั้งหมด24ขั้นตอนถ้าไข่เจียวจะอร่อยแล้วเราคิดว่าเราจะทำได้ไหมรู้แล้วนี่รู้แล้วแปลว่าทำได้ไหมครับไม่เสมอไปเนาะมันขึ้นกับประสบการณ์จริงไหมธรรมะก็เหมือนกันแต่บ่อยครั้งก็รู้แล้วอ่ะหลวงพี่มีเพื่อนคนหนึ่งเป็นคนศึกษาธรรมะตั้งใจสายอย่างดีเลยวันที่ตัวเองต้องเจอวิกฤตการณ์ของชีวิตเข้าใจมาตลอดว่าความตายเนี่ยไม่ได้กินแล้วหรอกไม่กลัวแล้วเป็นคนสอนธรรมะคนอื่นด้วยแต่ถึงวันที่วิกฤตมาถึงจริงๆครับรู้เลยว่าตัวเองกลัวตายขนาดไหนรู้เลยว่าธรรมะหลักการที่ได้เคยได้ยินมาวันนั้นใช้จริงแล้วยังไม่เก่งหลวงพี่ก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งกาจหรือทำได้ดีซะทั้งหมดยังเป็นนักเรียนอยู่แค่เป็นนักเรียนในยูนิฟอร์มนะเพียงแค่อยากจะเชื้อเชิญทุกท่านที่ฟังอยู่ทั่วโลกวันนี้เวลาถามว่าเราเกิดมาทำไมเรารู้แล้วว่าเป้าหมายปลายทางเรามีว่าเราอยากเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญและสร้างบารมีแต่เอาจริงๆตอนนี้เราตระหนักระดับไหนว่าเราเกิดมาทำไมยังเกิดมาเพื่ออาจจะเป็นรวยข้างนอกด้วยแต่ขอรวยบุญด้วยเอาเราก็รู้ตัวแล้วเรารู้ว่าเราจะต้องขยับนะว่าวันหนึ่งจะไปทำพระนิพพานจะต้องเป็นเรื่องหลักเรารู้ไหมว่าเราเกิดมาทำไมของตัวเราเองเกิดมาเพื่อชัดเจนแล้วว่าอยากสร้างบารมีจริงๆชัดเจนแล้วว่าอยากขัดเกลาตัวเองจริงๆเพราะคำถามนี้นั้นสำคัญก่อนจะบอกว่าชีวิตควรต้องทำอะไรไม่เช่นนั้นเราจะใช้ชีวิตไม่ทันรู้ตัวเขาบอกว่าชีวิตเนี่ยนะก่อนอธิบายว่าชีวิตคืออะไรนะชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรดีกว่าจะมีชีวิตได้ต้องมีสิ่งหนึ่งครับคือมีเวลาถูกไหมคือชีวิตคู่กับเวลาเพราะว่าเช่นเรามีชีวิตอยู่1 วัน 1 วันก็แปลว่าเรามีเวลาเท่าไหร่ครับ24 ชั่วโมงโอเค1 วัน 24โอเคดีมากดีครับแต่ถ้าสมมติเรามีชีวิต5 ปีเรามีชีวิตกี่วันนะ1,700 กว่าวันจริงไหมมัน1,700 กว่าวันถูกไหมเราก็มีวันชีวิตมัน1,700 กว่าวันเราชีวิตมัน5 ปีใช้ชีวิตมันจึงขึ้นกับเวลาแต่สิ่งสำคัญของชีวิตจะกลับไปดูที่ว่าแล้วเวลาที่มีชีวิตใช้ไปกับอะไรมีในพุทธพจน์กล่าวว่าชีวิตของคนพาลที่มีอายุนานนับ100 ปีสู้ชีวิตของบัณฑิตผู้มีราตรีเดียวไม่ได้เพราะเวลาที่ใช้ไปนับ100 ปีไม่เป็นประโยชน์ต่อการเกิดมาไม่เป็นประโยชน์คือสั่งสมแต่ความดำความมืดให้ไปตกนรกให้ไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายรับกรรมรับวิบากรับวิบากกรรมของตนเองแล้วก็เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานถ้าว่าเกิดมาทุกข์แปลว่าไม่เดินทางเลย

ว่าเกิดมาเพื่ออะไรไปก่อนนะเพราะวันนี้เราจะคุยในประเด็นนี้เพื่อตั้งคำถามว่าแล้วเราควรใช้ชีวิตอย่างไรองค์พระศาสดาเราใช้ชีวิตอย่างไรท่านตกผลึกชีวิตยังไงหลวงพี่คิดว่าเราจะได้ฟังธรรมได้ฟังเรื่องราวดีๆจากทั่วโลกให้ใจเบิกบานแล้วค่ำคืนนี้อยากชวนมาค่อยๆลงลึกอย่างสบายๆอย่างนุ่มฟูกับใจของเราให้มันลงเข้าไปให้มันซึมเข้าไปดูนะครับเอาล่ะครับชีวิตเนาะถ้าบอกว่าชีวิตนะครับประกอบด้วย2องค์ประกอบใหญ่ๆถ้าเราจะเรียกกันโดยทั่วไปคือเขาเรียกว่าประกอบด้วยสิ่งที่เรียกว่ากายกับอะไรครับใจถูกไหมกายกับใจเนาะถ้าขยายซูมอีกนิดนึงกายเนี่ยเขาก็อาจจะเรียกได้ว่าหรือลงละเอียดนิดนึงเขาเรียกว่ารูปเนาะรูปใช่ไหมใจหรือภายในเนี่ยก็จะมีทั้งหมดอีกกี่อย่างฮะ4อย่างนะก็จะมีอารมณ์หรือเราเรียกว่าเวทนาใช่ไหมมีความจำได้หมายรู้สัญญานะใครที่เคยฟังสัญญาไว้เยอะๆก็สัญญาเนี่ยไม่ใช่แค่เกี่ยวก้อยสัญญาแต่สัญญาแปลว่าความอะไรฮะความจำได้หมายรู้จำได้หมายรู้คือความจำเหมือนเราเกิดไปแล้วเราก็จำได้ว่าอ๋อจำเนี่ยจำได้กับหมายรู้มี2 อย่างนะหมายรู้คือหมายรู้ได้ว่าสิ่งนี้เคยถูกเรียกไว้ว่าเก้าอี้เนี่ยก็คือความจำได้หมายรู้นะสัญญานะครับแล้วก็สังขารเนาะคือการเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่มากระทบเนี่ยมาปรุงรวมกันหรือเรียกว่าความคิดหรือคิดปรุงแต่งก็ว่าไปแล้วก็มีตัวที่เรียกว่าวิญญาณเนาะรับอะไรครับรับรู้โอเคหรืออธิบายง่ายคือชีวิตเนี่ยประกอบด้วยกายกับใจก่อนนะแล้วก็ทั้งหมดนี้เราเรียกรวมๆกันทั้ง5กองรวมมันเนี่ยเรียกว่าชีวิตมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยนะเป็นองค์ประกอบของมนุษย์เนี่ยเรียกว่าขันธ์5แต่ถ้าแบ่งเป็น2 ส่วนง่ายๆก็เรียกว่าส่วนที่เรามองเห็นได้ก็คือส่วนที่เรียกว่ากายที่โดนกระทบได้กระทบคนอื่นได้นะถูกกระทบได้ทั้งตาหูจมูกลิ้นแล้วก็ความรู้สึกนะแล้วก็ใจครับใจคือตัวรับรู้แล้วก็ปรุงแต่งใจคือตัวรับรู้แล้วก็รับรู้ปรุงแต่งเก็บงำรับรู้ปรุงแต่งเก็บงำความรู้สึกเก็บงำอะไรไว้เก็บงำเป็นสัญญากับว่าไปชีวิตประกอบด้วยกายกับใจที่เล่าเรื่องนี้เนี่ยนะว่าชีวิตประกอบด้วยกายกับใจเพราะอะไรครับเพราะจริงๆถ้าสมมติตัวเราเองเนี่ยนะมองกลับเข้ามาจริงๆอะว่าชีวิตจริงๆหัวใจหลักมันอยู่ที่กายหรืออยู่ที่ใจใจมาถ้าบอกด้วยกายกับใจนะสิ่งสำคัญที่ประมวลผลทุกข์และสุขและสร้างแรงบันดาลใจสร้างแรงขับเคลื่อนอยู่ที่กายหรือใจอยู่ที่ใจฉันชีวิตจริงๆถ้าอยากขับเคลื่อนชีวิตแม้ชีวิตจะประกอบด้วยกายกับใจแต่เราจะสร้างร่างกายได้ดีไหมกินของดีไหมมันขึ้นกับกายหรือขึ้นกับใจขึ้นกับใจของบางอย่างนะกายไม่ชอบเลยแต่ถ้าใจมันสู้กินได้ไหมกินได้ฉันมาย่อลงมาอีกชีวิตประกอบด้วยกายกับใจก็จริงแต่ส่วนโฟกัสจริงๆที่เป็นหัวใจหลักของชีวิตกลับอยู่ที่ใจครับตัวที่ทุกข์ตัวที่สุขตัวที่เติบโตตัวที่เรียนรู้จริงๆคือใจไม่ใช่กายคนส่วนใหญ่โฟกัสกับเรื่องร่างกายเยอะกับเรื่องภายนอกเยอะกับเรื่องดูดีเยอะมนุษย์น่ะมีสิ่งหนึ่งที่พอเราเกิดเป็นมนุษย์เราบางทีเราก็รู้แหละเอาละเราเกิดมาสมองเรารู้จากการที่เราเป็นนักเรียนหลายคนเป็นนักเรียนเก่ากันมานานก็เราอยากทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีเอาย่อคืออยากหมดกิเลสแล้วไปนิพพานอยากหมดกิเลสแล้วไปพระนิพพานอยากหมดกิเลสแล้วก็หรือสัตว์ขนสัตว์ไปพระนิพพานด้วยกันเราก็จะเรียกสิ่งนั้นว่าที่สุดแห่งธรรมเนาะก็เรียกรวมๆกันว่าไปพระนิพพานเราก็เกิดอยากหมดกิเลสแล้วอิงตามคำหลวงพ่อท่านแล้วกันเนาะทำพระนิพพานให้แจ้งก็คือไปนิพพานเนาะเราหมดกิเลสแล้วไปนิพพานเราก็อยากหมดกิเลสไปนิพพานแหละอันนี้รู้แต่หลายครั้งเลยทุกวันนี้ยังอยากดูดีอยู่ไหมอยากเออก็มันไม่เกี่ยวข้องกับการไปนิพพานเลยนะแต่อยากดูดีไหมอยากยังอยากดูดีอยากดูสวยอยากดูหล่อฉะนั้นจริงแล้วเราต้องกลับมายอมรับหน่อยว่าบางทีเราก็อยากไปนิพพานนะแต่บางทีก็ขอไปนิพพานแบบเท่ๆหน่อยขอดูดีก่อนขอมีเอี่ยวบางเรื่องไปด้วยแล้วขอว่าเราจะไปนิพพานทีต้องสำเร็จรวยสวยหล่อฉลาดด้วย

ไม่ได้ผิดแต่กลับมายอมรับก่อนว่าเออเราอยากไปนิพพานจริงๆไหมแต่อยากไปกี่เปอร์เซ็นต์มีเรื่องอื่นเจือปนกี่เปอร์เซ็นต์ที่กลับมาถามอย่างนี้เพราะถ้าหลักหรือเข็มทิศเราเป็นยังไงชีวิตก็จะเบ้ไปทางนั้นและถ้าวันนี้มันยังไม่ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ 100% เรามาค่อยๆยอมรับแล้วขัดเกลาไปด้วยกันแต่ต้องยอมรับก่อนสิ่งที่ยากคือรู้ธรรมะแล้วจะรีบให้ได้เลยเป็นคนดีโดยที่ลืมยอมรับนิสัยสันดานไม่ดีของตัวเองจะรีบให้ได้เลยเป็นคนบริสุทธิ์เป็นคนบริบูรณ์แต่บ่อยครั้งมันไปกดนิสัยสันดานโดยที่ไม่ได้ขัดเกลาและแก้ไขกดกับแก้ไขต่างกันอย่างนี้กดคือซ่อนเอาไว้เพราะไม่อยากให้ใครรับรู้เพราะไม่อยากรับรู้ด้วยตัวเองคำว่าใครในที่นี้หมายเอาตัวเองรวมเข้าไปด้วยกฎคือการทำอะไรนะซ่อนเอาไว้ไม่อยากให้ใครรับรู้แม้กระทั่งตัวของตัวเองก็ไม่อยากรับรู้นิสัยสันดานที่เสียของตัวเองหน้าที่ของเราจึงไม่ใช่กฎนิสัยสันดานที่เสียแล้วก็ไม่ใช่อ๋องั้นต่อไปนี้หลวงพี่บอกแล้วว่าไม่กดงั้นก็เอาละกลับไปปล่อยเลยนั่นก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันเห็นไหมนี่คือทางสุดโต่งสองสายอัตตกิลามิฐานุโยคเนี่ยก็คือการยึดว่าฉันไม่เป็นยึดคือยึดตัวตนอย่างรุนแรงส่วนกามสุขาลิกานุโยคคือปล่อยไปตามหัวใจของกามและเริมรมอ่ะกามเสพเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มเขาบอกว่าเขาเปรียบเปยนะกามคนที่เสพติดกามเนี่ยเหมือนสมมติเราง่ายๆพวกเราเสพติดสมมติเราเป็นถ้าพูดถึงกามมันก็ถึงเรื่องแรกนึกถึงเรื่องง่ายกว่าง่ายสุดพอพูดถึงกามนึกถึงความอะไร

เท่าไหร่อิ่มไหมความรักหรือการได้รับการยอมรับอะเอาเป็นอยู่ในโลกธรรมอะได้รับการยอมรับมีอิ่มไหมไม่อิ่มมีวันนี้ได้รับการยอมรับอิ่มแล้วสูตรการยอมรับเต็มปอดเขาให้เราเป็นที่หนึ่งเป็นเบอร์ดี้เลยเป็นหนึ่งในใจคุณเลยแบบเป็นที่หนึ่งเลยเนี่ยหรือวันนี้ได้เหรียญโอลิมปิกแล้วที่หนึ่งแล้วหนึ่งในโลกเรียบร้อยแล้วอิ่มไหมอยากได้อีกไหมก็อยากได้อีกเนาะอยากกินอีกเนาะหิวเนาะรู้สึกว่าได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มส่วนการปฏิเสธหรือการยึดตัวเองอะไม่ทำไม่สนไม่เป็นแล้วฉันมันก็ไม่มันก็กลายเป็นว่าเรื่องที่ควรขัดเกลาก็ไม่ถูกขัดเกลาก็พระพุทธเจ้าวันที่แบบกดตัวเองเอาไว้แล้วปฏิบัติธรรมอะก็ดีแต่มันไม่ไปไหนมันจึงไม่ใช่การพยายามเป็นคนดีและหลบซ่อนความไม่ดีบางคนเนี่ยนะเป็น

อันว่ารู้กันในชาวเราว่าเป็นยังไงก็จริงๆบางคนเป็นนะโดยเฉพาะหลวงพี่อยากสอบถามท่านที่มาวัดจริงๆนะพอเรามาวัดเราก็อยากจะดีแหละเราก็เอาความดีออกมาใช้งานกันแต่กลับไปบ้านเราดีเสมอต้นเสมอปลายไหมถ้าคำตอบมันคือใช่แปลว่าเรามาถูกทางคำตอบแปลว่ายังไม่แน่ใจแปลว่าขัดเกลากันเถอะนะเรามาขัดเกลากันแล้วเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะอยากจะค่อยๆพาทุกท่านตรองจริงๆหลวงพี่ไม่ได้อยากเร่งกระบวน

ริ่มต้นจากยอมรับว่าเราอาจจะไม่มีสัจจะนั่นคือสัจจะครั้งแรกของจากผู้ไม่มีสัจจะที่จะกลายเป็นผู้มีสัจจะของช้าๆนะการมีสัจจะเดี๋ยวงงนะแล้วมันเป็นการเล่นคำนิดหน่อยเนาะการมีสัจจะเริ่มต้นจากการยอมรับว่าเราไม่มีสัจจะเพราะคนจะเริ่มมีสัจจะต้องเริ่มต้นจากการยอมรับว่าก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่เคยมีตรงไหนบ้างมันจึงเป็นการยอมรับความไม่น่ารักของตนหลวงปู่ดีใจที่เนนคนหนึ่งณวันออกพรรษาน่าจะออกพรรษานะเข้าพรรษาออกพรรษานะน่าจะออกพรรษานะเป็นวันปรวนาและเนนคนนั้นก็ยกมือขึ้นบอกว่าผมแอบฉันมาม่าครับหลวงปู่ดีใจคือท่านยิ้มหลวงพ่อสดนี่แหละหลวงปู่วัดปากน้ำเราเนี่ยเนาะท่านยิ้มดีใจที่เนนกล้าเลยครับยอมรับความจริงการมีสัจจะของผู้ที่ยังไม่เคยมีสัจจะเกิดจากการยอมรับว่าเราอาจยังไม่มีสัจจะการทำความดี

คัญที่ทำให้เราทุกข์และเราสุขจริงๆคือการขัดเกลาจิตใจฉะนั้นหลวงพี่อยากมาโฟกัสนิดนึงครับขัดเกลาจิตใจไปทำไมเคยมีคนกล่าวไว้ว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำงานเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำงานแต่เราเกิดมาเพื่อทำสิ่งที่ใหญ่ยิ่งกว่านั้นแต่ว่าถ้าเราไม่ทำงานเลยเรามีกินไหมครับไม่มีกินแล้วระหว่างทำงานไปแต่บอกว่าเราต้องเกิดมาเพื่อสร้างมันยิ่งใหญ่กว่านี้เราจะทำยังไงได้บ้างดีวันนี้จะพามาไขข้อข้องใจตัวเราเมื่อมนุษย์ประกอบด้วยกายกับใจสิ่งที่ต้องขัดเกลาคือจิตใจก็ต้องกลับมาโฟกัสจริงๆครับว่าไอ้ที่ว่าขัดเกลาจิตใจขัดเกลาอย่างไรเขาบอกว่าทุกอย่างในโลกใบนี้ที่เราทำเนี่ยมันสั่งสมเป็นสิ่งที่เรียกว่าพลังงานลงไปในใจเรียกว่าอะไรนะพลังงานใช่ไหมลงไปในใจพลังงานเนี่ยถ้าเป็นพลังงานด้านบวกมีฤทธิ์ทันทีเลยทำให้ใจเป็นยังไงครับใสใช่นะใจใสนะงั้นหลวงพี่ถามใหม่หน่อยตอนดุลูกพอลูกไม่เชื่อฟังนี่ใจใสไหมงั้นแปลว่านั่นเป็นพลังงานด้านบวกไหมคำตอบจะให้ค่อยตอบเนาะเคยมีคนถามมาแล้วต้องตีลูกไหมต้องดุลูกไหมอ่ะดุลูกแบบเป็นบุญก็ได้ดุลูกแบบเป็นบาปก็ได้ไม่ได้สำคัญว่าดุไหมสำคัญว่าใจเป็นอย่างไรพลังงานด้านบวกเนี่ยเป็นใจใจต้องใสทุกวันนี้เวลาชวนคนทำความดีใจเราใสหรือใจเราหมองเวลาเขาไม่ทำเวลาเราเป็นห่วงคนอื่นทำไม่ถูกเลยอยากทำที่แกรมมิดให้เขาตอนเข้าไปหาเขานี่ใจเราเศร้าใจเราใสหรือใจเราหมองแต่ฉะนั้นสิ่งที่ต้องคุยตรงนี้ก่อนเลยคือพลังงานด้านบวกเรียกว่าใจใสหมายความว่าตอนคิดจะทำตอนลงมือทำตอนหลังจากทำมันใสตลอดเส้นทางมันทำไมนะใสตลอดเส้นทางงั้นถ้าจะเตือนใครแล้วใจเราขุ่นอยู่ไปทำให้ใสก่อนแล้วตอนเตือนมันจะออกมาใสอย่างที่สองครับพลังงานลบใช้เรียกว่าจิตอกุศลนะหรือว่าจิตที่ทำให้ได้บาปก็เป็นจิตที่ขุ่นมัวเหมือนที่เราเคยได้ยินบ่อยๆว่าเมื่อจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสเศร้าหมองไม่ผ่องใสคือขุ่นมัวนี่แหละเนาะอะไรเป็นที่ไปนะฮะทุกขติก็เป็นที่ไปถ้าจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองสุขติก็เป็นที่ไปนะเราก็เคยได้ยินกันมาเยอะแล้วฉะนั้นเรารู้แล้วว่าเราเกิดมามีกายกับใจใจเนี่ยรับพลังงานใสพลังงานหมองเข้าไปข้างในแล้วก็ขัดเกลาตัวเองแต่อยากชวนคิดนะไอ้เรื่องนี้รู้ก็คือรู้ตอนใช้จริงแม้กระทั่งตอนมาวัดทำบุญน่ะตอนมาอยู่ที่วัดแล้วอ่ะแล้วคนอื่นที่นั่งข้างๆไม่ได้ดั่งใจอ่ะโฟกัสว่าหงุดหงิดอยากจะเอาบุญหรือโฟกัสว่าฉันจะใจใสไม่ติดใจกับเขาคนที่หงุดหงิดอยากเอาบุญและรำคาญคนข้างๆกับคนที่ไม่ได้หงุดหงิดนะฉันแค่รักษาใจใสใครได้บุญมากกว่ากันแล้วส่วนใหญ่เราเป็นคนแบบไหนค่อยๆตรองไปนะเพราะที่เราอาจจะอยากทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีแต่ตอนนี้ชีวิตเราอยู่ตรงไหนทำอย่างที่คิดได้จริงๆหรือยังถ้าทำได้ก็แปลว่าเราเดินทางมาถูกทางมากถ้ายังทำไม่ได้แปลว่าวันนี้แหละจะได้กล่าวหนูพี่จะโยกบ่อยๆนะโยกระหว่างเป้าหมายชีวิตกับการกระทำเพราะต้องการคลี่ขยี้กางให้พวกเราทุกคนได้เห็นนะเห็นใจของตัวเราเองเพราะชีวิตก็ยังต้องทำมาหากินน่ะตอนมาวัดก็ยังต้องอยากได้ที่นั่งดีๆมันมีความอยากเต็มไปหมดอ่ะเนาะแดดร้อนหน่อยก็บนเดินใกล้หน่อยก็อาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างวันนี้ถ้าเราลองเปลี่ยนวิธีการคิดแทนรู้นะว่าบางทีการแสวงหาปัจจัยหรือเลี้ยงชีพในชีวิตมันยากแต่พอนั่นเรามองว่าการแสวงหาปัจจัยเป็นทางผ่านไม่ใช่ทางหลักไงแต่เราจะมาคุยเรื่องนี้กันชัดๆนะทำไมคนถึงมาวัดแล้วยังหงุดหงิดยังเอาแต่ใจทั้งที่รู้ว่าต้องสร้างบารมีรู้ว่าต้องขัดเกลาใจแต่มาแล้วก็ยังขอสบายหน่อยอะไรเงี้ย

มันไม่ได้ผิดเลยนะแต่มันกำลังสะท้อนอะไรบางอย่างที่วันนี้เราจะได้เข้าใจคุยกันเพราะหลวงพี่อยากให้ตระหนักไว้ว่าหัวข้อวันนี้คือชีวิตคือการขัดเกลาฉะนั้นถ้ามาและวัดแล้วยังไม่ใช่มาวัดดีกว่าถ้าใช้ชีวิตแล้วแม้จะรวยแม้จะทำทานมาเยอะแต่ยังไม่ได้ขัดเกลาแต่วันนั้นยังอันตรายเพราะคนที่ขัดเกลาดีจะสอนตัวเองได้มากยิ่งกว่ามากคนที่ขัดเกลาไม่ดีจะสอนตัวเองได้ยากยิ่งกว่ายากนะฉะนั้นเราค่อยคุยกันไปนะครับเอาล่ะเรารู้แล้วนะครับแต่เรารู้แล้วทีนี้หลวงพี่อยากให้เราลองเปรียบเทียบดูว่าชีวิตของเราเกิดมาเนาะเราว่าเกิดมาตั้งแต่กินข้าวถ้าเป็นเด็กหน่อยก็กินข้าวไปโรงเรียนกลับบ้านแล้วทำอะไรกินเป็นเด็กกินข้าวไปโรงเรียนคือทำหน้าที่สักอย่างหนึ่งให้พ่อแม่บอกว่าทำหน้าที่ถูกไหมกินข้าวคือจริงๆในตอนเด็กเราก็เรียนเพื่อทำงานถูกไหมกินข้าวไปโรงเรียนกลับบ้านมีอะไรอีกบ้างกินข้าวไปโรงเรียนช่วยงานบ้านกลับบ้านปิดเทอมทำอะไรกินเล่นนอนกินเล่นนอนกินเล่นนอนถูกไหมตื่นกินเล่นนอนมีอยู่แค่นี้โตขึ้นมาใช้ชีวิตทำอะไรกินข้าวทำงานเอาเงินมากินข้าวแล้วก็ไปทำงานหาเงินเพื่อจะได้ไปเล่นเล่นก็คือเที่ยวแล้วก็นอนถ้าชีวิตเราเป็นแบบนี้ก็ไม่ต่างจากสัตว์ที่กินอิ่มนอนหลับผสมพันธุ์ใช้ชีวิตกินอิ่มนอนหลับผสมพันธุ์ใช้ชีวิตถ้าชีวิตมีลูปแค่นี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับหมูหมาแมวกาไก่แค่อาจจะดีหน่อยคือได้ไปเที่ยวไกลหน่อยก็เหมือนลิงอ่ะลิงลพบุรีอ่ะนั่งรถไฟอ่ะไปตีกันที่ไหนนะไปตีกันนครสวรรค์ปะไปตีกันอีกจังหวัดนึงอ่ะเขาก็เที่ยวเหมือนกันก็เที่ยวเหมือนกันเคยได้ยินใช่ไหมยกพวกตีกันลิงยกพวกตีกันอ่ะนั่งรถไฟไปยกพวกตีกันอ่ะก็เที่ยวเหมือนกันก็เที่ยววนอยู่แค่นี้แล้วก็กลับมาบ้านก็มาตายรังที่บ้านแล้วก็วนชีวิตจนถึงวันตายแต่มันก็ยังต้องหาเงินแล้วยังจำเป็นต้องก็อยากเที่ยวด้วยอยากรวยด้วยอยากสำเร็จด้วยโอ้มีความอยากเต็มไปหมดแต่สุดท้ายมันก็วนอยู่แค่นี้แล้วจริงๆเราควรใช้ชีวิตไปทำไมควรใช้ชีวิตเพื่ออะไรรู้จักกฎแห่งกรรมรู้ไปแล้วนะและจริงๆตัวเราอ่ะต่างกับสัตว์อย่างไรหลวงพี่คิดว่ามนุษย์ต่างกับสัตว์ด้วยคีย์หลักอย่างหนึ่งคือเรามีปัญญาจะมองทุกข์แล้วจัดการทุกข์ได้เห็นความทุกข์แล้วได้จัดการทุกข์ได้ที่ความทุกข์เกิดจากใจของใครครับของเราเวลายกตัวอย่างนี้จะกลับไปตัวอย่างคลาสสิกที่ปกติหลวงพี่ชอบเทศคือคนสองคนเจอเหตุการณ์เดียวกันทุกข์เหมือนกันไหมขึ้นกับอะไรรู้ไหมงั้นถามใหม่ถ้าวันนี้เอาคนสองคนออกพระพุทธเจ้าเจอเหตุการณ์เดียวกับเราท่านจะทุกข์ไหมท่านต่างกับเราที่อะไรใช่ปัญญาที่จะจัดการใจอย่างเด็ดขาดและสมบูรณ์ปัญญาแสงสว่างสภาวะภายในที่จัดการใจได้ขาดและสมบูรณ์ฉะนั้นไอ้ที่เราทุกข์หรือไม่ทุกข์จึงขึ้นกับอะไรรู้ไหมปัญญาทีนี้การเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจริงๆเป็นของยากนะเขาเปรียบเทียบเราคงจะได้ยินอยู่เป็นประจำว่าเหมือนเต่าตาบอดเนาะเวลาคิดถึงเต่าตาบอดวิ่งในมหาสมุทรหลายคนนึกยากลองนึกภาพเราว่ายในสระน้ำนะเคยเล่นน้ำอยู่บ้างสระน้ำเป็นเล็กแล้วกันเอาห่วงยางลงไปห่วงหนึ่งทุกหนึ่งนาทีเราจะโผล่พ้นน้ำขึ้นมาหัวสอดห่วงเมื่อไหร่โดยที่เราหลับตานะเราว่ายากหรือง่ายและถ้าสระน้ำนั้นมันใหญ่

โผล่หัวมาทีหนึ่งยากหรือง่ายกี่วันจะโผล่หัวเจอและถ้ามันใหญ่เป็นมหาสมุทรล่ะแล้วกลายเป็นทุกๆร้อยปีโผล่หัวมาทีนึงอะเกิดเป็นมนุษย์เป็นของหายากเมื่อเทียบกับมดในบ้านเรามีมดกี่ตัว

ปีกี่ตัวการเกิดเป็นมนุษย์จึงเมื่อเทียบกันแล้วจึงนับว่าเป็นของหาเลยครับหายากหายากมากนี่ยังแค่สัตว์ที่มองเห็นด้วยตาไม่นับเปรตนะไม่นับเปรตสัตว์นรกอสุรกายที่เยอะกว่าสัตว์เดรัจฉานอีกเยอะเลยถ้าเกิดมนุษย์จึงเป็นของหายากแล้วถ้าเกิดมาแล้วมันตายเปล่าเฉยๆก็ดูจะไม่คุ้มจริงๆเขาจะบอกว่าถ้าคนทั่วไปก็คือดูแลเกิดมาก็เลยดูแลกายให้ดีขอบคุณถ้าเกิดมาแล้วมีปัญญาเนี่ยก็จะขอบคุณร่างกายนี้นะฉันมีร่างกายดูแลกายให้ดีขอให้ไม่ทุกข์ขอให้ไม่เจ็บป่วยตอนตายนี่คือคนที่พอมีปัญญาแล้วนะเพราะคนไม่มีปัญญาจะใช้ชีวิตเต็มที่กว่านี้ทำลายร่างกายเต็มที่กว่านี้อีกตามทันไหมฮะคนที่มีปัญญาต้องอีกหน่อยขอให้มีใจสงบจนถึงวันตายแต่ถ้ามีปัญญาระดับบนอีกก็จะขอว่าขอให้เราทุกข์น้อยลงจนไม่ทุกข์กับอะไรเลยจนถึงวันตายฉะนั้นจริงแล้วอ่ะไม่รู้หรอกว่าอะไรดลใจให้ต้องเกิดมาเราจะเคยฟังว่ารู้แล้วว่ามันเป็นกระแสของการเกิดดับเราจึงยังเกิดอยู่หรือไม่ก็เราจะเคยฟังว่าตัวเรานั้น

ตั้งใจใช้ชีวิตอยู่ไหมตั้งใจใช้ชีวิตเพื่ออะไรในเมื่อเกิดมาอยู่ตรงนี้แล้วยังทุกข์อยู่ไหมเกลียดความทุกข์อยู่ไหมโทษคนอื่นไหมที่ทำเราทุกข์หรือพร้อมจะใช้ชีวิตของตัวเองแล้วว่าความทุกข์เกิดในใจเราต่อจากนี้ฉันจะใช้ชีวิตให้ตัวเองไม่ทุกข์อีกต่อไปแค่คิดจะไม่ทุกข์อีกต่อไปก็เรียกว่าพ้นทุกข์เรียกว่านิพพานก็ได้เรียกว่ามีปัญญาอยากไปนิพพานก็ได้ถ้าจะใช้ชีวิตให้ไม่ทุกข์เรื่องที่ทำให้ทุกข์จะเลี่ยงไม่ทัน

ทำตามใจตัวเองทันทีเราก็บอกว่าอยากทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีแต่เล่าสักนิดนึงมันก็อร่อยอ่ะลองนิดลองหน่อยนึกออกไหมโอ้ยคนมีเจ้าของแล้วแต่มันก็สวยอ่ะใช่ไหมขอนิดขอหน่อยโอ้ยปากกาด้ามเดียวสองด้ามหยิบติดมือมาไม่เป็นไรหยิบนิดหยิบหน่อยนึกออกไหมที่ยังไม่คุ้มครองทวารอินทรีย์หรือใจตัวเองจริงๆนะก็เพราะว่าเป้าหมายชีวิตมันก็ยังไม่ชัดอะอยากให้มันชัดเจนขึ้นวันนี้ถามตัวเองกลับมาจริงอยากเลิกทุกข์จริงๆไหมเปลี่ยนจากคำว่าอยากไปพระนิพพานไหมเนาะเอาเป็นคำที่ง่ายขึ้นอยากไม่ทุกข์ทรมานจริงๆแล้วหรือยังถ้ายังไม่จริงก็ไม่เป็นไรเขาขอให้รู้ว่ายังไม่จริงอย่างน้อยได้ยอมรับว่ายังไม่จริงไงเราก็ตระหนักดีว่าเออเราจะไปให้ถึงความจริงเราจะไปถึงว่าอยากไปทำพระนิพพานให้แจ้งส่วนบุญสร้างมีจริงๆสักวันนะแต่วันนี้ยังไม่จริงนะเวลามันกล้าบอกว่าวันนี้ยังไม่จริงนะมันเจ็บปวดนะแต่มันดีกว่าการโกหกว่าจริงแล้วลืมไปซะแล้วทำเป็นเหมือนเราเป็นคนดีไปแล้วอะแล้วพอเป็นคนดีก็ชอบตัดสินคนอื่นเหลือเกินนะฉะนั้นเราก็ยังไม่ต้องรีบเป็นคนดีขนาดนั้นก็ได้ถ้ายังไม่ดีจริงๆจะได้เข้าใจคนที่เขาไม่ดีบ้างบางทีเราเป็นคนดีแล้วอะเราเห็นข่าวโอ๊ยทำกันได้ยังไงแบบนี้แต่บางทีมือถือสากปากถือศีลน่ะคือหมายถึงว่าเรายังทำไม่ได้เลยก็ยังไม่ต้องรีบประกาศตนแต่เปลี่ยนเป็นคนกำลังจะดีหลวงพี่ว่าอย่างเงี้ยโอเคให้ทุกคนเป็นคนกำลังจะดีก่อนก็ได้ถ้ามันยังทำไม่ได้นะทีนี้ก่อนจะไปกันต่อให้เราค่อยจูนใจก่อนพี่มีนิทานนะจะค่อยๆเล่าให้ฟังจะชวนทุกคนค่อยคิดฮะเพราะเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเรื่องราวที่ชีวิตมันก็คือการเดินทางนะพวกเรารู้ไหมว่าเนาะพระพุทธเจ้าเคยต้องดิ้นรนและเพียรพยายามอย่างมากในชาติหนึ่งชาติเพื่อที่จะได้กลับมาครองราชย์อย่างยิ่งใหญ่แต่กลับกลายเป็นว่าเมื่อได้ครอบครองทุกสิ่งก็ได้ค้นพบว่าจริงๆทุกความเพียรเกิดขึ้นเพียงเพื่อให้ได้ทิ้งทั้งหมดเหล่านั้นเราจะมาคุยกันในชาดกที่ชื่อว่าพระมหาชนกกันการละครั้งนั้นมาแล้วครับมีพระราชาสองพี่น้องนะพระราชาสองพี่น้องเนี่ยก็รักใคร่ข่มเขียวพระราชาสองพี่พระราชากับน้องชายเนาะก็รักใคร่ข่มเขียวกันวันหนึ่งมีคนใส่ร้ายนะใส่ร้ายน้องชายเนาะพระเชษฐาจึงสั่งจับครับนะจึงสั่งจับแล้วก็ฆ่าเสียอย่างย่อแล้วกันนะจึงสั่งจับแล้วฆ่าเสียนะครับตัวภรรยาของพระเชษฐามเหสีก็หนีไปได้ตัวภรรยาของพระอนุชานะคือตัวน้องชายหนีไปได้แล้วก็ไปคลอดลูกอยู่ในดินแดนอันห่างไกลนะครับดินแดนห่างไกลทีนี้เมื่อเติบโตขึ้นมาลูกเติบโตขึ้นมาลูกชื่อว่าพระมหาชนกฉลาดแข็งแรงนะชื่อว่ามหาชนกเนาะมหาชนกกราบแข็งแรงครับและโดนเพื่อนล้อว่าลูกแม่ไม้ลูกแม่ไม้ทั้งที่จริงภรรยาเนี่ยเหมือนอยู่กินกับเขาเรียกว่าผู้อุปถัมภ์อีกคนนึงแต่ผู้อุปถัมภ์เนี่ยมิได้ล่วงเกินใดๆแค่เหมือนให้การดูแลแล้วก็ให้การอบอุ้มในสุดมหาชนกก็รู้ความจริงว่าตัวเองอ่ะจริงๆเป็นลูกของพระราชาแล้วก็เกิดความแค้นเกิดความรู้สึกว่าเรานะจะกอบกู้ราชสมบัติของบิดาคืนให้ได้แต่จะกอบกู้ราชสมบัติได้ต้องมีทุนมีกำลังพลจึงตัดสินใจไปค้าขายทางทะเลก่อนเพราะต้องการจะหาทุนแต่ตั้งใจเหลือเกินที่จะไปราชสมบัติคืนนะครับขณะที่ไปค้าขายทางทะเลออกเรือสำเภาไปได้7 วันเจอพายุก้อนใหญ่ก่อนเรือจะ

แต่พระมหาชนกทำสิ่งที่ต่างจากคนอื่นทำทั้งหมดคนอื่นต่างร้องไห้คร่ำครวญเพราะความไม่แน่ใจว่าจะต้องจัดการอย่างไรพระมหาชนกกลับสงบนิ่งกินข้าวเต็มอิ่มดื่มน้ำเต็มที่ทาน้ำมันให้กายชุ่มชื่นแล้วเอาผ้านุ่งผ้าห่มชุบน้ำมันพันให้แน่นเพื่อลอยน้ำได้นานเมื่อเรือแตกก็กระโดดลงทะเลครับพร้อมกับว่ายน้ำ7วัน7คืนด้วยแรงศรัทธาเพียงอย่างเดียวทะเลกว้างใหญ่สุดสายตาไม่เห็นฝั่งไม่เห็นเรือไม่เห็นที่พึ่งใดๆพ่อค้า700คนจมหายไปหมดเหลือเพียงพระมหาชนกองค์เดียวว่ายน้ำต่อไป1วัน2วัน3วันจนครบ7วันก็ยังว่ายอยู่วันที่7นางมณีเมขลาเทพธิดาผู้รักษามหาสมุทรเห็นเข้าก็เลยสงสัยและสุดท้ายก็เห็นแก่ความเพียรของพระมหาชนกเพราะคนที่ความเพียรแม้ไม่สำเร็จก็ยังพยายามต่อไปคนที่ทำความเพียรไม่เคยถูกตำหนิแต่คนที่ยอมแพ้ย่อมไม่มีใครสรรเสริญเราจะว่ายต่อไปจะถึงฝั่งหรือไม่ไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของกรรมแต่เรื่องของเราคือการทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดฟังคำนี้นะจะถึงฝั่งหรือไม่ไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราคือทำหน้าที่ของตัวเราให้ดีที่สุดลักษณะของความเพียรในการใช้ชีวิตมันคือแบบนี้ตั้งใจใช้ชีวิตให้ดีที่สุดถึงพระนิพพานหรือไม่ไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราคือสร้างบารมีวันนี้ให้ดีที่สุดใช้ทุกวินาทีที่อยู่บ้านที่บอกว่าเกิดมาตั้งใจทำทำให้เต็มที่กว่านี้ขอสัก 1% พออ่ะวันละนิดนึงพอจะบอกกลับไปตั้งใจเต็มที่เดี๋ยวตึงเดี๋ยวถ้าตึงมากก็เดี๋ยวขาดอีกฉันก็ทีละนิดแต่ขอให้กลับมาแต่ถ้ามันยังไม่ถึงอ่ะอย่าเพิ่งรีบบอกว่าตัวเองเป็นคนดีเข้าใจไหมหลวงพี่ว่าคำนิยามว่าอยากเป็นคนดีไม่อยากเป็นคนชั่วเนี่ยอันตรายเรารู้ว่าอะไรคือดีอะไรคือชั่วและเราให้รู้เสมอว่าจิตใจเรายังมีกิเลสอยู่ไหมครับถ้ามีกิเลสมันแปลว่าศรัทธาเรารักษาได้มั่นคงหรือยังแปลว่าเราก็มีผ่านบ้างดีบ้างเรารู้ว่าดีชั่วคืออะไรคนดีคนชั่วคืออะไรแต่อย่ารีบตัดสินตัวเองว่าดีหรือชั่วค่อยๆเดินทางไปตัดสินตัวเองว่าชั่วเดี๋ยวก็หมดกำลังใจตัดสินตัวเองว่าดีแล้วมองคนอื่นชั่วเดี๋ยวก็ยึดถือตัวตนไปหมดพยายามไปเถอะนะฉะนั้นถ้าตายขณะที่ว่ายอยู่ก็ตายอย่างคนทำหน้าที่ถ้ายอมแพ้แล้วจมน้ำตายก็ตายอย่างคนสิ้นหวังเทวดาได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกเลื่อมใสและก็อุ้มไปวางไว้ในเมืองด้วยเหตุที่พระราชาป่วยพระราชาสิ้นพระชนเกิดการเปลี่ยนผ่านแล้วพระราชาสิ้นพระชนก็จะมีกระบวนการบอกว่าเนี่ยให้ทำอย่างนี้นะจะมีรถเกวียนวิ่งไปหยุดที่ใครคนนั้นจะมีสิทธิ์ได้ครองราชสมบัติก็จะมีดีเทลของรายละเอียดตัดย่อโดยตรงพระมหาชนกกลับไปครับด้วยบุญญาธิการของท่านท่านผ่านการคัดเลือกและทดสอบจนสุดท้ายได้ขึ้นครองราชเพราะถูกปล่อยรถม้าเทียมให้วิ่งไปแล้วไปวิ่งหยุดที่สวนที่พระมหาชนกหลับอยู่และถูกชะตากับธิดาของพระราชาในสุดก็ได้ขึ้นครองราชนะทีนี้เรื่องสำคัญไม่ใช่ขึ้นครองราชเรื่องสำคัญไม่ใช่เรื่องความเพียรการเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปครับครองราชอยู่หลายปีปฏิบัติพระราชกิจด้วยทศพิธราชธรรมวันหนึ่งประพาสอุทยานเห็นต้นมะม่วง2ต้นต้นหนึ่งมีผลดกอีกต้นหนึ่งไม่มีผลเลยวันรุ่งขึ้นเสด็จกลับมาเห็นอีกครั้งต้นที่มีผลดกถูกหักโค่นจนเสียหายยับเยินเพราะคนพากันแย่งเก็บผลส่วนต้นที่ไม่มีผลยังอยู่ดีงดงามไม่มีใครแตะต้อง

พระมหาชนกทรงเห็นและเกิดความสังเวชจึงคิดว่าสมบัติเป็นเหตุแห่งความวุ่นวายราชสมบัติของเราก็เหมือนมะม่วงต้นแรกตราบที่เรามีอยู่ก็มีแต่คนคอยจ้องคอยแย่งก็นึกย้อนกลับไปเหมือนที่ได้รู้เรื่องของบิดากับพี่ชายนั่นแหละเราควรเป็นเหมือนต้นมะม่วงต้นที่สองไม่มีอะไรให้แย่งจึงปลอดภัยเป็นอิสระจึงทรงสละราชสมบัติออกผนวดบำเพ็ญสมณธรรมจนสิ้นพระชนเรื่องนี้คืออะไรเรื่องนี้อยากสอนให้เราทั้ง3ประเด็นประเด็นที่1ใช้ชีวิตให้เต็มที่ความเพียรเป็นเรื่องของเราในวันนี้ผลที่เกิดเป็นเรื่องของกรรมเราควบคุมผลที่เกิดทั้งหมดได้ไหมครับไม่ได้แต่เราควบคุมความเพียรได้ไหมครับความเพียรเป็นเรื่องของเราเสมอเกิดมาใช้ชีวิตแล้วอะเพียรกับชีวิตเต็มที่หรือยังหรือชอบติดข้ออ้างลังเลสงสัยปล่อยชีวิตให้เปล่าเลยไปตัดสินใจไม่ได้แล้วกลายเป็นคนที่ใช้เวลาเยอะมากแต่ไม่เกิดประโยชน์เลยเคยได้เพียรแล้วอดทนจะเพียรประกอบเหตุจริงๆหรือมานั่งกังวลว่าผลจะเป็นยังไงนี่คนจะยอมรับไหมมันเป็นผลหรือเป็นเหตุนะเป็นผลสนใจเรื่องคนอื่นยอมรับจนไม่ได้ใช้ชีวิตเลยหรือสนใจเรื่องคนอื่นรักกลัวคนอื่นเกลียดจนกล้าทิ้งชีวิตที่ใช้อยู่เลยหรือสิ่งที่ผู้มีปัญญาควรทำคือฝึกขัดเกลาตัวเองจริงๆ 2. อยากชวนคิดนิดหนึ่งครับพระมหาชนกนอกจากเข้าใจว่าความเพียรเป็นเรื่องสำคัญเดี๋ยวจะย้อนกลับมาข้อ1 2 3อีกรอบนะข้อ2คือการไม่ยอมแพ้แต่เคารพชีวิตของตนนอกจากรู้จักว่าประกอบเหตุสนใจแล้วยังเคารพว่าเมื่อฉันทำเต็มที่ฉันก็จะทำเต็มที่และฉันเลือกชีวิตของฉันฉันจะไม่ปล่อยชีวิตตามยถากรรมเคารพชีวิตของตนคือทำจนถึงวินาทีสุดท้ายนอกจากประกอบเหตุอย่างเดียวแล้วฉันจะไม่เสียใจกับทุกการกระทำที่ผ่านไปอีกยอมรับในผลของการกระทำฉันจะประกอบเหตุแล้วฉันก็จะทำชีวิตของฉันเป็นของฉันเพียงผู้เดียวถ้าไม่มีใครพาไปฉันก็พร้อมตายมันไม่โทษอ่ะไม่โทษดินฟ้าอากาศเพียรไม่พอไม่โทษอีกและ3แม้สำเร็จได้พระราชสมบัติสำเร็จสมดังใจแล้วอ่ะก็ยังคงกล่าวต่อโดยการตรองเห็นว่าสมบัตินี้มีอะไรที่ยิ่งกว่าสมบัติอีกไหมสิ่งที่ยิ่งกว่าสมบัติคือเราต้องละจากสมบัติถ้าเราจะมีความสุขเราครอบครองเพื่อปล่อยวางหลายคนบอกว่าอยากทำพระนิพพานให้แจ้งแต่อยากขอสำเร็จก่อนไม่เป็นไรแต่วันหนึ่งได้ครอบครองความสำเร็จแล้วพร้อมพัฒนาต่อจากความสำเร็จหรือเปล่าลองไปสำเร็จก่อนก็ได้อยากมีเศรษฐกิจคู่กับจิตใจอยากรวยมันนี่ก่อนไปรวยก่อนได้แต่รวยเพื่ออะไรรวยแล้วพร้อมปล่อยวางไหมรวยทำไมสำคัญกว่าเยอะเลยรวยแล้วพร้อมจะวางความสำเร็จเดิมเพื่อความสำเร็จยิ่งกว่าไหมซึ่งกลับมาถามว่าชีวิตมนุษย์อะจริงๆเกิดมาทำไมเราเกิดมาเพื่อมีความสุขเกิดมาเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์ทุกคนอยากมีความสุขใช่ไหมอยากมีความสุขแบบไม่ต้องทุกข์อีกไหมหรืออยากมีความสุขไปที่สุขแล้วจะไม่อิ่มล่ะการครองครู่การครองคู่ก็คงมีความสุขแต่นอกจากครองคู่เสร็จแล้วพร้อมวาง
ความรู้สึกอยากครอบครองคู่เพื่อไปสู่จิตยิ่งกว่า

รักสมบัติแค่ไหนสมบัติก็ต้องแยกจากเรารักลูกรักคนแค่ไหนคนลูกก็สัตว์ก็แยกจากเราไหมแม้กระทั่งตัวเรายังต้องแยกจากกายของตัวเราเองเลยฉะนั้นถ้าอยากครอบครองระหว่างทางก็ครอบครองได้แต่เกิดมาแล้ววันหนึ่งมันก็ต้องแยกจากกันอยู่ดีจริงๆนะถ้ายังอยากอยู่ก็เดินทางไปค่อยๆเดินทางไปแต่เล่าให้ฟังเราเกิดมาจริงๆปลายทางคือเพื่อขัดเกลาจะได้ไม่ต้องเกิดอีกมีคำหนึ่งที่น่าสนใจที่หลวงพี่คิดว่าให้เราได้ตรองดูนะถ้าความทุกข์ยังเหนี่ยวรั้งเราให้เราทุกข์ได้แปลว่าความทุกข์นั้นก็ยังเหนี่ยวรั้งเราให้เรามาเกิดได้ตราบใดที่ความทุกข์เหนี่ยวรั้งเราไม่ได้ก็แปลว่าเราหมดกิจคือที่สุดแห่งทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็แปลว่าตอนนั้นเราทำภารกิจเสร็จแล้วก็ไม่ต้องเกิดอีกแล้วฉะนั้นในการเดินทางในสังสารวัฏอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ถ้าเกิดมาเพื่อมีความสุขอย่างแท้จริงก็ต้องรีบขัดเกลาทุกที่ที่ยังทุกข์การขัดเกลาทุกที่ที่ทุกข์ต้องมีเป้าหมายสูงสุดว่าฉันก็ไม่อยากทุกข์แล้วพวกเราถามตัวเองจริงๆอะถ้าถามว่าเกิดเพื่อขัดเกลาคืออะไรคนที่อยากขัดเกลาคือคนที่รู้ว่าความทุกข์อยู่ที่ใจฉันและฉันไม่อยากทุกข์แล้วที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมี2ประเด็นนี้เองมนุษย์ชีวิตประกอบด้วยกายกับใจเราใช้เวลาในชีวิตอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นทุนนี้ใช้เวลาชีวิตยังไงนั่นคือเป้าหมายชีวิตเราเป็นยังไงมันสะท้อนเราอยู่ฉะนั้นความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจหรือที่กายนะที่ใจฉะนั้นถ้าอยากขัดเกลาความทุกข์ขัดเกลาที่แล้วเกิดมาอยากมีความสุขโดยไม่ทุกข์ไหมหรือชอบสุขๆดิบๆอยากจริงๆไหมยังไม่จริงก็ได้ยอมรับว่ายังไม่จริงนะเพราะถ้าอยากไม่ทุกข์จริงๆมันต้องอดทนนะแล้วถ้ามันทำได้ 30% ก็ดีแล้วอะขยับไปแล้วกันต้องทำเลยหลวงพี่ต้องกลับไปวันนี้เลิกทุกข์แล้ววางทุกอย่างแล้วไหมเพิ่มเปอร์เซ็นต์ละกันสมมุตินี้อยาก 2% ก็ยังดีที่มีอยาก 2% ที่จะไม่ทุกข์แล้วอีก98ขอโตเต๋หน่อยก็อย่าโตเต๋นานเดี๋ยวตายก่อนระวังหมดอายุนะเข้าใจความหมายไหมถ้าชีวิตไม่รีบใช้อ่ะเดี๋ยวระวังนะจะหมดอายุก่อนอย่าลืมดูฝากระป๋องตัวเองด้วยนะหมดอายุเมื่อไหร่อ่ะหรือเขาไม่มีบอกเราเปิดเหงือกเราดูได้ไหมว่ามีวันหมดอายุปั๊มอยู่ไหมไม่มีเนาะเออแล้วก็ไม่รู้นะว่ามีวันหมดอายุตรงไหนจะเปิดหัวมาดูก็ไม่รู้ว่าไม่ได้สลักไว้เนาะฉะนั้นก็ค่อยๆลดและค่อยๆเพิ่มฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วว่าเราก็ไม่อยากทุกข์และเราก็รู้แล้วว่าความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจฉันเกิดมาจริงๆเราเกิดมาเพื่อขัดเกลาจิตใจให้ไม่ทุกข์ประกอบความเพียรเช่นพระมหาชนกมีเป้าหมายและเคารพชีวิตของตนคือความประกอบความเพียรคืองานทุกอย่างที่ทำถ้ามันทำแล้วนิสัยดีขึ้นนิสัยดีคือนิสัยที่ทำให้ทุกข์น้อยลงนิสัยไม่ดีคือนิสัยทำให้ทุกข์มากขึ้นง่ายขึ้นเยอะไหมนิสัยดีไม่ดีเนี่ยง่ายแล้วนะเพราะดีแปลว่าดีคือถูกทางถูกทางคือถูกทางของพระอะไรครับพระนิพพานพระนิพพานคือไม่อะไรไม่ทุกข์งั้นแปลว่าดีเท่ากับจะนำสู่ทางไม่ทุกข์งั้นนิสัยดีคือนิสัยที่นำไปสู่การไม่ทุกข์นิสัยนี้เรียกว่าดีไหมอ่ะนอนก็ดีนะสบายดีอ่ะปลายทางมันทุกข์ไหมล่ะเอาเถิด ลองตองดูได้โอเคไหมเช่นเราก็ดูแค่เงี้ยปลายทางมันทุกข์ไหมถ้าปลายทางนิสัยนี้ยังทำเราทุกข์อยู่ก็ค่อยๆลดละเลิกนะถ้ามันยังเลิกได้หมดไม่ได้นี่คือรู้สึกว่าก็มันก็ไม่ได้จะดุดันว่าเลิกเดี๋ยวนี้แหมมันก็เลิกเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เอาไม่ใช่พวกเราอะหลวงพี่เองก็

ได้เลิกทุกเรื่องทันทีพูดว่าเลิกเดี๋ยวนี้ดีดนิ้วให้เลิกสิถ้ามันง่ายอย่างนั้นน่ะตอนนี้ก็อยู่นิพพานหมดแล้วเนอะมั้ยตอนนี้ก็ช่วยหลวงพ่อได้เยอะกว่านี้แล้วฉะนั้นก็ค่อยๆแก้กันไปแต่ต้องไม่หลอกตัวเองก่อนวันนี้เหมือนมากระตุกจิตนะให้ได้กลับมามองตัวเองว่าหลอกตัวเองอยู่ไหมอ่ะถ้าหลอกตัวเองอยู่ก็เอายอมรับหน่อยนะว่าหลอกตัวเองไม่เป็นไรนะถ้าจะหลอกตัวเองแต่ขอให้ตกผลึกให้ดีเช่นเกิดมาจริงครับมือเกิดมาทำความเพียรเคารพชีวิตตนนอกจากทำความเพียรประกอบเหตุเพื่อแก้นิสัยแล้วเคารพชีวิตตัวคือไม่โทษใครมันไม่มีใครเลยทำใจเราคุณจริงไม่จริงและไม่มีใครเลยรับผิดชอบต่อใจเราไปเรียกร้องจากเขาเนี่ยมันทำเขาเหนื่อยนะเคยเรียกร้องจากคนอื่นไหมเรียกร้องจากแม่แม่อย่าทำแบบนี้สิก็ถ้าแม่เขาจะทำอ่ะเราจะตีขาคู่ไหมอย่าทำนะถูกไหมคือถ้าทุกคนเขาจะทำอ่ะเราก็ต้องรู้จักมีหลักของตัวเองเหมือนพระมหาชนกที่มีหลักของตัวเองในการจะไปวินาทีของเราไม่วินาทีในชีวิตของเราไม่ใช่วินาทีในชีวิตของแม่เราต้องรับผิดชอบต่อเวลาชีวิตของสุดท้ายแล้วถ้าระหว่างขัดเกลาสำเร็จระดับไหนก็อย่าลืมขัดเกลาต่อถ้าระหว่างทางนอกจากอยากทำพันธิพันธ์ให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีกระดันมีอยากเที่ยวรอบโลกอยากรวยอยากอะไรหลายอย่างพวกมาเอาไม่ว่ากันให้เศรษฐกิจกับจิตใจไปด้วยกันนะแต่อย่าลืมวันนั้นไม่ใช่ปลายทางแต่อย่าลืมว่าวันหนึ่งต้องรีบวางนะนอกจากมีของรักที่ดีชีวิตรักที่ดีคนรักที่ดีสุดท้ายแม้คนรักของรักก็เหมือนปริภิมานพกับภัททกาปิลานีรู้จักไหมปริภิมานพภัททกาปิลานีเขาเกิดมาเจอกันชาติเดียวไหมไม่เขาเกิดมาแล้วคลองรักแบบสปาร์กเกิดแล้วสปาร์กจอยกี่ชาติ500ชาติแต่เกิดมาแล้วสปาร์กจอยบางชาติก็เป็นฤาษีด้วยกันเป็นอะไรฮะเป็นนักบวช ด้วยกันยังมีชาตินึงเกิดเป็นนักบวช ด้วยกันเลยนะเกิดเป็นคนเป็นฤาษีปีเพียวนกเกิดเป็นฤาษีพัทกาปิลานีพัทกาปิลานีก็เกิดเป็นฤาษีใช่ไหมเขาเรียกฤาษีใช่ไหมฤาษีแล้วก็อยู่ในป่าบำเพ็ญเพียรพระอินทร์ไหมชาตินั้นพระอินทร์ลงมาบอกว่าพวกเจ้าควรมีลูกแต่ถ้าสองคนบอกว่าเราถือศีลนะแต่เรามีเป้านะว่าเราจะไปเราจะตั้งใจสั่งสมความดีแต่เรามีเป้านะแต่เราก็เป็นครอบครัวเดียวกันเกื้อกูลกันเราถือศีลนะถ้าจำไม่ผิดนะพระอินทร์ก็เลยบอกว่างั้นให้ท่านเอามือลูบท้องสักพักคืนนั้นก็เลยเด็กมาเกิดนี่ก็เป็นพระชาติหนึ่งของพระเจ้าพระพุทธเจ้าเหมือนกันที่ท่านเกิดเป็นอะไรครับชื่อว่าอะไรนะจำได้ไหมสุวรรณสามเกิดเป็นลูกของฤาษีที่อยู่ในกระท่อมในป่าใช่ไม่ใช่ที่ในภายหลังถูกพระราชายิงที่ภายหลังทั้งปิภิมานพกับพระกายปิลานีซึ่งในชาตินั้นหลวงพี่ขอเพิ่งจำชื่อไม่ได้นะก็โดนพิษงูจนตาบอดฮะเพราะว่าอาฆาตกันมาแล้วก็ลูกต้องดูแลที่เป็นนะที่ลูกมีความเมตตาเนาะกษัตริย์เนาะแล้วก็สุดท้ายก็ฟื้นคืนขึ้นมาได้พระราชาก็คอยดูแลทั้งครอบครัวอย่างนี้เอาว่าอันนี้อย่างย่ออย่างย่อใช่ไหมฉะนั้นเกิดเป็นบุตรเนาะฉะนั้นแต่แม้ภัททกาปิลานีกับปริภิมานพจะเกิดมาครองรักกันมหาศาลแม้ในชาติสุดท้ายเนี่ยคนมันจะรักกันช่วยไม่ได้เลยนะรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างถูกพ่อแม่เนี่ยต่างถูกพ่อแม่เนี่ยจับเหมือนกับจับคู่ให้แต่งงานกันต่างเลยเขียนจดหมายอีกฝ่ายเขียนจดหมายอีกฝ่ายว่าหากเจ้าอยากแต่งงานโปรดแต่งงานคนอื่นเถิดเรามิได้มีใจเราไม่ได้มีใจอยากจะแต่งงานกับใครทั้งสองฝ่ายเขียนจดหมายหากันประมาณนี้แล้วก็แอบส่งคนส่งสารไปให้แล้วคนส่งสารของทั้งสองบ้านเดินปะกันระหว่างกลางทั้งที่งานมั่นงานแต่งมันนัดไว้แล้วเป็นเหมือนเศรษฐีสองเมืองปะกันระหว่างทางคนส่งสาร

อันเลยบอกว่าเอ๊ะมันแปลกๆนะทำไมถึงมีจดหมายของทั้งคู่ต้องการส่งหากันเรามาแอบดูกันดีกว่าก็เลยเปิดแอบดูทั้งสองบ้านคนใช้ทั้งสองบ้านก็เลยบอกว่าแย่แน่ๆถ้าเขาจะเลิกลากันไม่เป็นผลดีต่อตระกูลเราแน่ๆก็เลยเปลี่ยนจดหมายเป็นว่าเราขาดท่านไม่ได้ทั้งคู่เลยเราตั้งหน้าตั้งตารอคอยเราขาดท่านไม่ได้เราก็ส่งจดหมายไปทั้งสองจึงแต่งงานกันที่ไม่รู้เลยว่าข้อความในจดหมายของอีกฝ่ายโดนเปลี่ยนแปลงไปสุดท้ายแต่งงานกันก็เลยเอาดอกไม้กั้นตรงกลางเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแต่แม้ในชาติสุดท้ายก็ต้องออกบวชชาติท้ายนี่เป็นพระอรหันต์ทั้งคู่นะแล้ววันที่เดินแยกทางนะแผ่นดินสะเทือนเลยเพราะมันคู่กันมาทุกชาติแต่เล่าเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะอยากจะบอกว่าคนรักของรักของชอบใจแค่ไหนสุดท้ายจะอยู่ด้วยกันขนาดไหนก็ต้องแยกจากกันอยู่ดีฉะนั้นที่เราบอกว่าเราอยากสำเร็จอยากร่ำรวยอยากมีเป้าหมายชีวิตที่ยอดเยี่ยมตรงนั้นก่อนแล้วก็ขอแถมพระนิพพานไปด้วยถ้ามันเป็นอย่างนั้นผิดไหมไม่ผิดแต่ก็อย่าลืมว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นมันเป็นเปลือกชีวิตที่แท้จริงคือการขัดอะไรครับขัดเกลาคือการเอาทุกทรัพยากรมาสอนตัวเองให้ทุกน้อยลงแล้วถ้าย้อนไปถึงพระศาสดาของเราอ่ะพระศาสดาในชาติสุดท้ายท่านเคยเกิดท่านต้องเป็นขอทานก่อนไหมไม่ต้องท่านต้องแขนขาดไหมไม่ต้องแต่ท่านสามารถสอนตัวเองและสอนคนทุกระดับชั้นได้ท่านเกิดเป็นลูกกษัตริย์ชาติสุดท้ายพระศาสดาของเราเกิดเป็นความสมบูรณ์มากแต่สอนคนทุกชนชั้นได้คนหลายคนชอบติดกับดักความคิดว่าฉันต้องมีประสบการณ์ก่อนฉันจึงเข้าใจมันฉันต้องไปลองไงไม่จริงอ่ะนะหลวงพี่ไม่ต้องมีลูกก็สอนคนเลี้ยงลูกได้นะมันต้องมีพุทธเจ้าสอนคนเยอะแยะเลยถูกไหมท่านไม่ได้เป็นคนทุกประเภทแต่ท่านสอนได้เพราะว่าท่านมีปัญญาจะคิดสอนตัวเองคุณยายอาจารย์มหาตนอุปัสิกาจันทร์ขนทุกยุงเคยให้อวาทไว้ว่าวัดว่าคนมีบุญมากไม่ใช่วัดว่ารวยสำเร็จสมปรารถนาเพียงอย่างเดียวสิ่งนั้นเป็นสิ่งภายนอกแต่สิ่งนั้นไม่ทำให้ทุกข์น้อยลงรวยแค่ไหนทุกข์ที่ยังเหลืออยู่ก็ยังเหลืออยู่ท่านบอกว่าวัดว่าคนมีบุญมากไหมวัดว่าสอนตัวเองได้ไหมเพราะนั่นแปลว่าสั่งสมมาถูกทางแห่งการหลุดพ้นเพราะสอนตัวเองได้แปลว่าเจอเรื่องทุกข์เท่าเดิมแต่เราทุกข์น้อยลงพอตามทันไหมฉะนั้นวันนี้อยากเชิญทุกท่านนะอยากเชิญทุกท่านว่าขัดเกลาที่แท้จริงคือขัดเกลาสันดานของเราให้มีนิสัยที่ดีนิสัยที่ดีคือนิสัยที่ทำให้ใครทำให้ตัวเราและคนอื่นทุกน้อยลงนิสัยสะอาดเนี่ยทุกน้อยลงไหมน้อยลงนิสัยเนี่ยนะมันจะมีนิสัยตั้งแต่นิสัย10อย่างใหญ่ก็คือบารมีอะไรครับสิบทัศน์ไม่สิบทัศน์มีอะไรบ้างอ่ะทวนกันหน่อยสิทานศีลเนคขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาลงดีเทลไว้โอกาสนะฮะแต่ว่ามาขยายความว่านิสัยที่ดีเนี่ยนะถ้าจะเอาแบบบารมีสิบทัศน์เนี่ยเอาง่ายๆก็มาขัดเกลานิสัยทุกๆวันน่ะทำอันไหนแล้วดีแล้วเป็นประโยชน์แล้วใจเราใสขึ้นปลายทางทุกน้อยลงใจใสไปทางทุกน้อยลงเพราะนิสัยนั้นดีแล้วเยี่ยมแล้วควรทำนิสัยไหนแม้สนุกแม้เพลิดเพลินแต่ปลายทางทุกแน่นอนก็ต้องระมัดระวังเลิกได้เลิกเลิกไม่ได้ก็ค่อยลดนะก็ค่อยๆลดเพราะไม่งั้นเกิดมาแล้วเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของการขวนขวายในชีวิตให้มากขึ้นอีกนิดนึงอ่ะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของการขวนขวายไม่งั้นเกิดมาจะได้ไม่ตายเปล่าทุกครั้งที่ให้เราลดความตณีในตัวทีนี้อีกเรื่องนึงที่อยากจะแถมเอาไว้คือแต่ในเมื่อวันนี้ต้องทำงานอยู่

ชีวิตที่เราเกิดมาใช้อย่างเต็มที่แล้วและตั้งทำงานอยู่อะอยากให้ทุกการทำงานของเราเป็นการขัดเกลานิสัยนะเวลาทำงานเนี่ยทำงานได้เงินกับทำงานได้บุญนี่ต่างกันนะทำงานได้เงินกับทำงานได้บุญต่างกันทำงานได้เงินคือตั้งใจทำงานอย่างดีส่งงานตามที่รับมอบหมายตกสิ้นเดือนก็ได้เงินทำอย่างเต็มที่เพื่องานเพื่อความสำเร็จอันนี้ทำงานได้เงินทำงานได้บุญคือตั้งใจทำงานอย่างดีเพราะทุกวันที่ทำงานฉันจะอดทนแล้วอดทนด้วยนิสัยที่ดีขึ้นไม่ใช่อดทนด้วยความคิดว่าเมื่อไหร่ความสำเร็จจะมาถึงไม่ใช่อดทนด้วยความคิดว่าอดทนเพื่อโบนัสปลายปีอดทนเพื่อมือถืออดทนเพื่อบ้านหลังใหม่คุณยายสอนให้คนงานทำงานให้ได้บุญไม่ใช่ให้ได้เงินครั้งหนึ่งคนงานมาปลูกต้นไม้ที่196ไร่หรือที่วัดพระธรรมกายณโซนบริเวณรอบโบสถ์ยายก็ไปถามคนงานแต่ละคนทำงานแบบไหนทำให้เสร็จแล้วจะรีบกลับอันนี้ทำเอาเงินล้วนๆทำไม่เสร็จเพราะต้นไม้จะได้โตอันนี้เราเอาทำเอาความสนุกทำเอาความภูมิใจก็ดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็มีจิตเป็นกุศลขึ้นตั้งใจทำนะมีความเพียรเกิดขึ้นนะทำเพราะว่าอยากให้มันออกดอกออกผลจะได้สวยๆก็อีกนิดนึงทำเพราะอยากให้คนมานั่งสมาธิแล้วเขาได้ร่มเงาแล้วได้เข้าถึงธรรมทำงานเหมือนกันได้บุญเหมือนกันไหมคนที่ทำงานปลูกต้นไม้ด้วยความกลัวกลัวต้นนี้จะไม่สวยกลัวต้นนี้จะไม่เป๊ะกลัวนายจ้างตัดเงินทำไปแล้วมันจะโง่ไปนะเพราะมันทำแล้วมันมีแต่ความกลัวความกังวลความทุกข์ทำแล้วนิสัยกลายเป็นไงฮะนิสัยสร้างความทุกข์หรือความสุขยิ่งทำงานยิ่งทุกข์ยิ่งทำยิ่งตอกย้ำถ้ากลัวแล้วได้ดีกลายเป็นว่าความกลัวยิ่งทำไมฮะเข้มข้นกลายเป็นว่ายิ่งทำงานยิ่งติดความกลัวยิ่งทุกข์ทำงานแล้วเงินได้

เต็มที่เลยอะฉะนั้นการมีสัจจะใช้ชีวิตถ้าชีวิตคือการขัดเกลามันไม่ได้แปลว่าต้องสร้างบารมีแค่ตอนเวลามาวัดแต่มันหมายถึงว่าทุกเวลาที่อยู่ที่บ้านที่อยู่ที่ไหนไอ้ที่บอกว่าอยากไปนิพพานจะต้องขัดเกลาตัวเองไอ้ความสำเร็จอยากมีเอาก็มีไปแต่ถ้ามีสิ่งที่ติดไปด้วยอะแม้กระทั่งการเดินทางสู่ความสำเร็จเราขัดเกลาตัวเองได้ไหมแค่ทำงานทุกวันคิดถึงคนอื่นได้ไหมกวาดบ้านให้ได้บุญกับกวาดบ้านให้ได้บาปต่างกันแค่ง่ายเลยฮะกวาดแล้วบ่นกับกวาดแล้วปลื้มกวาดไปบ่นไปนี่ความสะอาดได้แล้วก็แบะแถมบาปด้วยถูกไหมใช้ชีวิตมันมีของแถมเสมอไม่ตั้งใจระวังจะแถมบาปแล้วก็มานั่งเสียใจฉันตั้งใจเอาความสำเร็จเป็นที่ตั้งแล้วนะก็สำเร็จไงแต่ไม่ได้ตั้งใจเอานิพพานเป็นที่ตั้งก็เลยเริ่มขัดเกลาตัวเองหรืออาจจะตีความนิพพานหรือความดีผิดไปเป็นอยากเป็นคนดีแต่ไม่ได้ขัดเกลาตัวเองให้เป็นคนดีอยากเป็นคนดีรู้ธรรมะเนี่ยเยอะเชียวแต่การขัดเกลาตัวเองหรือการกล้ามองตัวเองแก๊ปมันว่างไปหน่อยวันนี้ไม่ได้มาเพื่อตำหนิไม่ได้มาเพื่อปลอบใจแต่มาเพื่อให้ตกผลึกตัวเองว่าสรุปเราเกิดมาเพื่ออะไรกันแน่และถ้าวันนี้เราเริ่มตัดสินใจได้ใหม่หลวงพี่อยากเชื้อเชิญเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตพรุ่งนี้กันตื่นเช้าเพราะกลัวโดนด่าเป็นตื่นเช้าเพราะฉันกำลังจะไปขัดเกลาตัวเองที่ทำงานอดทนเพราะหัวหน้าบ่นเป็นอดทนเพราะเมื่อฉันได้เงินฉันจะเอาเงินไปสร้างบารมีและตอนฉันอดทนฉันก็ได้ไม่เป็นคนท็อกซิกด้วยจริงเหรอหลวงพี่จริงเพราะถ้าไม่อดทนก็น่าจะท็อกซิกอยู่แหละแต่มันก็อดทนอยู่แล้วเพราะเงินไม่หลวงพี่ทีนี้ก็แล้วแต่ระดับปัญญาในการสอนตัวเองแล้ว

อีกแบบหนึ่งถูกต้องไหมครับฉะนั้นตัวที่อดทนให้เปลี่ยนเป็นว่าความโกรธลดตัวที่รักษาคำพูดไม่ใช่เพราะกลัวเขาเกลียดกลัวตัวเองผิดคำพูดกลัวเขาไม่ชอบให้เปลี่ยนเป็นฉันจะไม่เป็นคนหลอกลวงทุกคำที่พูดจะมีความหมายตามที่หมายความทุกอย่างเลยจะตั้งใจสื่อสารจะเป็นคนจริงใจนึกออกไหมจะเป็นคนซื่อสัตย์จะเป็นคนให้ทุกคนไม่ต้องมานั่งตกใจว่าอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่พูดว่ะจะเป็นคนที่มีความสัตย์จริงกับตัวเองจะมีความซื่อสัตย์ทุกครั้งที่พยายามไม่ยอมแพ้ไม่ใช่เพื่อเอาชนะคะคานหรือเปรียบเทียบกับใครแต่เป็นเพราะจะเป็นคนรู้จักประกอบเหตุขวนขวายอดทนมีศรัทธาเพื่อทำให้ชีวิตเป็นของเราจริงๆทุกครั้งที่ให้อภัยไม่ใช่เพราะกลัวมีปัญหาแต่ให้อภัยเพราะว่าอยากจะทำให้หัวใจของเรามันปลอดโปร่งมันเบาสบายมันไม่ติดใจนึกออกไหมทุกครั้งที่คิดดีไม่ใช่เพียงเพราะว่าอยากสำเร็จหรืออยากรวยแต่คิดดีได้เพราะว่ารักชีวิตของตัวเองและอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นจริงๆเปลี่ยนองศานิดเดียวแล้วขวนขวายให้มากขึ้นให้ตั้งใจใช้ชีวิตให้สมกับที่ชาตินี้ได้มีโอกาสเกิดมา

แสวงบุญสร้างบารมีติดอยู่ส่วนนึงฉันยังมีพ่วงต่อด้วยและฉันก็อยากรวยอยากสำเร็จมีครอบครัวที่ดีมีลูกที่น่ารักดูแลพ่อแม่ได้อยากเที่ยวรอบโลกอยากมีบ้าน5หลังอะไรก็แต่ยังมีพ่วงอยู่ไม่ว่ากันแต่ขอให้ขัดเกลาด้วยขอให้เพิ่มจากโฟกัสที่ความสำเร็จนั่งทำฟิวเจอร์อะไรนะดีมบอร์ดฟิวเจอร์บอร์ดมันจะตรงกับฟิวเจอร์บอร์ดนะดีมบอร์ดแปะไว้ที่ผนังขอให้ไอ้ที่ผนังนั้นมีการขัดเกลาตัวเองแปะไว้นิดนึงนะขัดอะมันก็เหมือนเอาผ้ามาถูตัวบางทีมันก็เจ็บมันก็สากมันก็คันเพื่อให้ตัวเองได้เนียนนุ่มขึ้นเกลาอ่ะคือเหลาให้มันแหลมคมให้มันใช้การได้ฉันทุกครั้งที่ขัดเกลาตัวเองมันก็ทำให้เราเติบโตนึกออกไหมเพราะชีวิตมันคือการเดินทางคือการใช้เวลาในชีวิตให้ดีอ่ะและการเดินทางทุกครั้งในชีวิตถ้าเราตั้งใจใช้ปัญญามันจะเป็นการเรียนรู้และจะทำให้ตัวเราเข้าใจและวางใจในมีนิสัยที่ดีขึ้นพอทุกนิสัยก็จะนำเราไปสู่ภาพปลายทางสุดท้ายฉะนั้นหลวงพี่อยากให้ตั้งใจนะสิ่งเดียวที่เราเอาไปได้ตลอดชีวิต

เราเป็นคนสันดานดีอยู่บ้างไหมนะฉะนั้นใช้ชีวิตให้เต็มที่กินก็เป็นการขัดเกลาทำงานก็เป็นการขัดเกลาความสัมพันธ์ก็เป็นการขัดเกลาเจ็บป่วยก็เป็นการขัดเกลาแม้แต่การนอนก็นอนอย่างมีสติกับนอนเอามือถือตกใส่จมูกมันก็ไม่เหมือนกันโอเคไหมตอนนอนหลับเพ่งกสิณไฟเลยแสงสว่างเต็มหน้าเพื่อจิตจะพอดสอนขึ้นมาบ้างนะฉะนั้นตอนนอนก็ขัดเกลาได้หรือตอนนอนก็จะเพลิดเพลินก็ทำได้เราก็เลือกได้เราไม่ได้แก่เพราะอายุมากแต่เราแก่เพราะใจเราไม่ขัดเกลาแล้วต่างหากบุรุษผู้เกิดมาแม้เพียงราตรีเดียวแต่ขัดเกลาเป็นบัณฑิตยังมีคุณค่าชีวิตมากกว่าบุรุษผู้เกิดมานับร้อยปีแต่เป็นคนพาลและปล่อยตัวเองไปและไม่มีคำว่าสายเกินไปถ้าเราไม่ตั้งเวลาไม่ใช่นะไม่มีคำว่าสายเกินไปถ้าเรายังมีลมหายใจถ้าเรายังคงตั้งใจนึกออกไหมใช้ชีวิตให้เต็มที่วันนี้หลวงพี่มั่นใจว่าทุกคนที่ฟังหลวงพี่ยังมีลมหายใจอยู่หรือเปล่าหรือมีคนที่ไม่มีลมหายใจฟังด้วยก็ไม่เป็นไรเอาบุญมาฝากแต่ว่าถ้ามีคนที่แต่ว่าคนที่เอาคนที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วฟังอยู่แล้วมีลมหายใจเนี่ยนะก็ฝากไว้ว่ายังมีลมหายใจจะอีกกี่ลมหายใจก็ยังขัดเกลาได้เพราะทุกลมหายใจก็เท่ากับเรายังมีชีวิตและชีวิตใช้แบบไหนตายไปก็จะไปแบบนั้นเพราะวันตายไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเพียงการส่งต่อและเป็นการเดินทางให้เราได้เรียนรู้ต่อไปนึกออกไหมเป็นการเดินทางชีวิตเป็นสนามขัดเกลาไม่ใช่สนามรบไม่ใช่สนามแข่งขันไม่ต้องเอาชนะไม่ต้องขึ้นเป็นผู้การเป็นจอมพลเป็นใครก็ตามที่อยากเอาชนะค้าคานคนอื่นแล้วไปนั่งโดดเดี่ยวและเหี่ยใจใครอยากจะชนะให้เขาชนะไปไม่แข่งไม่ได้ยิ่งแพ้ไม่แข่งต่างหากคือคนไม่แข่งเพราะชนะใจตัวเองต่างหากคือชัยชนะที่แท้จริงฉะนั้นวันนี้ซ่อมได้นะชีวิตก็เริ่มต้นวันนี้แหละขอให้มั่นคงขอให้มั่นใจขอให้เริ่มต้นวินาทีนี้ให้ลมหายใจเราอยู่กับตัวเจริญพรทุกท่านขอให้กลับไปขัดเกลาขอให้นิสัยดีนะกลับไปทำนิสัยให้ดีตัวทุกข์ที่สุดคือใจไม่ใช่กายนะหมาก็เกิดก็โตก็หาอาหารเราต่างตรงไหนตราบใดที่ลมมีลมหายใจขอให้ว่ายต่อไปในชีวิตของตัวเองอย่างเต็มที่และทุกขณะของชีวิตไม่ใช่การแข่งขันคือสนามขัดเกลาเพราะวันตายไม่ใช่จุดจบแต่คือจุดเปลี่ยนผ่านของใจและถ้ามีปลายทางอยากจะไม่ทุกข์เริ่มต้นที่ลมหายใจถัดไปได้ถ้ายังทำได้ไม่ 100% เริ่มต้นที่การยอมรับว่ายังทำไม่ได้ไม่ต้องรีบเป็นคนดีแค่เป็นคนที่ตั้งใจจะดีแล้วให้เป็นคนนิสัยดีไม่ต้องเป็นคนดีก็ได้แค่นิสัยดีก็พอแล้วดีให้ไม่ทุกข์ตัวเองไม่ทุกข์คนอื่นเพราะชีวิตคือการขัดเกลาหลวงพี่ก็ขัดเกลาตัวเองอยู่แล้วมาขัดเกลาไปด้วยกันเจริญพรทุกท่านนะขอให้ท่านมีแต่ความสุขมีแต่เรื่องดีๆพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่สุขสงบบริสุทธิ์เบาสบายได้ขัดเกลาตัวเองสร้างบุญสร้างบารมีสู่ฟังพระนิพพานที่สุดแห่งธรรมด้วยความสมบูรณ์พร้อมตามแต่ใจปรารถนาตามแต่บุญมีที่สร้างมาอย่างเต็มที่เต็มกำลังทุกท่านติดตามตามติดมหาปุถุชนทุกท่าน

0: ตีไก่แข่งม้า
1: สามีของลูกเนี่ยเป็นลูกชายเศรษฐีที่ดินสมัยเขาเด็กๆในขณะเป็นลูกชายเศรษฐีที่ดินนะสมัยเขาเด็กๆหลังจากเลิกเรียนก็ต้องไปดูการชนไก่ที่บ้านแถวบ้านบ่อยๆทั้งที่คุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นคนเข้าวัดเข้าใจบุญบาปจะคอยห้ามเสมอว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีและการทำอย่างนี้จะทำให้เสียการเรียนแต่สามีของลูกก็ยังไปเพราะชอบดูชอบเชียร์ด้วยความสนุกเมามันสะใจแบบเด็กวัยรุ่นทั่วไปที่มีความสนใจเรื่องบางเรื่องที่ตนชอบเป็นพิเศษคำถามบุพกรรมใดสามีของลูกต้องมาพัวพันกับเรื่องการชกมวยเชียร์มวยตีไก่แข่งม้าอะไรบ้างชกมวยเชียร์มวยตีไก่แข่งม้าสามีลูกจะต้องรับวิบากกรรมเหล่านี้อย่างไรคะแต่ว่าปัจจุบันสามีได้เลิกหมดแล้วนะเหลือแต่เลี้ยงไก่ชนไว้ดูเล่นเดี๋ยวอยากให้มันอยู่คนละซุ้มการเลี้ยงไก่ชนไว้ดูเล่นจะบาปหรือเปล่าหลับตาฝันเป็นโตเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปราจ้าเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะสามีลูกในอดีตคบคนพาลจึงมีเชื้อชอบสิ่งเหล่านี้คือชกมวยตีไก่แข่งมวยเชียร์มวยและสิ่งแวดล้อมก็เป็นอย่างนี้ด้วยปัจจุบันสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างนี้บวกกรรมในอดีตที่มีเชื้อวิบากกรรมจะทำให้ไปอยู่ในวงจรนี้อีกและจะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยเช่นแข่งม้าก็จะเป็นโรคหอบหืดตีก่อยก็จะทำให้มีโรคภัยและประสบอุบัติเหตุให้เจ็บป่วยเชียร์มวยก็จะทำให้เราอนุโมทนาบาปเป็นเหตุให้ถูกชกต่อยทำร้ายด้วยเหตุต่างๆชกมวยก็จะทำให้ไปอยู่ในหมู่ของผู้ที่ชอบใช้กำลังในการตัดสินใจหรือหมู่นักเลงซึ่งเสี่ยงต่อการก่อเวรยิ่งขึ้นไปจ้าแม้ปัจจุบันจะเลิกเลี้ยงชนไก่ไอ้เลี้ยงไก่ชนไอ้เลิกชนไก่แต่ยังเลี้ยงไก่ชนไม่ดูเล่นจะทำให้มีเชื้อผูกพันและทำให้ภาพในอดีตที่เคยชนไก่นำมาฉายเห็นเป็นกรรมนิมิตก่อนตายจะทำให้ใจเศร้าหมองต้องไปเกิดเป็นไก่ชนทางที่ดีปล่อยมันไปอย่าไปเลี้ยงเลย

0: ักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใส

ื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1 นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึง

0: สัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
0: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

0: แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น
1: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569กับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom.2.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าบุญนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องสร้างต้องสั่งสมให้สม่ำเสมอจะแพ้ชนะกันก็อยู่ที่มีบุญนี่แหละอยู่ที่บุญนี่แหละมีบุญมากอุปสรรคของเราก็น้อยมีบุญน้อยอุปสรรคมันก็มากเพราะฉะนั้นเราจะต้องสั่งสมบุญกันเอาไว้ทุกๆคนนะบุญนี้เป็นที่พึ่งสำคัญที่สุดเลยจะมีบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่อะไรก็แล้วแต่มีโอกาสทำพึงทำจงทำทำเถอะชีวิตที่เราจะอยู่ในโลกนี้มีจำกัดมีเวลาเหลือเพียงเล็กน้อยจริงๆเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่เราจะสั่งสมบุญเราก็ทำให้เต็มที่วัดพระธรรมกายได้จัดพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตของอุบาสกจำนวน11ท่านและสามเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะบรรยากาศแห่งความเลื่อมใสศรัทธาเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าณพระมหาธรรมกายเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์โดยนาคอุบาสกจำนวน11ท่านได้เดินเวียนประทักษิณอย่างสงบเสงี่ยมและสง่างามนำหน้าบิดามารดาผู้ปกครองเจ้าภาพผู้สนับสนุนโครงการบวชและสาธุชนที่ได้ร่วมกันอัญเชิญผ้าไตรเวียนรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีวันทาเจดีย์ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์จากนั้นเป็นพิธีขอขมาโดยนาคอุ

0: วาสกทั้ง11ท่านได้ร่วมกันกล่าวคำขอขมาผู้ปกครองในสิ่งที่เคยล่วงเกินที่เคยผิดพลาดพลั้งไปทั้งกายวาจาใจพร้อมทั้งแสดงความกตัญญูกตเวทีอันยิ่งใหญ่ในการสละสิทธิ์ทางโลกมุ่งสู่ร่มภากาสาวพัสพร้อมกันนี้บิดามารดาและผู้ปกครองก็ได้รวมกันมอบผ้าไตรจีวรให้แก่นาคอุบาสกด้วยน้ำตาแห่งความปลาบปื้มปิติในบุญใหญ่ครั้งนี้ต่อมาจึงเป็นพิธีบรรพชาสามเณรของนางอุบาสกทั้ง11ท่านโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นพระอุปชาให้โอวาทมูลกรรมฐานแก่นาคอุบาสกเพื่อประคองจิตให้สูงขึ้นจากเพศคารวาสเป็นสมณะพูดถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัตรอันงดงามพร้อมที่จะคล้องอังสะเปลี่ยนผ้าห่มครองเป็นผ้ากาสาวพัสคือผ้าเหลืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นพระภิกษุและสามเณรในพระพุทธศาสนาพูดถึงพร้อมด้วยสารณคมและศีลอันงดงามในโอกาสนี้พระอุปัชฌาย์ได้กล่าวให้โอวาทแก่สามเณรโดยมีใจความโดยย่อว่าสามเณรทุกรูปต้องประพฤติตนและฝึกฝนตนเองให้สมควรแก่การกราบไหว้ของสาธุชนต้องฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะฝึกความเป็นพระแท้เพราะฉะนั้นต้องสำรวมกายวาจาใจฝึกคิดพูดทำอย่างมีสติญาติโยมทั้งหลายต่างก็หวังบุญจากการบวชของพวกเราเพราะฉะนั้นต้องฝึกฝนตนเองเพื่อเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐให้แก่ญาติโยมภายหลังเข้าพิธีบรรพชาสามเณรแล้วคณะผู้ปกครองและคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายบาตรผ้าไตรและจตุปัจจัยทายธรรมแด่สามเณรทุกรูปท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความปลาบปื้มปิติของบิดามารดาและคณะเจ้าภาพทุกท่านที่ได้เห็นสามเณรสละทางโลกมุ่งหน้าศึกษาพระธรรมวินัยเพื่อเป็นศาสนาทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะจากนั้นเป็นพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรอุบาสก11รูปและสามเณรปริยัติธรรม8รูปณโบสถ์พระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ราชบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารเป็นพระอุปัชฌาย์ซึ่งการบวชอุทิศชีวิตของสามเณรทุกรูปในวันนี้คือการยกฐานะจากสามเณรผู้รักษาศีล10ข้อขึ้นสู่ความเป็นพระภิกษุสงฆ์ผู้มีศีล227ข้อเป็นสมณะผู้งดงามด้วยความตั้งใจอันเลิศที่สำคัญการอุปสมบทอุทิศชีวิตในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างสูงสุดเนื่องจากไม่ใช่เพียงการบวชตามประเพณีระยะสั้นแต่เป็นการตั้งจิตอธิษฐานสละความสุขสบายในทางโลกอย่างเด็ดเดี่ยวตัดขาดความกังวลทุ่มเทกายและใจเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมและขัดเกลากิเลสด้วยการปฏิบัติธรรมอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันซึ่งพระภิกษุใหม่ทั้ง19รูปนี้จึงถือเป็นศาสนทายาทที่แท้จริงผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐและเป็นกำลังหลักในการเผยแผ่ขยายแสงสว่างแห่งพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คงอยู่คู่โลกตราบนานเท่านานค่ะ
1: โยมแม่ของพระภัสกรผู้แสนสะอาดวันนี้ท่านได้บวชอุทิศชีวิตปลื้มใจมากค่ะเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยปิติใจมากวันที่รอคอยมาตั้งแต่ท่านเกิดมาเราก็หวังให้ท่านได้บวชตอนนี้ก็ได้หลังสมใจแล้วนะคะอธิษฐานมาตั้งแต่ท่านยังไม่เกิดค่ะก็แล้วก็พอท่านออกมาแล้วก็พาเข้าวัดตลอดเข้ากิจกรรมที่วัดมีทุกงานแล้วก็เข้าหมดเลยทุกกิจกรรมไม่เคยให้เรียนพิเศษทางโลกนะคะมาเข้ากิจกรรมทางวัดอย่างเดียวโลกพาว่าจะจัดรถทําหน้าที่ผู้นําบุญท่านก็ออกไปกับแม่ตลอดค่ะกับยกแม่ตลอดเลยเพราะท่านได้บวชท่านก็ไม่อยากจะสึกท่านก็อยากบวชตลอดมาภาคภูมิใจในตัวท่านมากที่เกิดมาเพื่อสร้างบารมีจริงๆเกิดมาเพื่อการนี้โดยตรงก็อยากให้ท่านน่ะช่วยงานพระศาสนาช่วยงานหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กช่วยเผยแผ่พระศาสนาให้กับชาวโลก

0: ถึงวันที่ถึงฝันฝันที่แม่รอคอยนะคะอันนี้ปลื้มมากเป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่โยมแม่รอคอยมาทั้งชีวิต
1: พระท่านเป็นศูนย์รวมทําให้หมู่คณะญาติที่จากกันมา20ปีแล้วก็มีบุตรลูกหลานเพิ่มขึ้นมาอีกท่านทําให้เป็นกองบุญที่เขาได้มาใกล้ชิดพระศาสนาโดยที่ท่านบวชเป็นพระทําให้ญาติเราได้กลับมาเป็นหมู่คณะใหญ่โตที่แบบเมื่อก่อนห่างกันไป20ปีแล้วค่ะปลื้มตัวนี้มากลุงป้าที่มางานบวชวันนี้ก็ปลื้มพระมากค่ะทําให้ท่านแบบมีความปิติใจที่ว่าท่านไม่ได้โดดเดี่ยวโดยที่ท่านมาบวชไม่มีเครือญาติมาเลยค่ะแม่ก็เลยปลื้มมากค่ะแม่เป็นผู้หญิงแต่ไม่มีโอกาสได้บวชในวงบุญพิเศษอย่างนี้ได้แล้วแม่ก็เลยได้มีลูกชายได้อุทิศเป็นพระของลูกพระพุทธเจ้าแม่เลยมีความรู้สึกว่าลูกชายทำดีที่สุดให้แม่ปลื้มวันนี้ค่ะแม่ก็ขอมอบลูกพระวันนี้พระศาสนานอนตายอย่างมีความสุขมากค่ะเพราะว่าเคยฝันมานานแล้วว่าจะมีพระลูกชายรอจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
2: บุญวันนี้บุญที่ได้มีโอกาสได้ร่วมในพิธีบวชอุทิศชีวิตอุบาสกผู้ซึ่งถวายชีวิตสร้างบารมีจนถึงวันนี้ค่ะความปลื้มนั้นนะคะวันนี้คณานับไม่ได้เลยค่ะปริมาณบุญในตัวเองไม่ได้เลยแต่ว่าทั้งหมดถ้ามีบุญเท่าไหร่เนี่ยก็ขอให้ทุกท่านได้บุญเท่าๆกันเลยนะคะยิ่งได้มีโอกาสเข้าโรงเรียนหรือบ้านฝันในฝันกับหลวงพ่อนะคะท่านได้ปราบปลื้มกับในวันนี้มากๆนะคะในวันที่ลูกอุบาสกของท่านนะคะที่ได้อุทิศชีวิตสร้างบารมีมากับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านอย่างไม่มีข้อแม้วันนี้คือรางวัลชีวิตของทั้ง11ท่านนั่นเหมือนกับรางวัลชีวิตของลูกๆทุกคนและรวมทั้งพี่ด้วยนะคะพี่ปลื้มมากๆค่ะยิ่งได้เห็นนะคะการกล่าววาจาในการอุทิศตนในโบสถ์นะคะได้ฉายาใหม่คือปลื้มละเอียดมากเลยค่ะวันนี้พี่นั่งสมาธิในโบสถ์นะคะทำใจนิ่งๆสว่างนะคะพี่ก็ปรารถนาว่า

0: ขอให้พี่มีสักครั้งในการสร้างบารมีในภพชาติต่อไปขอให้ได้เป็นชายได้บวชสักครั้งในชีวิตค่ะพี่ปลื้มมากๆเลยค่ะ
1: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ5ทวีปและพระธรรมทูตนานาชาติค่ะพระพรหมโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยนายกันตพงศ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานฝ่ายคารวาสในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ5ทวีปและพระธรรมทูตนานาชาติณหอประชุมมวก 48 พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการประชุมครั้งนี้จัดโดยวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภายใต้ความร่วมมือกับคณะสงฆ์องค์กรพระธรรมทูตในต่างประเทศโดยมีพระมหาเถระพระธรรมทูตสายต่างประเทศพระธรรมทูตกิตติมศักดิ์พระธรรมทูตเกียรติคุณและผู้แทนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมในการสัมมนาในโอกาสนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยพระธรรมทูตเจ้าอาวาสและผู้บริหารวัดใน5ทวีปเข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ด้วยโดยนายกันตพงศ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าการประชุมสัมมนาในครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างพระธรรมทูตทั่วโลกกับหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และขยายผลการดำเนินงานสังคมสงเคราะห์การคุ้มครองกลุ่มเปราะบางและการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะเปิดพื้นที่การทำงานร่วมกับคณะสงฆ์อันเป็นรากฐานของการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนค่ะโรงเรียนสุคนธีรวิทย์จังหวัดนครปฐมร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดโครงการอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตรประจำปีการศึกษา2569เพื่อบ่มเพาะศีลธรรมและปลูกฝังการฝึกสติให้แก่นักเรียนค่ะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสุคนธีรวิทย์จังหวัดนครปฐมร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดโครงการอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตรซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ในครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เข้าร่วมอบรมจำนวน 1,018 คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศีลธรรมตลอดจนปลูกฝังการฝึกสติผ่านกิจวัตรประจำวันให้แก่นักเรียนโดยได้รับเกียรติจากนายมนชัยมั่นวศิลป์ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดสำหรับการอบรมแบ่งตามระดับชั้นและจัดกิจกรรมออกเป็น2ช่วงโดยในช่วงแรกได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กิติศักดิ์สกวโรและพระอาจารย์วีรชาติมเหสักโขพระอาจารย์จากสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกได้แสดงธรรมในหัวข้อเด็กเก่งและดีมีศีลมีสติพร้อมทั้งนำนักเรียนฝึกสติด้วยการสวดมนต์และนั่งสมาธิส่วนในช่วงที่2คณะครูพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากชมรมพุทธศาสตร์สากลได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความดีสากลและบทฝึก5ห้องเรียนต้นแบบคือการพับเก็บที่นอนการทำความสะอาดการจัดระเบียบสิ่งของการถอดและวางรองเท้าและการทำความเคารพคุณครูโดยมีการสาธิตและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงโดยมีคุณครูคอยดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของเด็กๆในการเรียนรู้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม

การฝึกสติฝึกระเบียบวินัยเพื่อการดูแลตนเองและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุขต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้จัดงานบุญพิธีตักบาตรและจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมงานบุญอย่างเนืองแน่นค่ะเนื่องในวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายนครซิดนีย์จำนวน3รูปได้ไปเป็นเนื้อนาบุญในพิธีตักบาตรและถวายโคมประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณซิดนีย์ไททาวน์ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า100คนที่มาร่วมสั่งสมบุญและระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งหนึ่งในช่วงเวลาที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานคือการที่คณะสงฆ์ได้นำสาธุชนทุกท่านนั่งสมาธิเป็นเวลา10นาทีเพื่อหยุดใจให้สงบนิ่งและผ่องใสท่ามกลางบรรยากาศอันสงบกลางย่านไททาวน์นครซิดนีย์แม้จะเป็นเวลาเพียงสั้นๆแต่หลายท่านสัมผัสได้ถึงความสบายใจความเบิกบานและความสงบภายในที่เกิดขึ้นจากการหยุดนิ่งของใจจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายโคมประทีปเป็นพุทธบูชาโดยมีกัลยาณมิตรอัญญานีภาคฉายและกัลยาณมิตรวละวลันเทียนนพคุณเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรนพดลถาปนะเกรียงไกรนำกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนที่ผู้มีบุญทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติทั้งยังได้น้อมนำโคมประทีปถวายแด่คณะสงฆ์อีกด้วยโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งการให้ความเลื่อมใสศรัทธาและความอบอุ่นของชุมชนชาวพุทธในนครซิดนีย์ที่ได้มาร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไปส่วนในภาคค่ำณวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์คณะสงฆ์จำนวน6รูปพร้อมด้วยสาธุชนกว่า40ท่านได้ร่วมประกอบพิธีถวายโคมประทีปจำนวน108ดวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีกัลยาณมิตรบุษกรเบ็ดเล่นเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรจิตรุจีลาชัยเสือนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันนั่งสมาธิเวียนประทักษิณและอธิษฐานจิตท่ามกลางบรรยากาศอันสงบของคืนแห่งฤดูหนาวภายใต้แสงจันทร์ที่ส่องนวลทั่วบริเวณจัดงานซึ่งแม้อุณหภูมิจะ

ใหญ่เนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสร้างบารมีกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะบรรยากาศในภาคเช้าเป็นไปด้วยความอิ่มเอิบและเบิกบานใจโดยสาธุชนได้ร่วมการสวดมนต์ทำวัดเช้าและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายกองบุญภัตตาหารนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนาพรกัลยาณมิตรศักดิ์ธรและกัลยาณมิตรภัทรศักดิ์สังวรพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรคชาพรแม่กิตและครอบครัวส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสำราญกัลยาณมิตรล่าแก้วกัลยาณมิตรแองเจล่าและกัลยาณมิตรอลันผลสุขพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลบทถวายพรสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ซึ่งภาพการตักบาตรพระในต่างแดนนี้ได้สร้างความเลื่อมใสศรัทธาและแสดงถึงความเข้มแข็งของชุมชนชาวพุทธที่ร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาส่วนช่วงบ่ายเป็นพิธีถวายโคมวิสาขประทีปนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนาพรกัลยาณมิตรศักดิ์ธรและกัลยาณมิตรภัทรศักดิ์สังวรในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำกล่าวบูชาวิสาขฤกษ์และนำอธิษฐานจิตจุดวิสาขประทีปก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีจุดโคมวิสาขประทีปให้สว่างสวยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมทั้งร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและเดินเวียนประทักษิณรอบพื้นที่ประกอบพิธีด้วยความสงบและศรัทธาอันแรงกล้าน้อมใจระลึกถึงเหตุการณ์ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานทั้งยังได้ร่วมกันแผ่เมตตาจิตให้บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชาวโลกอีกด้วยค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมพิเศษFull Moon Meditation เนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้เข้ามาเรียนรู้วิธีการฝึกสมาธิและเข้าถึงความสงบภายในท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นในคืนวันเพ็ญค่ะกิจกรรม

เป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นเป็นช่วงเวลาแห่งความสงบโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาทินพัทปรียนธรรม9ประโยคนำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมร่วมกันเมื่อทุกท่านได้หลับตารวมใจหยุดนิ่งตามเสียงนำนั่งของพระอาจารย์บรรยากาศเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และพลังบวกหลายท่านมีผลการปฏิบัติธรรมที่น่าประทับใจสัมผัสได้ถึงความเบาสบายและ

ถวายเป็นพุทธบูชาท่ามกลางแสงจันทร์เต็มดวงที่สาดส่องอย่างงดงามนำมาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาและบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งสร้างความตราตึงใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากซึ่งชาวท้องถิ่นได้ร่วมการแบ่งปันประสบการณ์ภายในโดยกล่าวว่ารู้สึกอิ่มเอิบใจได้สัมผัสกับความสุขสงบที่แท้จริงอย่างไม่เคยรู้สึกมาก่อนและมีความเข้าใจในหลักการทำสมาธิของพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและแผ่ขยายสันติสุขภายในสู่ใจของชาวท้องถิ่นในต่างแดนอย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนที่ติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดชัยภูมิอันดับที่2จังหวัดหนองคายอันดับที่3จังหวัดมหาสารคามอันดับที่4จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่5จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่6จังหวัดสุรินทร์อันดับที่7จังหวัดขอนแก่นอันดับที่8จังหวัดบุรีรัมย์อันดับที่9จังหวัดอุบลราชธานีและอันดับที่10จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง4อันดับที่4นครหลวง5อันดับที่5นครหลวง17อันดับที่6แก้วภูธร8อันดับที่7นครหลวง16อันดับที่8นครหลวง6อันดับที่9นครหลวง9และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbitalworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใครสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปอย่างพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

นอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสังสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองไม่มีใครสอนด้วยกำลังของบารมีที่ได้สั่งสมมาดีแล้วอย่างน้อย20อสงไขยแสนกัปอย่างกลาง40อสงไขยแสนกัปอย่างมาก80อสงไขยแสนกัปทำให้สัมมาสัมพุทโธคือตรัสรู้เองโดยชอบวิชชาดรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชชา3วิชชา8จรณะ15สุขโตเสด็จไปดีจะเสด็จไปในที่ใดพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้เดินรถพันธรรมให้ได้ปีติในธรรมให้ได้ยินดีในธรรมให้ได้เข้าถึงธรรมให้ได้เป็นพระอริยเจ้าเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์หมดอายุขัยเข้าสู่อายตนะนิพพานด้วยอนุปาทิเสสานิพพานธาตุเสด็จปาอิสิปตนะมฤคทายวันแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรปฐมเทศนาให้เว้นจากการเสพการเหมือนคารวาสเว้นการทรมานตนให้ลำบากเปล่าให้ดำเนินจิตตามพื้นฐานสายกลางเมื่อสิ้นเสียงการแสดงธรรมโกณฑัญญะร้อมด้วยพรหม18โกฏบรรลุเป็นพระโสดาบันแผ่นดินหนา 240,000 โยชน์วันไหวไปจนทั้งถึงพื้นน้ำตลอดหมื่นโลกธาตุแสงสว่างโอฬารไพบูลย์ส่องสว่างถึงโลกันธนรกทรงเปล่งด้วยโสมนัสอินทรีย์ว่าอัญญาสิวันตโพโกณฑัญโญอันว่าโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอแสดงปกิณกะธรรมจนกระทั่งวัปปะพัทธิยะมหานามะอัจจิบรรลุเป็นพระโสดาบันพร้อมแล้วทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรเมื่อสิ้นเสียงแสดงธรรมปัญจวัคคีย์ทั้ง5สำเร็จเป็นพระอรหันต์โปรดยัสสกุลบุตรบิดายัสสกุลบุตรจนยัสสเป็นพระอรหันต์โปรดเพื่อนสหายยัสสโปรดเจ้าพันธวัคคีเล่นสอนหากันจนกระทั่งหญิงแพทยารับเครื่องประดับของเจ้าพันธวัคคีไปถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์ทรงเห็นหญิงนั้นหรือไม่ตรัสตอบว่าเธอจะหาหญิงนั้นดีหรือจะหาตนดีหาตนพระพุทธเจ้าค่ะก็แสดงธรรมสำเร็จเป็นพระอริยเจ้ามากมายโปรดชดินสามพี่น้องแสดงฤทธิ์มากมาย 108,009 จนกระทั่งรู้วรรณจิตชดินยอมศรัทธาเลื่อมใสรอยบริขารชดินบวชในพระพุทธศาสนาสำเร็จเป็นพระอรหันต์กันหมดโปรดพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยบริวาร

เวทผุดสำเร็จเป็นพระอริยเจ้าพระเจ้าสุโธทนะส่งทูตไปทั้งหมด9คณะบวชหมดเลยยกเว้นคณะสุดท้ายเป็นอุทายีมหามัตต์แต่แล้วนิมนต์เสด็จถึงกรุงกบิลพัสดุ์เจ้าสกายะทั้งหลายมีมานะว่าสิทธัตถกุมารเป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานเป็นภักขิณยะเป็นเหลนเป็นคนเกิดภายหลังให้เด็กๆนั่งข้างหน้าพวกเจ้าจงนั่งข้างหน้าพวกเจ้าจงกราบเราจะนั่งข้างหลังทรงตรวจดูอัธยาศัยของเจ้าสักยะทั้งหลายแล้วคิดว่าพระประยุรญาติเหล่านี้มีมานะแก่เปล่าพระประยุรญาติพร้อมด้วยเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นเยี่ยมในโลกผู้เลิศกว่านรชนทั้งหลายผู้ประเสริฐสูงสุดนั้นมีกำลังฤทธิ์กำลังปัญญากำลังมีประโยชน์เกื้อกูลต่อโลกเช่นใดดีแล้วเราจะได้แสดงอนุภาพอันยอดเยี่ยมของพระพุทธเจ้าอันไม่มีประมาณคิดเท่านั้นเทวดาตั้งแต่ปุมมะเทวารุกขะเทวาอากาศเทวาจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีปารดีมิตรวัตวดีจนทั้งอคติฐาภพพรมมือโลกธาตุรู้กันแล้วก็เลิกทีเดียวทรงเข้าโอทานตกสินกสินสีขาวอธิษฐานจิตว่าขอให้แสงสว่างนั้นสว่างไปตลอดหมื่นโลกธาตุทันทีที่พระองค์อธิษฐานเสร็จเท่านั้นแสงสว่างเป็นไปแล้วความสว่างก็จ้าเกิดขึ้นทั้งในโลกมนุษย์ทั้งในภพมนุษย์ทั้งในสวรรค์ทั้งหมดทุกชั้นสว่างจ้าไปหมดด้านขวางไปตลอดหมื่นโลกธาตุเบื้องล่างไปจรดโลกันเรื่องนรกซึ่งหนาทึบแสงสว่างอะไรไปไม่ถึงถึงโลกนรกเห็นสัตว์นรกเบื้องบนจดอคติฐาภพเบื้องขวางบืนโลกธาตุเทวดามากันแล้วนั่นแต่เทวดาภาคพื้นดินเทวดาต้นหญ้าเทวดาต้นไม้เทวดาอากาศดาตุมดาวดึงนาคยักษ์คุดกุมพันนาคผู้มีอายุยืนคุดผู้มีศักดิ์ใหญ่มากันหมดเทวดาบืนโลกธาตุมากันแล้วทรงเสด็จเหาะขึ้นไปในอากาศแสดงยมกปฏิหารมากมายเทวดาทั้งหลายมาแซ่สองสาธุการกราบแทบยุคนบาทเมื่อพระองค์พุ่นผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนด้วยกำลังฤทธิ์กำลังปัญญาไม่มีใครเสมอเหมือนด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะไม่มีใครเสมอเหมือนด้วยการแสดงธรรมพระองค์เป็นผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนด้วยปาฏิหาริย์ทั้งสามคืออิทธิปาฏิหาริย์แสดงฤทธิ์สำหรับปราบคนที่ชั่วร้ายอาเทศนาปาฏิหาริย์รูปวรจิตอนุสาสนีปาฏิหาริย์แสดงธรรมลาภลุ่มเป็นตามลำดับเพื่อให้คนได้บรรลุธรรมพระพุทธเจ้าตรงเนรมิตเทวดาทั้งหลายทูลรัตนาเนรมิตรัตนาจงกรมที่จงกรมสำเร็จด้วยรัตนะพาดหมื่นโลกธาตุเอาเขาพระสุเมนเป็นที่จงกรมและเขาพระสุเมนตลอด10,000เขาพระสุเมนก็หมายถึงหมื่นโลกธาตุเป็นที่รองรับทางจงกรม เทวดาแซ่สองสาธุการประชุมรวมกันตลอดหมื่นโลกธาตุกระทำการบูชาด้วยดอกมณฑารพดอกปริชัตตะดอกบัวอันเป็นทิพย์กล่าวสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์เป็นผู้ที่มีคุณใหญ่เทวดาทั้งหลายเห็นพุทธสิริชาปรังสีรัศมีที่สว่างสวยในขณะนั้นรัศมีก็ไปหมื่นโลกธาตุเทิดทูนแท้สองสาธุการถึงพร้อมด้วยคำนะด้วยสมัยพระองค์

แสดงธรรมไปพรางเสด็จจงกรมไปพรางไม่ได้เสด็จกลับเลยเหมือนที่จงกรมทั่วไปแสดงธรรมไปเรื่อยพระสารีบุตรอยู่ณเขาคิชกูฏเห็นเหตุการณ์นั้นในหน้าผากาศไม่เคยมีตรามลูกศิษย์ทั้งหลาย500ผู้สำเร็จกิจเป็นพระอรหันต์แล้วผู้เลิศด้วยปัญญาว่ามาเถิดเราทั้งท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังทรงแสดงโลกปัสสาทนะคือความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นแก่โลกโลกก็จะเลื่อมใสพระองค์มาเถิดเราไปจะกระทำให้โลกเลื่อมใสพระผู้มีพระภาคเจ้ามากขึ้นเวลาหมดโลกวิทูรู้แจ้งโลกอนุตตรโปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธานเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีเรื่องคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระอัญญานั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญเรื่องกุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณอานิสงส์ย่อมไม่มีประมาณไม่ว่าจะบูชารอยพระบาทต้นโพธิ์พระบรมสารีริกธาตุเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระปัทะสัญญาการเถระกังนั้นเขาได้เห็นรอยพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าติสสะผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์ ที่ทรงเหยียบไว้เป็นผู้มีใจล่าเริงโสมนัสยังจิตให้เลื่อมใสในรอยพระบาทตลอด92กับด้วยการเลื่อมใสในรอยพระบาทนั้นไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยนี่เป็นผลแห่งความเลื่อมใสในรอยพระบาทในกับที่เจ็ดกับนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์พระนามว่าสุเมธะสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการชาติสุดท้ายได้บรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณสี่และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงนิดอานิสงส์ปิดประตูบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านมาถึงเวลา 17:30 นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานวันเครือหน่อเนื้อวงตระกูลเพื่อนฝูงมิตรสหายบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569ได้แห่งแก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาอาจารย์ขนนกยูงพระมหาโสพลสุพโลพระสุวัฒน์กิติรัตโนพระภูนันทรุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระกิตวันปัญญาชโยพระมหาดพลกุลสิทธโธพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมิกาวจีวรสิทธิ์ปรียาพรพรหมภักดีและกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกนจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณ
พร้อมผู้ที่ประสบอุบัติภัยรถไฟ

รถเมล์รูปพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์วัดพระธรรมกายวัดธรรมชัยมงคลเยอรมนีกรมิตรอนันต์อัศวาโภคินกรมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกรมิตรสาวนีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกรมิตรสองวัฒนาสิริโรจน์สุประสิทธิ์มโนทิพย์นันเรือพระจักรวรรดิธรรมพ่อเสรีสุริยาภรแม่สายสมรอิทิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตไกมิสุรีพรชายาสุจราญครอบครัวโตกาอรัญญเสกมิสุริยาสุริสาสารตนันจงรุ่งเรืองกิจกรมิตรกิติวัฒนาพรกันดาพลปีชนาพรสุขสว่างกรมิตรมาลีปนมชัยนิตายามะนีการการจันทสุภาคพ่อเชียงกิมแม่เฉียงแซ่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนะสมานโชคเอมิกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อจักชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟเมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนันธนาวิสุทธิ์เอมิสุจัญญาวรุษบริษัทพิทลาภิรัตเอมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกมิตรมาดูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกมิตรสุวรรณานุวัตราสุรชัยตันตินิรามัยทีมอัจจันทร์บรมจักรพรรดิสมบัติอจินไตยไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคาทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุณฑิดารักศิลขันกมิตรมงคลลาวันจิตเริ่มพัฒนากุลแรงครอบครัวกมิตรันพันประภาปริปัจฉยาแม่สถิรักพ่อมั่นแรงครอบครัวทองเจือกมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกมิตรประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนากมิตรสุวพีพงสุวรรณพ่อธนาอนุสิทธิ์วิวัฒน์กมิตรธรรมวงสันทกรกมิตรลิมเซียวมินกมิตรส้มจีนเสรีขวัญกมิตรอรลักษ์เบญจาอาธรสิริกุลกมิตรด็อกเตอร์ละลิตาสิริพัจรนันกมิตรสอนวันสิริสุนทรินกมิตรอมพรเนียนนาฏลิมธนานุรักษ์กมิตรสุภาสิทธิ์อังคณาสุทธิเกียรติเด็กหญิงแก้วมณีธุรกิติพงศ์กมิตรประเพียรเทสเทกันกมิตรเกรียงไกรโลวิชากรติกุลแม่เชิดฉายสิริลักษ์กมิตรจินนาบัณฑิตสวนะบัณฑิตแพทย์กมิตรมิ่งสมรจตุโรโภคทรัพย์กมิตรสาวนีหวังสุภรัตสัตวแพทย์สัตวแพทย์หญิงด็อกเตอร์สุพรฟุ้งรัตดากมิตรมรกตจุนรัตบุคลากรรุ่น17เหรียญทองหัวเพชรสำเร็จทุกอย่างกมิตรจิตจำนงอมรศักดิ์กมิตรภูลพิไลบัมการ์ดเนอร์สัตวแพทย์หญิงจันทนาคำพัฒน์กมิตรอุตสาหสกุลไทยกมิตรสุดชื่นทองเย็นกมิตรสุนทรสายันคุณย่าละไม้ศรีอุดมพงศ์กมิตรสุเทพกิมหลวนวัฒน์สันติวงศ์ปริยพัฒน์ทองแก้วและกมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหา

ศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนคุณของมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้มลามานนอบน้อมกราบไหว้บูชาด้วยดวงประทีปและดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งและสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกายคุณของมหาปูชนียาจารย์ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดีย์ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงเรื่องธรรมกายที่สว่างสวยรู้แจ้งแทนตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมสมบูรณ์ทั้งวิชาและดารณะถึงร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะมีดวงปัญญาสว่างสวยมีญาณทัศนะกว้างไกลมีดวงตาแจ่มใสทั้งมังสาจักษุทิพยานจักษุปัญญาจักษุสมันตจักษุและธรรมจักษุให้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งบริวารสมบัติที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานมีสมบัติมหาศาลเอาไว้ใช้สร้างบารมีมีสมบัติอจินไตยท่านใช้ในวันนี้มั่งคั่งมั่งมีทุกๆอนุวินาทีวันคืนล่วงไปมากมายเพียงใดขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจมากมายเพียงนั้นวันคืนล่วงไปมากมายเพียงไรขอให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปมากมายเพียงนั้นวันคืนล่วงไปมากมายเพียงไรขอให้พระธรรมกายภายในสว่างสวยมากมายเพียงนั้นถึงคราวละโลกขอให้บังเกิดด้วยทิพยกายที่รุ่งโรจน์สว่างถวายด้วยสหัสรังสีให้ได้ไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระผู้ปราบมารจงทุกประการเทอญนิพพานปัจจโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างถวายพรันเทอญทูลตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

0: เอมิพุทโธเมนานโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากขาโตภะคะวันตานัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมโมเมนานโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนันโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันครับกราบกราบ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อันธานิมยังตามขวันตังวาจายะอภิคายิตุมปุพพาคนมการันเจวะพุทธานุสติ

ั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะอันมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะการังกะโรมะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตตรธรรมก้า

0: ป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ
1: ไม่ถึงฐานะ

0: พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตถธรรม
1: ในอัตถธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์
0: เกิดขึ้นแล้วในโล
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: เป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระ

0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น

0: ่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเทอญ
1: อันสูงสุดเทอญ
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: สุข

0: น
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งขึ้นไป
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เกิดเป็นอนัตชา
1: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI081405-1902 อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02-04-7699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: อยู่ที่ไหนก็สามารถสั่งสมบุญทำบุญได้ง่ายแค่มี LINE Official Account ของวัดพระธรรมกายครับ
1: เพิ่มเพื่อนได้ง่ายๆแค่เข้าไปใน LINE
2: ค้นหาด้วย ID ธรรมกาย
1: เมื่อเพิ่มเพื่อเสร็จแล้วเข้าไปที่เมนูทำบุญ
2: จะอยู่ตรงด้านล่างคลิกได้เลย
1: สำหรับการใช้งานครั้งแรกจะต้องกดยอมรับก่อน
2: พอขึ้นหน้านี้จะล็อกอินหรือไม่ล็อกอินก็ได้
1: จากนั้นกดที่ปุ่มทำบุญออนไลน์
2: จะมีรายการหลากหลายที่สามารถร่วมบุญได้
0: ความพิเศษนะครับเราสามารถที่จะเลือกทำบุญได้ทุกๆบุญหรือเลือกตามอานิสงส์ที่เราอยากจะทำได้เลยครับ
1: ยกตัวอย่างนะครับอย่างวันนี้เราจะร่วมบุญทายาธรรม 40,000 วัดก็เลือกบุญได้เลย
2: จากนั้นสามารถใส่ชื่อนามสกุล
1: และจำนวนเงินที่ต้องการจะร่วมทำบุญได้
2: เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วตรวจสอบความถูกต้อง
0: รองรับทั้งระบบ QR Payment KTB Mobile Banking นะครับรวมถึงบัตรเครดิตด้วยพอเราทำบุญเสร็จปุ๊บนะครับระบบก็จะส่งใบอนุโมทนาบัตรเข้ามาในมือถือเราอัตโนมัติเลยนี่ฮะเราสามารถนำใบอนุโมทนาบัตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ไปรับใบอนุโมทนาบัตรในฉบับจริงได้ที่จุดรับบริจาคครับพิเศษกว่านั้นใครที่อยากทำบุญทุกวันสร้างกุศลทุกวันตอนนี้มีฟีเจอร์ใหม่สามารถรับระบบแจ้งเตือนในทุกๆเช้าได้หรือตั้งเวลาที่เราอยากจะทำบุญได้ในทุกวันเลยพอถึงเวลาที่เราตั้งไว้นะครับก็จะมี QR code พร้อมรายละเอียดนะครับให้เราสามารถร่วมบุญได้ทันทีเลยสะดวกมากเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถสั่งสมบุญได้ง่ายๆทุกวันนะครับอยากทำบุญตอนไหนเวลาไหนก็สามารถทำได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเลยครับในอนาคตอาจจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแอดไลน์ไว้เลยครับขออนุโมทนาบุญจากทุกท่านที่ได้สั่งสมบุญในทุกๆวันนะครับสาธุ
3: นักเรียนกราบ
4: เมื่อร่วมรับฟังปกิณกธรรมจากพระอาจารย์ผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านเมตตานำหลักธรรมความรู้ต่างๆในพระพุทธศาสนาธรรมะที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตและเพื่อดูแลครอบครัวให้มีความสุขถ่ายทอดผสมผสานกับภาพและเสียงที่ทันสมัยให้ทุกวินาทีแห่งการเรียนรู้ในแบบฉบับนักเรียนอนุบาลเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระสนุกน่าติดตามและเข้าใจง่ายพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาดี 19:00 นทาง www.gbnus.com
5: สถานี GBN สถานีเพื่อทางพ้นทุกข์และบรรลุธรรม

คนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญาชั่วก็รู้ดีก็เห็นเราจะฆ่าตัวเราเองเพราะความปรารถนาลามกทำไมที่เขาพูดหาว่าเราอย่างนั้นบางคนคงจะไม่รู้จักคำว่าธรรมกายมีอยู่ที่ไหนหมายเอาใครเขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเราผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเราความไม่รู้ของเขาจะลบล้างสัจธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างไรถ้าจะกลบก็กลบได้เพียงชั่วคราวไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมีให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเองการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นผลแห่งการปฏิบัติที่เราได้กระทำกันอยู่แสดงให้เห็นว่าคณะวัดปากน้ำไม่ได้กินแล้วนมเป็นสำนักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเท่ากับเอาสำนักเราไปเผยแพร่ดีเสียกว่าการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์เพราะการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นการกระทำของผู้พูดเองเราไม่ได้จ้างไม่ได้วานใครเมื่อพูดทางไม่ดีได้ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือนกันธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอเราไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ไม่ใช่ของเก๋หรือของเทียมธรรมกายจะปรากฏเป็นความจริงแก่ผู้เข้าถึงธรรมเรื่องอย่างนี้เราไม่หวั่นเราเชื่อในคุณพระพุทธศาสนาโอวาทพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมาร

มีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประความสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่ง

0: ด้วย
1: เรือดำน้ำสว่างโลกความสว่างด้วยเรือดำน้ำสว่างโลกความสว่างด้วย
0: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทํานองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อหนึ่งเมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้าน

0: ออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทะธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านก็ขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนาะวันนี้เราก็มาเจอกันในช่วงหลังวันวิสาขบูชาผลจากวันวิสาขบูชาอีกไม่กี่วันจะเป็นวันจันทร์ที่8ที่จะถึงนี้ก็จะเป็นวันอัฐมีบูชาวันที่วันคล้ายวันถวายพระเพลิงศพพระบรมศพของหรือพระสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราดังนั้นในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราก็มาตรึกระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงบรมศาสดาของเราเอาไว้ในใจให้ใจเราก็อยู่กับองค์พระให้ใจเราจะเป็นพระแม้สถานการณ์โลกมันจะเป็นยังไงก็ให้มีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเราก่อนที่เราจะได้เข้าไปฟังเรื่องราวที่จะนำเอามาถ่ายทอดในวันนี้ก็จะได้แจ้งข่าวบุญซึ่งวันนี้ก็มีข่าวบุญใกล้ๆนี้นะแค่ข่าวเดียวก็แล้วกันเนาะกำหนดการบูชาพิธีบูชาเข้าพระวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพุทธศักราช2569ณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายก็จะเป็นพิธีที่เรากระทำกันต่อเนื่องยาวนานมาหลายสิบปีแล้วก็เป็นบุญใหญ่ประจำทุกเดือนที่ทำกันมาเรียกว่าบูชาข้าวพระทุกอาทิตย์ต้นเดือนพิธีภาคเช้าณบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายก็ตั้งแต่เริ่มแต่6นาฬิกา20นาทีพิธีตักบาตร7นาฬิกา15นาทีคณะสงฆ์แปรแถวรับบิณฑบาตอันนี้ก็จะเป็นเสร็จพิธีในภาคเช้าประมาณ8นาฬิกานะมาท่านใดที่จะมาตักบาตรมาใส่บาตรก็มากันเริ่มตั้งแต่6โมง20นาทีส่วนภาคสายก็จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระกล่าวถวายพระทหารเป็นสังฆทานภาคบ่ายก็จะมีโอวาทจากหลวงพ่อรัตตชีโวประธานสงฆ์ปฏิบัติธรรมแล้วก็โอวาทจากคุณครูแม่ใหญ่แล้วก็ไปเสร็จพิธีประมาณสัก14นาฬิกา15นาทีจากนั้นก็จะเป็นพิธีมุทิตาสักการะพระอุบาสกพระที่มาจากอุบาสกแล้วก็มหาปริญญาสำเนียงปริญญาธรรมอุปสมบทอุทิศชีวิตที่ผ่านไปเมื่อวันที่31ที่ผ่านมานี่พฤษภาคมที่ผ่านมาวันวิสาขบูชานี้ที่หลายๆท่านก็มีโอกาสได้มาร่วมอนุโมทนาร่วมบุญร่วมในงานอุปสมบทของท่านทั้ง

ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพราะว่ากระแสบุญจะไหลมา7วันก่อนงานแล้วก็หลัง7หลังงานอีก7วันเป็นกรณีพิเศษดังนั้นให้เรารักษากายวาจาใจของเราให้เตรียมความพร้อมในการรับบุญใหญ่โดยเฉพาะพิธีบูชาข้าวพระวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2569ที่จะถึงนี้เอาละวันนี้เราก็ไปเร็วหน่อยมาถึงเรื่องราวของปาฏิหาริย์ตอนที่9นะปาฏิหาริย์ตอนที่9โอ้โหบางทีมันซับซ้อนสับสนว่าเดี๋ยวเรื่องนั้นเรื่องนี้แทรกเข้ามานะนี่เรื่องปาฏิหาริย์บางคนยังงงว่าเนื้อเรื่องเนื้อราวมันเป็นมายังไงก็ย้อนกลับไปดูใน YouTube นะว่าตอนที่1ที่2ที่3ที่4มันยาวนานมายังไงอันนี้มันตอนที่9แล้วเดี๋ยวจะต่อจากตอนที่8มาสักเล็กน้อยเพื่อให้เราได้เห็นภาพว่าเนื้อเรื่องนี้มันมีมาในตั้งในพระไตรปิฎกเล่มที่9พระสุตตันตปิฎกนะเล่มที่1ก็เป็นฉบับมหาจุฬามานะที่คณิกายศีลขันธวรรคเป็นเรื่องราวของเกวัตตสูตรว่าโดยบุตรกลาบดีชื่อว่าเกวัตตะนะเกวัตตะนี่เป็นกลาบดีที่มีความปรารถนาดีอยากจะให้พระพุทธเจ้าแต่งตั้งพระภิกษุผู้มีฤทธิ์มีเดชนี่ไปแสดงฤทธิ์อยู่ท่ามกลางชุมชนในเมืองใหญ่ๆเลยนะเหาะขึ้นไปให้ไปแสดงฤทธิ์แต่พระพุทธเจ้าพระองค์ไม่เห็นด้วยว่าการแสดงฤทธิ์แบบนั้นนะพระมีคุณธรรมมีคุณวิเศษเอาไว้สำหรับปราบกิเลสแล้วก็เอาไว้สำหรับเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่รูปแบบนี้ก็มีการขยายความจนกระทั่งมาถึงเรื่องของปฏิหาริย์3อย่างในปฏิหาริย์3อย่างนั้นก็จะมีตั้งแต่เรื่องของอิทธิปาฏิหาริย์อเทศนาปาฏิหาริย์แล้วก็อนุสาสนีปาฏิหาริย์ซึ่งเรากำลังขยายความเกี่ยวกับเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์นะว่าอิทธิปาฏิหาริย์นั้นหรือว่าเรื่องฤทธิ์เนี่ยมันมีมายังไงก็ได้นำขยายความมาจนกระทั่งมาถึงเรื่องที่ว่ามันฤทธิ์นั้นมันมีอยู่10อย่างแล้วก็ขยายความไปถึงฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยสมาธิในข้อที่5นี่กำลังขยายความมาถึงตรงนี้นะดังนั้นแสดงว่าเรื่องราวนี้ยังยาวนานยังไม่จบง่ายๆแล้วก็ในเรื่องของสมาธิที่แผ่ไปด้วยสมาธินั้นท่านก็ได้ขยายความว่า อุปัติกาที่ว่าอุตตราอุปัติกาก็มีฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยสมาธิสามาวดีอุปัติกาก็มีฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยสมาธิท่านก็นำขยายความประวัติเรื่องราวของอุปัติกาสามาวดีที่ท่านแผ่สมาธิไปด้วยแผ่เมตตาไปด้วยสมาธิหรือแผ่ฤทธิ์ไปด้วยสมาธิแผ่ไปอย่างไรกำลังขยายความมาตรงนี้แล้วในเนื้อเรื่องเนี้ยก็มีความเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องกันไปถึงทั้งพระเจ้าอุเทนทั้งนางอะไรล่ะเขาเรียกว่ามาคันธิยาซึ่งเป็นผู้ที่ไม่เบื่อไม่เมากับพระพุทธเจ้าในพวกนี้แหละซึ่งเมื่อคราวที่แล้วนางมากันธิยาก็มองว่าพระนางสามาวดีเนี่ยเป็นต้นตอนต้นตอต้นเหตุทำให้พระพุทธเจ้ามาอยู่ในเมืองนี้ก็โกรธแค้นพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าเคยได้ไปทักเอาไว้ตอนที่พ่อกับแม่ไปฟังธรรมพาไปฟังธรรมแล้วจะยกตนเองให้พระพุทธเจ้าเพราะไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าหมดอาสวะกิเลสแล้วเกิดความโกรธแค้นที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงธรรมว่าตนเองเต็มไปด้วยของไม่สะอาดของโสโครกนะถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็แปลบอกเต็มไปด้วยขี้เลยเยี่ยวอะไรประมาณนี้นะโอ้โหโกรธมากเพราะมีแต่คนชมว่าตัวเองสวยไงพอมีคนบอกว่าขี้เลยไม่สวยเท่านั้นโกรธนะมนุษย์นี่ก็แปลกดีจากนั้นก็พยายามจะขับไล่พระพุทธเจ้าเอาคืนพอตนเองมีกำลังแล้วนี่นะมีเพราะเป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนแล้วนี่ก็จ้างคนด่าพระพุทธเจ้าจนกระทั่งพระอานนท์นำเสนอพระพุทธเจ้าว่าเราย้ายไปที่อื่นไหมจะมาทนให้เขาด่าทำไมพระพุทธเจ้าก็บอกถ้าไปเมืองอื่นเขาด่าอีกทำยังไงก็ย้ายไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าก็บอกไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นอธิกรณ์หรือเรื่องราวที่ถูกกล่าวร้ายโจมตีเนี่ยสำหรับพระพุทธเจ้าแล้วมันจะอยู่ได้ไม่เกิน7วันนะ7วันมันก็จะหมดแรงด่าไปเนี่ยเรื่องเมื่อคราวที่แล้วมาถึงประมาณนี้นะวันนี้เราก็มาต่อเลย
พระศาสดาครั้นทรงแสดงธรรมอย่างนั้นแล้วตรัสว่าอานนท์เธออย่าคิดแล้วพวกเรา

นั้นจักด่าได้เพียง7วันเท่านั้นในวันที่7จักเป็นผู้นิ่งเพราะว่าอธิกรณ์ที่ซึ่งเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่เกิน7วันไปนะเพราะว่าเมื่อคราวที่แล้วพระองค์ได้ตรัสว่าพระองค์ก็เหมือนช้างศึกที่ลงสู่สงครามก็ต้องโดนลูกศรโดนหอกโดนดาบของข้าศึกนะคราวนี้พอนางกันทิยารู้ว่าประชาชนเหล่านี้ลุมด่าพระพุทธเจ้า7วันด่าจนไม่รู้จะอะไรมาด่าแล้วก็หมดแรงด่าไปก็หยุดนิ่งไปโกรธนะพระนางมาคันธิยาให้คนด่าพระศาสดาแล้วแต่ไม่อาจให้หนีไปได้จึงคิดว่าเราจะทำอย่างไรหนอดังนี้แล้วคิดว่าหญิงเหล่านี้เป็นผู้อุปถัมภ์พระสมณะโคดมนั้นเราจะทำความฉิบหายให้แก่หญิงเหล่านั้นมันก็คิดได้เนาะแสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่หนีไปเนี่ยเพราะว่ามีคนอุปถัมภ์อุปถากอยู่นั่นไงมันก็วิธีการคล้ายๆกันนะคนในยุคนี้ก็เหมือนกันมันก็จะพอเกิดอะไรขึ้นมามันก็จะไปดูว่าใครเป็นคู่อุปถัมภ์อยู่ใครเป็นแบล็คเป็นอยู่เบื้องหลังอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็คิดว่าเออพระพุทธเจ้าไม่หนีไปเนี่ยเพราะพวกพนางสามดีแล้วก็บริวารยังให้การอุปถัมภ์ยังใส่บาตรยังให้คนดูแลบูชาพระพุทธเจ้าอยู่วันหนึ่งเมื่อทำการรับใช้อยู่ในที่เป็นที่เสวยน้ำจันทร์แห่งพระราชาส่งข่าวไปแก่อาว่าโปรดทราบว่าฉันมีความต้องการด้วยไก่ทั้งหลายขออาจงนำไก่ตาย8ตัวไก่เป็น8ตัวมาเริ่มสร้างหลักฐานเท็จแล้วคราวนี้มันก็มีทุกยุคทุกสมัยนะมนุษย์นี่เพื่อจะเอาทำลายล้างซึ่งกันและกันก็ต้องสร้างหลักฐานสร้างพยานเท็จขึ้นมาอะไรขึ้นมาอันนี้พยายามจะสร้างพยานสร้างพยานหลักฐานให้คนเข้าใจผิดทำไมเขาเอาไก่ตายมา8ตัวเอาไก่เป็นมา8ตัวเดี๋ยวมันจะมีเนื้อหาต่อไปก็แลคันมาแล้วจงยืนอยู่ที่บันไดบอกความที่ตนมาแล้วแม้เมื่อรับสั่งว่าเจ้าเข้ามาก็อย่าเข้าไปจงส่งไก่เป็น8ตัวไปก่อนวางแผนกันเรียบร้อยนะส่งไก่ตายนอกนี้ไปภายหลังและนางได้ประทานสินจ้างแก่คนใช้ด้วยสั่งว่าเจ้าพึงกระทำตามคำของเรานี่ติดสินบนมาหมดนะมันวิธีการมันก็คล้ายๆกันหมดในทุกยุคทุกสมัยดังนั้นก็มันเป็นเรื่องปกติในสังคมที่มนุษย์เนี่ยยังไม่หมดกิเลสผลประโยชน์นี่เป็นเรื่องที่โอ้โหมันน่ากลัวนะเรื่องราวดังนั้นนี่ที่หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่คุณพ่อธรรมชโยพยายามบอกพวกเราทั้งหลายว่าชีวิตการคลองเรือนหรือชีวิตของการดำเนินชีวิตมักก็จะเจอแต่พวกคู่แข่งคู่แค้นมันก็มีอย่างนั้นนะท่านบอกเบียดกันเอาให้ตกเบียนกันเอาให้ตายเนี่ยแค่จะเอาชนะกันแค่จะทำร้ายกันถามว่าพระพุทธเจ้าไปด่าไปตบไปตีอะไรไหมก็ไม่ได้ด่าไม่ได้ตบไม่ได้ตีอะไรนะพระองค์ก็ยกตัวอย่างสอนไปตามรูปแบบของพระองค์มันก็น่าคิดเหมือนกันบางทีเรามันก็น่าคิดว่าทั้งเราก็ไม่ได้ไปตบไปตีไปด่าใครแต่ทำไมคนนั้นมันก็มาลุมเราคนนี้มันก็มาลุมเรามันก็เป็นเรื่องวัฏจักรถ้ามองเป็นเรื่องคมวิบากกรรมมันก็เป็นเรื่องกฎแห่งกรรมเขาก็สร้างกรรมใหม่เราก็รับกรรมเก่าอะไรเงี้ยแต่มัน เห็นวิวัฒนาการการกระทำคล้ายกันทุกยุคสมัยแม้ตัวละครมันจะเปลี่ยนไปตัวคนจะเปลี่ยนไปแต่เรื่องราวมันจะคล้ายกันนะอันนี้ก็เหมือนกันดูสิโอ้โหลงทุนฆ่าไก่8ตัวแล้วก็เอาไก่เป็นมา8ตัวแล้วก็วางแผนติดสินบนบริวารไว้เรียบร้อยนายมาคันธิยะมาแล้วนายมาคันธิยะหมายถึงว่าอาของนางมาคันธิยานะก็ชื่อเขาจะคล้ายๆกันให้ทูลแด่พระราชาให้ทราบให้ทรงทราบเมื่อรับสั่งว่าจงเข้ามาก็กล่าวว่าเราจักไม่เข้าไปสู่ที่เป็นที่เสวยน้ำจันทร์ของพระราชาฝ่ายพระนางมาคันธิยาส่งคนใช้ไปด้วยคำว่าพ่อจงไปสู่สำนักแห่งอาของเราเขาไปแล้วนำไก่8ตัวซึ่งนายมาคันธิยะนั้นให้มาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพท่านปุโรหิตส่งเครื่องบรรณาการมาแล้วพระราชาตรัสว่าดีแท้แกงอ่อมเกิดขึ้น

ก่เราแล้วใครหนอแลควรแกงพระเจ้าอุเทนชอบกินแกงอ่อมไก่เนาะมันจะเหมือนแกงอ่อมของใครของไทยไหมเพราะว่าของอินเดียกับของไทยหรือว่าไทยเราไปเอาแกงอ่อมไม่รู้มันสูตรเดียวกันหรือเปล่านะรู้สึกของไทยมันก็จะมีแกงอ่อมหลายแกงอ่อมเหมือนกันนะแกงอ่อมไก่แกงอ่อมเนื้อแกงอ่อมอะไรก็ไม่รู้นะเราก็ไม่มีความรู้เรื่องอาหารเออแต่พระเจ้าอุเทนนี่พอเห็นไก่ปุ๊บอยากจะกินแกงอ่อมขึ้นมาก็เอ๊ะแล้วใครจะเป็นคนแกงนะเอาละสิอันนี้ได้ท่าแล้วได้ทีแล้วพอเข้าล็อกตัวเองวางแผนมาอย่างนั้นน่ะพระนางมาคันธยากราบทูลว่าข้าแต่มหาราชหญิง500มีพระนางสามาวดีเป็นประมุขเป็นผู้ไม่มีการงานเที่ยวเตร่อยู่นะว่าเขาไม่มีงานมีการอะไรเตร่เตไปเตร่มาอย่างกับตนเองนิ่งนานหนักเหลือเกินนะวางแผนจะเล่นงานเขาเนี่ยนะขอพระองค์จงส่งไปให้แก่หญิงเหล่านั้นหญิงเหล่านั้นแกงแล้วจักนำมาถวายเข้าล็อกพอดีเลยที่วัตถุประสงค์ก็ต้องการให้เขาเอาไก่เป็นมาเพราะรู้อยู่ว่าพระนางสามาวดีกับพรรคพวกเนี่ยบรรลุธรรมแล้วยังไงก็ไม่ฆ่าสัตว์วางแผนอย่างนี้พระราชาทรงส่งไปด้วยพระดำรัสว่าเจ้าจงไปให้แก่หญิงเหล่านั้นได้ยินว่าหญิงเหล่านั้นจงอย่าให้ในมือคนอื่นจงฆ่าแกงเองทีเดียวคนใช้รับพระดำรัสว่าดีแล้วพระเจ้าข้าแล้วไปบอกอย่างนั้นเป็นผู้อันหญิงเหล่านั้นคัดค้านแล้วว่าพวกฉันไม่ทำปาณาติบาตจึงมาทูลความนั้นแด่พระราชาก็เข้าล็อกพอดีนี่ว่าส่งไก่เป็นเข้าไปปุ๊บอ้าวพอเป็นนางสามาวดีเห็นก็บอกว่าโอ้ทำไม่ได้จะให้ฆ่าสัตว์เพราะเป็นพระโสดาบันกันหมดแล้วนี่ไม่สามารถที่จะมาฆ่าสัตว์ไม่สามารถที่จะผิดศีลข้อที่หนึ่งอย่างนี้ได้โอ้ยบริวารนี่ได้รับสินบนจากพระนางมาคันธียาแล้วนี่ก็รีบกลับมารายงานใส่ความมาทูลแก่พระเจ้าอุเทนรีบไปรายงานเลยพระเจ้าอุเทนก็โกรธดินะพระนางมาคันธียาทูลว่าข้าแต่มหาราชพระองค์เห็นไหมบัดนี้พระองค์จักทรงทราบการทำหรือไม่ทำปฏิบัติแห่งหญิงเหล่านั้นบอกเนี่ยมันอ้างไปอย่างนั้นแหละนะเดี๋ยวจะลองทดลองให้ดูว่าตั้งจะฆ่าหรือไม่ฆ่าลองให้อย่างนี้เห็นขอพระองค์จงรับสั่งว่าหญิงเหล่านั้นจงแกงส่งไปถวายแต่พระสมณะโคดมดังนี้เถิดพระเจ้าข้าพระราชาตรัสอย่างนั้นแล้วส่งไปเริ่มไม่พอใจแล้วเริ่มโกรธแล้วบอกเนี่ยมันก็อ้างมาอย่างนั้นแหละบอกว่าจะไม่ฆ่าแต่ลองคำสั่งใหม่ดีบอกให้ขายให้ฆ่าให้ฆ่าแล้วแกงไปถวายพระพุทธเจ้าดิไปทำบุญดิรับรองอะไรอย่างนี้ไงแต่มันมีการในช่วงระหว่างนั้นนะมีการสับกันนะเนี่ยวางแผนกันมาคนใช้น้องนี้ถือทำเป็นเดินไปอยู่ไปแล้วให้ไก่เหล่านั้นแก่ปุโรหิตรับไก่ตายไปสู่สำนักของหญิงเหล่านั้นกล่าวว่านี่ไงได้ยินว่าพวกท่านแกงไก่เหล่านี้แล้วจงส่งไปสู่สำนักพระศาสดาหญิงเหล่านั้นกล่าวรับรองว่านำมาเถิดนายชื่อว่าการแกงไก่ตายนี้เป็นกิจของพวกเราดังนี้แล้วก็รับไว้เห็นไหมคือไก่เป็นเนี่ยท่านไม่มีส่วนไม่ฆ่าสัตว์แต่เห็นว่าไก่มันตายแล้วนี่ก็จะได้เอามาปรุงอาหารได้แต่มันเข้าแผนเข้าล็อกของพระนางมาคันธียาพอดีคนใช้นั้นมาสู่สำนักพระราชาอันพระราชาตรัสถามว่าเป็นอย่างไรพ่อจึงกราบทูลว่าเมื่อข้าพระองค์เพียงกล่าวว่าพวกท่านจงแกงส่งไปถวายพระสมณะโคดมเถิดเท่านั้นหญิงเหล่านั้นก็สวนทางมารับเอาแล้วโอ้โหไปใส่ไฟอย่างดีเลยนะก็บอกเนี่ยพอบอกว่าให้แกงไก่ไปถวายพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละโอ้โหกูรีกูจอรีบมารับจากมือข้าพระองค์เลยโอ้โหก็ใส่ไฟเข้าไปพระนามากันธียากราบทูลว่าข้าแต่มหาราชจงดูเถิดหญิงเหล่านั้นหาทำให้แก่บุคคลเช่นพระองค์ไม่อันนั้นไงได้จังหวะเลยใส่ไฟให้เรียบร้อยบอกว่าเนี่ยดูดิไม่เห็นพระองค์ไม่เห็นหัวพระองค์แล้วไม่เห็นความสำคัญของพระองค์แล้วเมื่อหม่อมฉันทูลว่าหญิงเหล่านั้นมีความปรารถนาในภายนอกเห็นไหมเขามีใจส่งไปที่อื่นเขาไม่สนใจพระองค์แล้วพระองค์ก็ไม่ทรงเชื่อพระราชาแม้ทรงสดับคำนั้นก็ได้ทรงอดกลั้นนิ่งไว้เช่นเดิมพระนางมาคันธียาคิดว่าเราจะทำอย่างไรหนอแลคือไปช่วงจังหวะที่ให้กษัตริย์ดื่มน้ำจันหรือดื่มน้ำเมาเนี่ยนะก็จะได้ใส่ไฟมันจะได้โกรธขึ้นมาจัดจะสั่งการประหารชีวิต

คือคิดไปอย่างนั้นไงแต่พระเจ้าอุเทนเองก็ยังมีสติอยู่นะก็ยังมีสติเพราะว่าอย่าลืมว่าพระนางมาสามาวดีเนี่ยเป็นมเหสีองค์แรกเป็นมเหสีเอกนะดังนั้นก็เหมือนจะมีความรักความผูกพันเป็นกรณีพิเศษแล้วก็เห็นกิริยามารยาทต่างๆมันก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะทำให้โกรธแบบสั่งประหารทันทีก็นิ่งพอนิ่งปุ๊บนางคันธยาในใจร้อนคิดว่าเอายังไงถึงมันจะทันอกทันใจของเราอย่างให้ประหารอะไรอย่างเงี้ยก็วางแผนต่อก็ในการนั้นพระราชาย่อมทรงยับยั้งอยู่ตลอดเจ็ดวันตามวาระกันณพื้นปราสาทแห่งหญิงทั้งสามคือพระนางสามาวดีพระนางวาลุสุรทัตตาและพระนางมาคันธยาแต่พอมาถึงเนื้อเรื่องนี้พระนางวาลุสุรทัตตาเนี่ยประวัติก็ไม่หายไปนะส่วนใหญ่ก็จะมีการปะทะกันอยู่แค่มาคันธยากับสามาวดีแต่ตอนก่อนที่จะได้มาเป็นพระมเหสีเนี่ยวาสุรัตตาก็จะมีบทบาทแต่พอมาได้มาอยู่กับพระเจ้าอุเทนแล้วประวัติก็จะไม่ค่อยได้โดดเด่นในส่วนนี้ลำดับนั้นพระนางมาคันธยารู้ว่าพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้พระราชาจักเสด็จไปสู่พื้นปราสาทของพระนางสามาวดีคือพระองค์จะไปปราสาทแต่ละมเหสีเนี่ยเจ็ดวันหมุนกันไปพอรู้ว่าจะไปปราสาทพระนางสามาวดีปุ๊บสั่งการเลยจึงส่งข่าวไปแก่อาว่าโปรดทราบฉันมีความต้องการด้วยงูโอ้เรื่องของสูงของใหญ่นะของมีพิษต่อไปอีกขออาจงถอนเขี้ยวงูทั้งหลายแล้วส่งงูไปตัวหนึ่งนายมาคันธยะกระทำอย่างนั้นแล้วส่งไปคนนี้ก็ตามใจหลานมากเลยนะอาเนี่ยหลานอยากได้อะไรก็ไม่สนใจแล้วก็สั่งทำตามถือว่าเป็นตระกูลเดียวกันเป็นเชื้อสายเป็นครอบครัวเดียวกันพระราชาทรงถือเอาพินหัสดีกันเที่ยวเสด็จไปสู่ที่เป็นที่เสด็จไปของพระองค์เราคงย้อนกลับไปดูตอนแรกๆเนี่ยก็จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพินหัสดีกันเรียกพินที่ดีดแล้วทำให้ช้างมีความรักใคร่นะเป็นช้างสามารถควบคุมช้างได้และเป็นพินที่พระเจ้าอุเทนเนี่ยรักมากในรางพินนั้นมีช่องหนึ่งพระนางมาคันธยาปล่อยงูเข้าไปในทางช่องนั้นแล้วปิดช่องเสียด้วยกลุ่มดอกไม้งูได้อยู่ในภายในพินนั้นตลอด 2-3 วันก็แอบไปนะถึงจังหวะที่เขาไปเดินไปก็ไปแอบใส่เอาไว้นะในวันเสด็จไปแห่งพระราชาพระนางมาคันธยาทูลว่าข้าแต่สมุติเทพวันนี้พระองค์จักเสด็จไปสู่ปราสาทของมเหสีคนไหนเมื่อตรัสตอบว่าของนางสามาวดีจึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชวันนี้หม่อมฉันสุบินไม่เป็นที่พอใจข้าแต่สมุติเทพพระองค์ไม่อาจเสด็จไปในที่นั้นได้พระเจ้าข้าทำท่าพระพุทธเจ้าวางแผนมาแล้วนี่ก็แกล้งไปรู้ว่าพระเจ้าอุเทนจะต้องไปปราสาทของพระนางสามาวดีบอกว่าฝันไม่ดีเลยอย่าไปได้ไหมพระเจ้าอุเทนก็รู้เป็นคนที่อัธยาศัยไม่ฟังอยู่แล้วนะเพราะรู้นิสัยพระราชาตรัสว่าเราจักไปให้ได้พระนางห้ามไว้ถึง3ครั้งแล้วทูลว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แม้หม่อมฉันจักไปกับพระองค์ด้วยแม้พระราชาให้กลับอยู่ก็ไม่กลับกราบทูลว่าหม่อมฉันไม่ทราบจักมีเหตุอะไรพระเจ้าข้าดังนี้แล้วก็ได้ไปกับพระราชาจนได้คือพระวางแผนมาขนาดนี้พระราชาไล่กลับก็ไม่สนใจตื้อตามไปนั่นเดินตามไปเพราะมีแผนอยู่แล้วพระราชาทรงผ้าดอกไม้ของหอมและเครื่องอาภรณ์ซึ่งหมู่หญิงรวมด้วยพระนางสามาวดีเสวยโภชนะอันดีวางพินไว้เบื้องบนพระเศียรแล้วบรรทมที่บรรทมพระนางมาคันธยาทำเป็นเดินไปเดินมาได้นำกลุ่มดอกไม้ออกจากช่องพินงูอดอาหารถึง 2-3 วันเลื้อยออกมาจากช่องนั้นพ่นพิษแผ่พังพานนอนบนแท่นที่บั่นทมแล้วออกมาจากช่องพินนะปึ๊บมามันอดอาหารนี่มันเป็นงูพิษแต่ว่ามันถูกถอนพิษออกไปแล้วนะมันก็แผ่พังพานโอ้โหนี่เข้าตามแผนตามล็อกทุกอย่างเลยนะพระนางมาคันธยาเห็นงูนั้นก็ร้องแห้วสำนวนนี้มันเป็นสำนวนโบราณร้องแห้วเลยก็แปลกดีนะมันอ่านว่าแห้วใช่ไหมหรือว่าร้องแหวหลวงพี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นศัพท์โบราณ

ที่เข้าใจก็ว่าร้องแหวขึ้นหรือว่าร้องแห้วขึ้นนะร้องแหวมั้งนะถ้าเป็นภาษาปัจจุบันเขาเรียกร้องแวดใช่ไหมก็ร้องแหวขึ้นว่างูพระเจ้าข้าเมื่อจะด่าพระราชาและพระหญิงเหล่านั้นจึงกล่าวว่าข้าพระเจ้าแผ่นดินโง่องค์นี้ไม่มีวาสนาไม่ฟังคำพูดของเราโอ้นี่เขาแปลสำนวนแบบนี้สมัยสมัยก่อนนะนักเรียนนะแม้อีหญิงเหล่านี้คืออีนี่มันก็เป็นสำนวนสมัยนั้นแม้อีหญิงเหล่านี้ก็เป็นคนไม่มีสิริหัวดื้อพวกมันไม่ได้อะไรจากสำนักของพระเจ้าแผ่นดินหรือโอ้ใส่ใหญ่เลยนะเล่นใหญ่นี่เป็นนักเป็นยุคปัจจุบันก็เป็นดาราเจ้าบทบาทอะไรประมาณนั้นนะพระเจ้าเมื่อพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้พอสวรรคตแล้วจะเป็นอยู่สบายหรือหนอนู่นไปถึงขนาดว่าเนี่ยวางแผนลอบปลงพระชนของกษัตริย์เพื่อจะให้กษัตริย์เนี่ยโกรธจะได้สั่งประหารชีวิตเมื่อพระเจ้าแผ่นดินยังทรงพระชนอยู่พวกเจ้าเป็นอยู่ลำบากหรือโอ้โหใส่กันใหญ่เลยนะวันนี้เราเห็นการฝันร้ายแล้วพระองค์เอ๋ยพระองค์ไม่ทรงฟังเสียงของหม่อมฉันแม้ผู้วิงวอนอยู่ว่าไม่ควรเสด็จไปปราสาทของพระนางสามาวดีพัมเพลวิไลรำพันแสดงบทใหญ่เลยเขาเรียกว่าศิลาแปดศอกตอกเป็นหลักใช่ไหมคนเดินไปมาผลักเสายังไหวคือเสาหินเนี่ย8ศอก4เมตรฝังลงไปในดินปักลงไปดินแน่นๆนะคนผลักกันไปเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นล้านคนเนี่ยมันก็ขยับมันก็โยกได้เหมือนกันอันนี้พระเจ้าอุเทนเป็นมนุษย์ปุถุชนโดนกรอกโดนเป่าโดนอะไรบ่อยๆเนี่ยก็จะพร้อมที่จะเชื่อเหมือนกันพอมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ทุกอย่างมันประมวลผลกันมาเห็นกับตาตนเองอย่างนั้นเข้าโอ้โหโกรธเลยคราวนี้พระราชาทอดพระเนตรเห็นงูก็ทรงสะดุ้งพระหฤทัยแล้วกลัวต่อมรณะได้เป็นประดุจลูกโพลงด้วยความพิโรธว่าหญิงเหล่านี้มาทำกรรมแม้เห็นป่านนี้ชิโอ้ภาษาเขาชิเราก็ชั่วช้าไม่เชื่อฟังของคำของนางมาคันธิยานี้แม้ผู้บอกความที่หญิงเหล่านี้เป็นคนลามกคำว่าลามกเหล่านี้หมายถึงเป็นคนไม่ดีเป็นคนจิตใจชั่วช้าอะไรอย่างนี้นะไม่ได้ลามกแบบของภาษาไทยนะมีความหมายกว่าแล้วความหมาย ครั้งก่อนมันเจาะช่องไว้ในห้องทั้งหลายนี่เห็นประมวลผลกลับไปย้อนไปเลยคราวนี้ของตนนั่งอยู่แล้วเมื่อเราส่งไก่ไปให้ก็ส่งคืนมาอีกวันนี้ปล่อยงูไว้บนที่นอนเห็นไหมว่าโอ้โหพอเห็นสถานการณ์ที่ถูกสร้างมาทำให้เชื่อเป็นอย่างนั้นจริงๆในนั้นเนี่ยคนที่บิดเบือนความจริงอย่างนี้ที่เราเคยได้ศึกษาในอนุบาลฝันในฝันบางพวกแม้ไปเกิดเป็นเปรตก็เป็นเปรตตัวหงิกตัวงอไงนะบิดเบี้ยวไปหมดแม้มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตัวเอียงตัวบิด

บิดอย่างเนี้ยคนเชื่ออย่างนั้นพระเจ้าอุเทนก็เชื่อไปอย่างนั้นตามที่ตนเองเห็นคือไม่ได้สืบสาวเล่าเรื่องฟังแต่เห็นไหมว่าบางอย่างเนี่ยแม้เห็นจริงแต่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องจริงตามนั้นนะมันเป็นเรื่องที่เขาวางพล็อตเรื่องวาง

มีไม่เห็นสถานการณ์อย่างนั้นปุ๊บมันแก้สถานการณ์อะไรไม่ได้แล้วนะก็เลยต้องบอกบริวารของตนเองท่านทั้งหลายจงยังเมตตาจิตอันสม่ำเสมอนั่นแลให้เป็นไปในพระราชาผู้เป็นจอมแห่งนรชนในพระเทวีและในตนเนี่ยพวกเราดูแลสถานการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นอย่างเนี้ยจะให้พวกเรามานั่งแผ่เมตตามันไหวไหมมันจะเราจะสู้เราจะทำได้ไหม

องค์ถือธนูมีสันฐานดังงาช้างหรือเขาสัตว์ซึ่งมีกำลังแห่งการโก่งของคนพันหนึ่งคือด้วยกำลังบุญญฤทธิ์ของคนในยุคนั้นนะอย่างของพระเจ้าอุเทนเองเนี่ยธนูของเขา

โอ้โหมันสามารถสะท้อนกลับไปลูกศรหรือว่าลูกธนูสะท้อนกลับไปโอ้โหตกใจตกใจแต่ว่าสามารถหลบได้นะไม่ฉะนั้นก็ถูกลูกธนูตนเองที่ยิงออกไปเนี่ยมันย้อนกลับมาได้อันนี้ท่านถึงบอกว่าย้อนไปด้วยกำลังเมตตาของพระนางสามาวดีนี่ถือว่าเป็นฤทธิ์ไงที่ได้อธิบายไปเมื่อกี้ว่าฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยสมาธิดังนั้นพระนาง

อมยอมด้วยใจจริงๆยอมคุณธรรมความดีของพระนางสามาวดีจริงๆก็บอกว่าให้เป็นที่พึ่งเราได้ไหมพระนางสามาวดีสดับพระดำรัสของท้าวเธอแล้วก็ไม่ได้กราบทูลว่าดีแล้วสมมติเทพพระองค์จงสึงหม่อมฉันเป็นที่พึ่งเถิดคือแม้มีคุณธรรมเป็นถึงขั้นพระโสดาบันแต่ก็ไม่ได้อวดอ้างว่าตนเองเก่งตัวเองดีนะเนี่ยไม่ได้บอกว่านี่มาเอาหม่อมฉันเป็นที่พึ่งได้เลยแต่กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชหม่อมฉันถึงผู้ใดว่าเป็นที่พึ่งแม้พระองค์ก็จงถึงผู้นั้นแลว่าเป็นที่พึ่งเถิดเห็นไหมคือเนี่ยมีครูก็คือมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบรมครูดังนั้นพระนางสามาวดีเองก็นับถือพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบรมครูก็บอกพระเจ้าอุเทนว่าไอ้ตัวเราเนี่ยเป็นมนุษย์อยู่นะยังคลองเรือนอยู่อย่าเอาเราเป็นที่พึ่งเลยนู่นต้องเอาพระพุทธเจ้านู่นเป็นที่พึ่งพระนางสามาวดีผู้เป็นสาวิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้นกล่าวคำนี้แล้วก็กล่าวว่าพระองค์อย่าทรงถึงหม่อมฉันเป็นที่พึ่งเลยหม่อมฉันถึงผู้ใดว่าเป็นที่พึ่งข้าแต่มหาราชผู้นั้นคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั่นเป็นผู้เยี่ยมยอดขอพระองค์ทรงถึงพระพุทธเจ้านั้นเป็นที่พึ่งด้วยทรงเป็นที่พึ่งของหม่อมฉันด้วยเห็นไหมท่านก็พรมตัวแล้วก็บอกว่าเนี่ยให้ระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเกิดเนี่ยดังนั้นของเราเองเจออะไรก็ตามนะก็อย่าทิ้งพระพุทธเจ้าขอให้มีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจนะให้พระพุทธเจ้าอยู่ในใจนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็พระนางสามาวดีเองก็ไม่ได้อวดอ้างตนเองก็บอกว่าเออให้นับถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแล้วก็ขอให้พระเจ้าอุเทนเนี่ยเป็นที่พึ่งแก่นางด้วยเนี่ยก็กลับบอกกลับไปอย่างนั้นพระราชาทรงสดับคำของพระนางสามาวดีนั้นแล้วจึงตรัสว่าบัดนี้เรายิ่งกลัวมากขึ้นแล้วตรัสพระคาถานี้ว่าคือมันหวาดหวั่นนะโอ้โหอยู่ๆเห็นลูกธนูที่ตัวเองยิงออกไปนี่มันพุ่งกันมาแบบโอ้โหเกือบตายว่างั้นเฉียดตายถ้าหลบไม่ทันนี่ก็ตายเรานี้เลือนหลงยิ่งขึ้นที่ทั้งปวงย่อมมืดตื้อแก่เราสามาวดีเอ๋ยเจ้าจงต้านทานเราไว้และเจ้าจงเป็นที่พึ่งของเราลำดับนั้นพระนางสามาวดีก็ทูลเท้าเธออีกโดยในก่อนนั่นแลคือยังเขาจะว่ายังโอ้มันยังสั่นยังกลัวอยู่เนี่ยแม้พระนางสามาวดีให้สติว่านับถือพระพุทธเจ้าสิแต่ก็ยังรู้สึกโอ้ยังกลัวอยู่เนี่ยจะเรียกว่าสติขาดหรือสติแตกอะไรประมาณนั้นนะยังควบคุมมาไม่ได้เมื่อเท้าเธอตรัสว่าถ้าเช่นนั้นเราขอถึงเจ้าและพระศาสดาว่าเป็นที่พึ่งและเราจะให้พรแก่เจ้าดังนี้แล้วกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชพรจงเป็นสิ่งอันหม่อมฉันได้รับเถิดในความหมายนี้คำว่าพรของคนในยุคก่อนเนี่ย เราต้องไปศึกษาทำความเข้าใจนะคำว่าพรหมายถึงให้คำมั่นสัญญาว่าอยากจะได้อะไรเดี๋ยวเราจะพระราชทานให้นี่คือความหมายของคำว่าพรไม่ใช่ว่าขอให้อยู่เย็นเป็นสุขมีอายุขัยยืนยาวนี่นะดังนั้นบางคนบางท่านไปอ่านพระไตรปิฎกโดยเฉพาะในพระวินัยที่พระพุทธเจ้าตรัสกับหมอชีวกที่หมอชีวกไปขอพรว่าจะถวายผ้าอาบน้ำฝนจะถวายผ้าจำนำพรรษาอย่างเงี้ยแก่พระภิกษุสงฆ์คราวเนี้ยพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าชีวกเราไม่ได้ให้พรนานแล้วนะตั้งแต่บวชมาเนี่ยนั้นพรในความหมายถึงว่าพรที่หมายถึงคำมั่นสัญญานะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ไปเป็นกษัตริย์เหมือนชาวโลกแล้วดังนั้นพวกก็มาตีความแล้วกันให้พรมันผิดโอ้ยมันจะมีเรื่องราวอะไรหลากหลายที่จริงถ้าเราไปศึกษาทำความเข้าใจจริงๆมันมีอีกหลายตอนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสให้พระภิกษุสัมโมทนิยกถาก็มีหรือแม้ประชาชนมาขอพรพระภิกษุไม่ให้พรพระพุทธเจ้าก็บอกถ้าให้มีความสบายอกสบายใจก็ให้ไปอย่างเนี้ยมันมีอยู่หลายตอนอยู่ดังนั้นก็จะไม่ใช่ว่าคำว่าพรในความหมายในแต่ละจุดมันคืออะไรอันนี้ก็เหมือนกันคำว่าพรในความหมายนี้หมายถึงให้คำมั่นสัญญา
นาง

สามาบดีก็บอกรับไว้แล้วเดี๋ยวจะบอกให้ทีหลังว่าจะรับพรนั้นเป็นอะไรดังนั้นที่กล่าวมาที่ได้พูดมายาวยืดมาเนี่ยก็เพื่อจะให้เห็นว่าพระนางสามาวดีท่านแผ่เมตตาแผ่เมตตาเป็นฤทธิ์ที่เกิดด้วยสมาธิคราวนี้การแผ่เมตตานักเรียนก็เอ๊ะเราก็แผ่อยู่นะแล้วมันทำไมมันไม่มีฤทธิ์ขนาดนี้อะไรยังไงต้องดูว่าเมตตาในภาคทฤษฎีที่มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกกับเมตตาในความหมายของการปฏิบัติที่เกิดสมาธิเนี่ย

ในเรื่องนี้นี่มาปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่31พระสุตตันตปิฎกนะเล่มที่23ฉบับมหาจุฬาขุททกนิกายปฏิสัมภิทามรรคเมตตากถาว่าด้วยเมตตาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเมตตาเจโตวิมุตติอันบุคคลปฏิบัติแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งไว้เนืองๆสั่งสมแล้วปรารภเสมอดีแล้วพึงหวังได้อานิสงส์11ประการอานิสงส์11ประการอะไรบ้างคือ 1. หลับเป็นสุขนะดูดีนักเรียนนะเราแผ่เมตตาไหมไม่ใช่ก่อนนอนเนี่ยโอ้หมดแต่ดูซีรีส์แนวตั้งดูซีรีส์แนวตั้งแนวนอนหลับไปยังฝันเห็นตัวเอกฝันนางเอกนางร้ายทะเลาะกันยังกัดฟันนะถีบกันตกเตียงอยู่นะนี่แสดงว่าอันนั้นฝันไม่เป็นสุขแต่สำหรับผู้ที่แผ่เมตตาท่านบอกจะหลับเป็นสุขนะถ้าแม้จะฝันก็ฝันดีดังนั้นเนี่ยหลับเป็นสุขไหมบางคนฝันหลับไปแล้วกัดฟันโอ้โหสมัยก่อนมีสหธรรมิกอยู่รูปมาโอ้โหท่านกัดฟันนะแต่พอเริ่มหลับนั้นกัดตลอดเลยนะจนกระทั่งไปหาหมอเพราะว่ากัดจนฟันสึกนะดังนั้นนี่ท่านบอกว่า ถ้าเราแผ่เมตตาบ่อยๆก็จะหลับเป็นสุขตื่นขึ้นมาก็เป็นสุขท่านเปรียบเทียบเหมือนดอกบัวดอกไม้ที่ละแย้มบานอย่างเงี้ยมีความสุขสดชื่น 3. ไม่ฝันร้ายบางคนหลับไปแล้วก็ฝันร้ายตลอดเดี๋ยวโดนวัวไล่ขวิดบ้างโดนเขาไล่เข็นไล่ฆ่าบ้างแต่สำหรับผู้แผ่เมต

เป็นพระทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ได้ถวายสังฆทานได้ใส่บาตรได้อย่างนี้ไงนี่ก็เรียกว่าฝันดีไม่ได้ฝันร้ายความฝันนี่มันก็น้อยคนนะที่จะฝันถึงพระรัตนตรัยส่วนใหญ่ก็จะฝันกันไปสะเปะสะปะแต่ถ้าเกิดว่าใจเราผูกพันอยู่กับพระรัตนตรัยไม่แน่นะบางคนอาจจะฝันเห็นพระพุทธเจ้ามีพระอรหันต์อยู่องค์หนึ่งนะท่านฝันเห็นพระพุทธเจ้านี่แหละฝันแล้วท่านปลื้มมากที่มีโอกาสได้ฝันเห็นพระพุทธเจ้าแค่ฝันเห็นนะโอ้ฝันไปเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จเดินมาตนเองเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วก็

เวียนว่ายตายเกิดจนกระทั่งมาถึงชาติปัจจุบันเนี่ยได้เกิดเป็นผู้ชายแล้วก็ได้ออกบวชแล้วจะชื่อพระอรหันต์ได้เป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านได้ชื่อว่าพุทธสัญญิกะเถราประธานมั้งประวัติของพระพุทธสัญญิกะคือมีพระพุทธเจ้าเป็นสัญญาจำ

ห้าเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายคืออมนุษย์ก็คือพวกผีสางนางไม้ต่างๆพวกนี้เห็นเรารู้สึกรักใคร่ปรารถนาดีแต่พวกอมนุษย์มันไม่รักโอ้มันก็จะทำร้ายเอาก็มีเหมือนกันนะดังนั้นท่านบอกถ้าหากเราแผ่เมตตาบ่อยๆก็จะเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายด้วยหกเทวดาทั้งหลายรักษาเห็นไหมล่ะไปที่ไหนปุ๊บโอ้ด้วยกำลังเมตตาจิตของเราเหล่าเทพยดาอารักษ์ทั้งหลายที่อยู่ตามที่ต่างๆเหล่านั้นก็จะลงมาดูแลรักษาไม่ให้เราได้เจอเหตุเพศภัยที่ไม่ดีเจ็ดไฟยาพิษหรือสัตรากำกลายไม่ได้คือจะโดนไฟไหม้มันก็มีเหตุที่ทำให้ไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยเขาใส่ยาพิษมาก็มีเหตุทำให้ไม่ได้กินหรือสัตรากำกลายเขายิงปลาหรือเขามีดมาฟันมาแทงมาต่างๆนะก็ไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่ากำลังเมตตาเนี่ยมันช่วยปัดเป่าเอาไปได้แปดจิตตั้งมั่นเร็วดังนั้นหลายๆคนหลายๆท่านทำไมเรานั่งสมาธิมา5 ปี 10 ปี 20

ลืมสติตายตัวที่สำคัญถ้าไปหลงเขาเรียกว่าหลงทำกาละหรือหลงตายอันนี้อันตรายแล้วควบคุมไม่ได้ก็จะสามารถทำให้ใจของเราเนี่ยหลุดออกไปอาจจะไปเกาะเกี่ยวในเรื่องของบาปอกุศลไปเห็นภาพของบาปอกุศลที่ตัวเองกระทำโอ้ตัวนี้อันตรายก็ไปสู่อบายภูมิอย่าลืมว่าหากว่าจิตของเราเศร้าหมองก็มีอบายเป็นที่ไปถ้าจิตผ่องใสก็มีสุคติเป็นที่ไปดังนั้นการที่เราไม่หลงลืมสตินี่ในก่อนตายเป็นเรื่องที่สำคัญ11เมื่อยังไม่แทงตลอดคุณวิเศษอันยอดยิ่งย่อมเข้าถึงพรหมโลกส่งไปถึงพรหมโลกนะถ้าหากว่าใครที่เจริญเมตตาบ่อยๆแล้วเราไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานในชาตินี้ได้ท่านบอกกำลังบุญของเมตตาเนี่ยสามารถส่งผลทำให้ผู้นั้นนี่อาจจะเป็นว่าเราปรารถนาก็สามารถส่งไปถึงพรหมโลกได้บางคนบอกโอ้ยดังนั้นเราแผ่เมตตาแล้วเราอยากไปดูสิทธิ์บุรีวงบุญพิเศษคนบรมศาสตร์ทำไงอ่ะมันจะส่งเราไปถึงพรหมโลกคืออันนี้เป็นความปรารถนาว่าเราจะไปนะกำลังเมตตาเราถึงกำลังบุญเราถึงแต่ว่าการที่จะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยมันต้องมาดูรายละเอียดอีกนะว่าการแผ่เมตตาเราเป็นอย่างไรถูกวิธีการไหมภิกษุทั้งหลายเมตตาเจโตวิมุตติอันบุคคลปฏิบัติแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วทำเป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งไว้เนืองเนืองสั่งสมแล้วปรารภเสมอดีแล้วพึงหวังได้อานิสงส์11ประการนี้ก็เป็นอานิสงส์11ประการของการแผ่เมตตาคราวนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อไปว่าการแผ่เมตตาเนี่ยเมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปโดยไม่เจาะจงก็มีเอาละสิแผ่ยังไงแผ่ไปไม่เจาะจงเมตตาเจโตวิมุตต์แผ่ไปโดยเจาะจงก็มีเมตตาเจโตวิมุตต์แผ่ไปสู่ทิศทั้งหลายก็มีอันนี้ยกตัวอย่างมาจริงๆมันมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องแผ่เมตตานี้มีมากกว่านี้แต่ถ้ายกตัวอย่างมาให้เห็นว่าอ๋อมันแผ่ไม่เจาะจงคืออย่างไรแผ่เจาะจงคืออย่างไรแผ่ไปในทิศทั้งหลายคืออย่างไรเมตตาเจโตวิมุตต์แผ่ไปโดยไม่เจาะจงด้วยอาการเท่าไรเมตตาเจโตวิมุตต์แผ่ไปโดยเจาะจงด้วยอาการเท่าไรเมตตาเจโตวิมุตต์แผ่ไปสู่ทิศทั้งหลายด้วยอาการเท่าไรอันนี้เรามาศึกษาในภาคทฤษฎีก่อนนะเดี๋ยวเราไปสรุปในเรื่องของภาคปฏิบัติว่าเออแล้ววิธีการแผ่เมตตาในหลักของการปฏิบัติที่ว่าด้วยสมาธิฤทธิ์ที่เกิดสมาธิหรือเมตตาที่สามารถเกิดฤทธิ์ได้เนี่ยมันต้องทำอย่างไรคือเมตตาเจโตวิมุตต์แผ่ไปโดยไม่เจาะจงด้วยอาการ5อย่างเมตตาเจโตวิมุตต์แผ่ไปด้วยเจาะจงโดยเจาะจงด้วยอาการ7อย่างเมตตาเจโตวิมุตต์แผ่ไปสู่ทิศทั้งหลายด้วยอาการ10อย่างโอ้5 7 10นะไม่ใช่5บวก7เป็น10ไม่ใช่นะก็คือไม่เจาะจงใน5อย่างเจาะจง7อย่างแล้วก็แผ่ไปทิศทั้งหลายเนี่ย10อย่างนี่ท่านก็มาขยายความว่าเอ๊ะแล้วเราแผ่ไปโดยไม่เจาะจง5อย่างคือยังไงเมตตาเจโตวิมุตต์แผ่ไปโดยไม่เจาะจงด้วยอาการ5อย่างอะไรบ้างคือ 1. ขอสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิดนี่คือความหมายที่เวลาเราขยายใจของเราออกไปกระแสใจของเราออกไปนะก็ขอให้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตน 2. ขอปานชาติทั้งปวงนะก็คือสัตว์ที่มีลมที่มีลมหายใจที่มีชีวิตเนี่ยปานชาติตัวนี้นะก็ขอให้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตน 3. ขอพูดทั้งปวงตัวนี้ถ้าเราได้เคยฟังเรื่องราวอนุบาลฝันในฝันพูดนั้นอย่างหนึ่งนะพูดอย่างหนึ่งผีอย่างหนึ่งพูดผีปีศาจปีศาจนั้นอย่างหนึ่งซึ่งคำว่าพูดตรงเนี้ยบางแห่งบางท่านก็ไปตีความว่าโอ้พูดตัวนี้มันหมายถึงมนุษย์ก็ได้ที่แสวงหาการไปเกิดภูตะหรือภูติตัวนี้บางทีเขาก็เขียนภูติก็มีนะก็หมายถึงการแสวงหาหรือการเป็นอะไรต่างเขาก็ตีความเป็นว่าพูดนี้หรื
หมายถึงมนุษย์

หรือสัตว์ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดก็มีแท้ที่จริงถ้าเราไปค้นคว้าดูภูตะตัวเนี้ยมันเป็นหมายถึงพูดที่อยู่ในหมู่ของพวกพูดผีปีศาจแล้วนั่นแหละ

เวรไม่เบียดเบียนไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิดเพราะพูดถ้ามองจากเรื่องของการศึกษาในอนุบาลฝันในฝันก็ดีหรือเราฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องโลกวิญญาณต่างๆพวกนี้มันจะมีกลุ่มหนึ่งที่สามารถมีฤทธิ์ในการแสดงตนได้บางตัวบางพวกพูดบางพวกก็สามารถแสดงตนเป็นไก่ได้เหมือนเราในห้องแอร์อย่างเนี้ยเอ๊ะอยู่ๆทำไมมันมีผีเสื้อบินเข้ามาเต็มไปหมดเลยทั้งที่เราปิดประตูหน้าต่างปิดอะไรหมดแล้วอย่างนี้บางทีมันก็เป็นฤทธิ์ของพวกพูดเหล่านี้ก็มีนะหรือบางทีเรากำลังนั่งกันอยู่ในห้องแอร์อย่างนี้อย่างดีไม่มีรูไม่มีที่จะมีช่องอะไรต่างๆได้เลยอ้าวบางทีมีงูเลื้อยเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้บางทีมันเกิดจากพูดก็มีพวกนี้ก็จะมีฤทธิ์บางส่วนที่สามารถแสดงฤทธิ์แสดงตนออกมาได้แล้วก็เป็นเหตุเหมือนกันว่าการที่แสดงของเขานั้นแสดงอะไรอย่างเช่นถ้าเราไปอ่านประวัติของพระธุดงค์หลายๆองค์หลายๆท่านก็จะเจอพวกพูดเหล่านี้บางทีมันมาทดลองตบะบารมีทดลองใจของท่านก็มีคือแปลงตัวมาเป็นงูตัวขนาดเนี่ยเสาอย่างเนี้ยเสาสภาของเราหรือเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นเมตรหรือบางทีใหญ่มากที่เราเคยได้ฟังหลวงปู่อยู่องค์หนึ่งที่ท่านเป็นสัมมาเนนตอนนั้นนะที่ท่านเดินธุดงค์ไปนั่งอยู่โอ้โหมันเป็นพูดนะเขาเรียกว่าเป็นงูเจ้าที่ประมาณนั้นอ่ะใหญ่ขนาดไหนคือเหมือนเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยมันเลื้อยมาเอาสี่ข้างมันอ่ะเนี่ยมาถูไปที่แก้มท่านอ่ะทีแรกท่านกลัวนะกลัวน้ำตาไหลเลยแต่พอมานึกได้เอ๊ะเราก็อุทิศชีวิตให้กับพระศาสนาแล้วนี่อ้าวถ้ามันมีเวรต่อกันอยากกินก็กินเลยเนี่ยมันเลื้อยมาลองเลื้อยมามวนจากนั้นมันก็เลื้อยหายไปอย่างนี้ก็มีดังนั้นไอ้พวกเหล่านี้เจอเยอะหรือพูดบางตัวบางแห่งก็แสดงฤทธิ์ลองใจให้เห็นเป็นทองก็มีให้เห็นเป็นแก้วแหวนเงินทองลองดูว่าองค์พระนี่ยังมีความโลภอยู่ไหมมาแสวงหาโมกขธรรมจริงไหมอะไรไหมพวกนี้ก็เจอหลากหลายซึ่งพอเราไปอ่านประวัติเหล่านี้บางคนบางท่านไม่เข้าใจก็จะมองว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้หรือท่านขี้โม้หรือเปล่าท่านโกหกหรือเปล่าไม่มีใครไปด้วยนี่ท่านก็เขียนได้เป็นตะนี่แต่ถ้าเราศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพวกพูดนี้ก็เข้าใจว่าอ๋อบางอย่างเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากกายละเอียดที่เขาสร้างขึ้นมานะมันไม่ใช่เกิดเป็นงูจริงๆที่ตัวขนาดนั้นพวกก็จะไปแสวงหากันว่ามันอยู่ถ้ำไหนแสวงหากันไม่เจออะไรอย่างนี้นะอันนี้พูดทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิดสี่ขอบุคคลทั้งปวงนะครับบุคคลผู้หญิงผู้ชายต่างๆพวกเนี้ยแต่จะเป็นใครก็ตามที่เป็นคนทั้งหลายเนี่ยนะก็เหมือนกันก็เป็นผู้ที่ไม่มีเวรไม่มีภัยนั่นแหละไม่เป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิด5ขอผู้ที่นับเนื่องด้วยอัตภาพทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิดเมตตาเจโตยมุตแผ่ไปโดยไม่เจาะจงด้วยอาการ5อย่างนี้นี่นักเรียนก็รู้ว่าอ๋อนี่เขาเรียกว่าเราแผ่ไปอย่างนี้ไม่เจาะจงอะไรเลยเอาภาพรวมๆนะภาพรวมๆนี่เขาเรียกว่าวิธีการแผ่แบบไม่เจาะจงแล้วก็นี่มาดูวิธีการแผ่เจาะจงเป็นอย่างไรเมตตาเจโตมุตแผ่ไปโดยเจาะจงด้วยอาการ7อย่างอะไรบ้างคือ 1. ขอสตรีทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิดอันนี้จะแผ่เจาะจงมาแล้วเฉพาะกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรีอะไรพวกนี้ก็แผ่ไปสำหรับกลุ่มเฉพาะอันนี้เจาะจงสำหรับกลุ่มผู้หญิงขอบุรุษทั้งปวงก็เป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนถดอันนี้แผ่ไปที่กลุ่มผู้ชายขออารยชนทั้งปวงอันนี้แก่ไปที่กลุ่มของผู้นำเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิดแล้วข้อ4ขออนาลยชนทั้งปวงอนาลยชนคือพวกไหนเนี่ยก็คือพวก

ประมาณนั้นมั้งพวกไม่มีวัฒนธรรมอะไรประมาณนั้นน่ะพวกอนาริยชนขอเทวดาทั้งปวงอันนี้แผ่ไปถึงเทวดาด้วยเนี่ยแผ่ไปถึงเทวดานะนักเรียนเราต้องเข้าใจว่าวิธีการแผ่ไม่ตามต้องไปถึงพวกเทวดาด้วยพวกเทวดาเหล่านี้เขาก็รับรู้ได้เพราะเขาเห็นบางทีถ้าอยู่ในภพใกล้เคียงกับมนุษย์อย่างเงี้ยเขาก็จะเห็นความสว่างในตัวของแต่ละคนใครที่ทำสมาธิเข้าถึงสมาธิขั้นสูงได้เลยได้เขาก็จะเห็นก็รับรู้ได้พวกเทวดามันก็คืออดีตมนุษย์เกรงว่าบุญกรรมที่เขาทำมันได้ระดับไหนระดับภูมิลุกขะเทวาภูมิเทวาลุกขะเทวาอากาศเทวาชั้นจตุมหาริกาดาวดึงยามาดูสิตนิมมาปรนิมมิตวสวัตตีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ย ก็แผ่ไปพวกเทวดาหกขอมนุษย์ทั้งปวงนี่ขยายมาแล้วเป็นกลุ่มๆ

เมตตาเจโตมุตแผ่ไปโดยเจาะจงด้วยอาการ7อย่างอย่างนี้นี่สำหรับแนวทางของการแผ่เมตตาซึ่งเราก็จะเห็นว่าไม่เจาะจงคือยังไงเจาะจงคือยังไงเมตตาเจโตมุตแผ่ไปโดยทิศทั้งหลายด้วยอาการ10อย่างอะไรบ้างคืออันนี้แผ่ไปตามทิศนะขอสัตว์ทั้งปวงในทิศบุรพาบุรพาก็ตะวันออกจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิดขอสัตว์ทั้งปวงในทิศปัจฉิมในทิศปัจจิมก็คือตะวันตกนะปัจจิมก็แผ่ขยายออกไปในทิศปัจจิมขอสัตว์ทั้งปวงในทิศอุดรอุดรก็คือทิศเหนือขอสัตว์ทั้งปวงในทิศทักษิณทิศใต้นะขอสัตว์ทั้งปวงในทิศอาคเนก็คือตะวันออกเฉียงใต้ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศพายัพตะวันตกเฉียงเหนือขอสัตว์ทั้งปวงในทิศอีสานตะวันออกเฉียงเหนือขอสัตว์ทั้งปวงในทิศหรดีตะวันตกเฉียงใต้ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องล่างในทิศเบื้องล่างก็คือตั้งแต่ใต้ดินลงไปพวกเนี้ยขอสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องบนไล่ตั้งแต่พวกนกพวกอะไรต่างๆในทิศอากาศเนี่ยจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิดนี่อันนี้แผ่ไปตามทิศต่างๆขอปานชาติทั้งปวงในทิศบุรพาขยายมาแล้วเห็นไหมว่าก็จะรวบมาแล้วตั้งแต่แรกๆเลยที่เราได้กล่าวไปเจาะจงไม่เจาะจงก็รวบมาเลยขอพูดทั้งปวงบุคคลทั้งปวงผู้ที่นับเนื่องด้วยอัตภาพทั้งปวงสตรีทั้งปวงบุรุษทั้งปวงอารยชนทั้งปวงอนารยชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงอันนี้ขยายไปตามทิศนั้นที่ท่านละเอาไว้เนี่ยไปยันใหญ่เอาไว้เนี่ยก็ไปทั้งทิศต่างๆตามที่กล่าวไว้เมื่อกี้นี้นะเรียกว่าทั้ง8ทิศแล้วก็ทิศเบื้องล่างทิศเบื้องบน10ก็รวมเป็น10ทิศนี่นะ1ขอปานาติขอวินิปาตกัตขอวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศบุรพาจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิด2ขอวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศปัจฉิมทิศปัจฉิมหรือทิศปัจจิมนี่นะ3ขอวินิปัตกัตอันนี้ท่านมาถึงทิศเบื้องล่างขอวินิปัตกัตสัตว์ทั้งปวงในทิศอุดรขอวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศทักษิณขอวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศอาคเนขอวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศพายัพขอวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศอีสานขอวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศหรดีขอวินิปาติกัสสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องล่างขอวินิปาติกัสสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องบนจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิดเมตตาเจโตมุตแผ่ไปในสู่ทิศทั้งหลายด้วยอาการ10อย่างนี้นี่ก็เป็นการกล่าวถึงเรื่องราวการแผ่เมตตาโดยในภาคทฤษฎีคราวนี้ในภาคปฏิบัติจริงๆแล้วเราจะทำยังไงในให้มันเกิดเป็นการแผ่เมตตาที่เกิดอนุภาพที่ได้กล่าวไปตั้งแต่แรกๆแล้วว่าสมาธิหรือว่าฤทธิ์แผ่ไปด้วยสมาธิอันนี้ที่ท่านขยายความนี่นะนางสามมาวดีมีฤทธิ์แผ่ไปด้วยสมาธิเอ๊ะมันจะสมาธิมันเกิดอย่างไงถ้าเราไปศึกษาทำความเข้าใจอ๋อในภาคปฏิบัติเนี่ยถึงแม้ในทางทฤษฎีเราฟังมาปุ๊บเนี่ยมันแผ่ยังไงมันถึงจะมีฤทธิ์พอภาคปฏิบัติใจของเรามันต้องนิ่งก่อนนะต้องนิ่งต้องเข้าถึงสมาธิจะเรียกเป็นคณิกะสมาธิอัปปนาสมาธิอะไรไงก็ตามจะเป็นสมาธิเบื้องต้นเบื้องกลางหรือนิ่งสนิทไปยังไงแต่เมื่อจะแผ่เมตตาใจต้องนิ่งเป็นสมาธิก่อนไม่ใช่ว่าเราไปท่องเปล่าๆอย่างเดียวนะไปท่องเปล่าๆอย่างเดียวว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่ภัยคือท่องไปอย่างนั้นน่ะมันเป็นแค่ความทรงจำแต่เรื่องของการแผ่เมตตานั้นมันต้องเกิดจากสมาธิแล้วมันจะเป็นกระแสจากใจที่เกิดความปรารถนาดีคราวนี้พอใจเราเป็นสมาธิเมื่อเกิดสมาธิขึ้นตอนที่จะแผ่เมตตาบางคนก็ถามไอ้

เราจะแผ่ช่วงไหนดีจะแผ่ก่อนนั่งสมาธิหรือจะแผ่หลังนั่งสมาธินะแท้ที่จริงถ้าว่าตามหลักแล้วเนี่ยมันต้องแผ่เมื่อใจเป็นสมาธินั่นก็แสดงว่าต้องแผ่ตอนหลังที่เรานั่งสมาธิเมื่อใจเราเป็นสมาธิแล้วนะคือนั่งไปจนกระทั่งจะเลิกแล้วนะก็ไปแผ่เมตตาตอนนั้นคราวนี้พอจะแผ่เนี่ยคำว่าแผ่คือยังไงในหลักของการปฏิบัติมันจะต้องจิตของเราประกอบดวงขึ้นมา

กลางใจกลางกายของเราเนี่ยนะศูนย์กลางกายฐานที่7ของเราเนี่ยจากนั้นดวงเนี่ยเป็นดวงที่บรรจุความรักความปรารถนาดีความมีเมตตาอยู่ในดวงนี้ความรักความปรารถนาดีความมีเมตตาขนาดไหนเอาขนาดว่าคนที่เราเกลียดที่สุดเนี่ยคนที่เรารู้สึกว่าโอ้โหทำร้ายเรามาเราไม่ชอบเรารู้สึกเกลียดมากเลยถ้าเขามานั่งต่อหน้าเราเนี่ยเราไม่มีความโกรธเขาเลยไม่มีความเกลียดเขาเลยมีความรักปรารถนาดีเหมือนแม่ที่รักลูกหรือเหมือนคนที่รักษารักดวงตาตนเองข้างเดียวอย่างเงี้ยคือมีความรักปรารถนาดีเขาเหมือนลูกเหมือนญาติตัวเองจริงๆ

อยู่ในดวงเมตตาของเราอย่างนี้จากนั้นเนี่ยก็ขยายความรักความปรารถนาดีมาที่ตัวเราก่อนไปทั่วทุกทิศทิศซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนเหมือนอะไรมันก้อนน้ําแข็งที่มันขยายไอเย็นออกไปรอบทั่วทั้งตัวไงขยายออกมาคลุมตัวเราขยายตัวเราก่อนให้ตัวเราเนี่ยมีไม่มีเวรไม่มีภัยมีความสุขอะไรต่างๆแล้วก็ขยายมาที่ตัวเราจากนั้นจึงขยายเป็นวงรอบออกไปนะซ้ายขวาหน้าหลังด้านบนเห็นไหมก็ขยายคลุมไปทั้งถ้าอยู่ในครอบครัวเนี่ยแล้วก็คลุมไปทั้งบ้านของเราสรรพสัตว์ทั้งหลายจะเป็นสัตว์สองเท้าเท้ามากเท้าน้อยไม่มีเท้าจิ้งจกตุ๊กแกมดอะไรต่างๆที่อยู่ในบ้านคนในบ้านอย่างเงี้ยแล้วก็แผ่ขยายแม่เทวดาผีสางนางไม้ต่างๆที่อยู่ในบ้านก็แผ่ไปนี่ขยายออกไปจากตัวของเราเนี่ยขยายออกไปคลุมไปทั้งบ้านของเราจากนั้นก็แผ่ขยายคลุมไปบ้านรอบข้างคลุมไปทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลจังหวัดอำเภอจังหวัดไปทั้งคลุมไปทั้งประเทศอย่างนี้ไง

ขยายคลุมไปอย่างนั้นนะแผ่หมายถึงว่าใจเราขยายคลุมไปคลุมไปคลุมไปทั้งโลกคลุมไปทั้งจักรวาลคลุมไปทั้งแสงโกฏจักรวาลอนันตจักรวาลคลุมภพสามกามภพรูปภพอรูปภพอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือมันต้องเกิดสมาธิแล้วแผ่ออกไปอันนี้ถ้าเป็นขั้นที่ผู้ปฏิบัติจนกระทั่งเขาไปรู้ไปเห็นเขาก็จะ เห็นว่าออกกระแสใจที่ดวงเมตตาหรือกระแสแห่งความเมตตามันออกไปอย่างไรแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่ถึงขนาดนั้นเราก็ฝึกเนี่ยฝึกแผ่ไปอย่างเงี้ยฝึกแผ่ไปฝึกแผ่ไป

จากสมาธิ ไม่ได้เกิดจากการแผ่ด้วยการพูดเปล่าๆอย่างเดียวถ้าเป็นเนี้ยมันถึงจะมีฤทธิ์ถ้าเราไปท่องจำสเปสตาอเวลามันก็ได้แค่ระดับหนึ่งนะมันก็เป็นนักท่องจำไปคือกระแสใจหรือกระแสของความรักความปรารถนาดีเนี่ยบางทีบางคนเอ้ยมันเป็นไปได้หรือมันเมื่อหรือเปล่าซึ่งเราเคยได้ยินได้ฟังนักวิทยาศาสตร์ที่เขาเอาไปทดลองนั่นไงเห็นไหมว่าแค่เอาต้นไม้สองสอง

ช้านะก็ด่าไอ้ด่าคนอยากด่าอะไรก็ด่าไปด่าไปเรื่อยๆด่าไปใส่แค่ต้นไม้นั่นนะไอ้ต้นผักที่ปลูกไว้นะแต่อีกฝั่งหนึ่งขวามือนี่ก็ไปแผ่เมตตาพูดคำดีปรารถนาดีเออท่านบอกว่าสองฝั่งเนี่ยมันโตไม่เหมือนกันนะไอ้ผักฝั่งนี้ถ้าเราพิสูจน์ว่าเอ๊ะบางทีมันอาจจะอยู่ที่สายพันธุ์มันมั้งก็อาจจะหลายๆต้นหน่อยก็ได้ทดลองดูคือกระแสของความรักความปรารถนาดีกับกระแสของการโกรธหรือกระแสของความไม่ดีเนี่ยมันจะมีผลถ้าเรามองจากความเป็นจริงเหมือนคลื่นอย่างเนี้ยเออมันคลื่นวิทยุคลื่นทีวีต่างๆมันก็เหมือนเป็นคลื่นของความสะอาดบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นจากใจของเราที่มีความรักความปรารถนาดีมันก็คล้ายๆอย่างนั้นนะมันแผ่ขยายเป็นกระแสคลื่นออกไปในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะปีนี้ก็บอกมันจะเข้าสู่ยุคอะไรนะซูเปอร์เอลนิโญเลยต่างๆเนี่ยเห็นบอกว่าตั้งแต่ปลายเดือนนี้เป็นต้นไปมันจะเข้าสู่ซูเปอร์เอลนิโญจะแรงจะแรงมากจะร้อนมากนะคลื่นความร้อนจะขึ้นสูงมากอาจจะแรงไปจนทั้งถึงปีหน้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นไอ้คลื่นความร้อนอะไรพวกนี้ทำไมนักวิทยาศาสตร์เขาไม่สามารถแก้ไขได้ในเมื่อมันมีคลื่นความร้อนทำไมไม่ผลิตคลื่นความเย็นนะแทนที่จะเอางบประมาณไปผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์มาเข็นมาฆ่ามนุษย์เสียหายไปไม่รู้กี่ล้านล้านเนาะหรือบางทียิงพากันไปถึงดวงจันทร์ดวงอังคารเพื่ออะไรทำไมไม่เอางบประมาณพวกนี้มาวิจัยทำดาวเทียมอะไรก็ได้นะยิงขึ้นไปแล้วก็มันมีคลื่นความร้อนแล้วก็ยิงคลื่นความเย็นมาสิแอร์มันทำให้เย็นได้เลยใช่ไหมตรงไหนมันแรงก็ยิงคลื่นมาให้เมฆมันสามารถทำให้ฝนตกตรงนั้นได้ถ้าไหนมันท่วมไม่ให้ฝนตกก็ยิงคลื่นไปอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะทำได้นะก็เห็นว่าพากันเก่งนักเก่งหนาหนีไปจนถึงดาวอังคารแล้วทำไมแค่นี้มันยังทำไม่ได้มันไม่ทำอะไรมันจะพากันไปคิดผลิตแต่อาวุธยุทโธปกรณ์มาเข็นมาฆ่ามันก็ยิ่งสร้างคลื่นของความเกลียดชังคลื่นของการเข็นฆ่าพยาบาทปองร้ายมันก็จะยิ่งร้อนขึ้นร้อนขึ้นโลกมันก็ร้อนขึ้นร้อนขึ้นคือมันไม่คิดที่จะมาช่วยกันดูแลโลกไงคิดจะทำลายล้างซึ่งกันและกันเห็นไหมมันมีผลนะกระแสใจของแต่ละคนกระแสความรักความปรารถนาดีคือคลื่นกระแสพวกนี้ก็เหมือนกันพอคลื่นกระแสแห่งความเมตตาปรารถนาดีแล้วแผ่ขยายออกไปถึงบอกไงว่าสัตว์บางชนิดแม้มันจะดุยังไงแต่พอได้รับกระแสแห่งความเมตตาปรารถนาดีที่แผ่ออกไปโดยเฉพาะพระธุดงค์หรือพระนักเดินป่าในสมัยก่อนเนี่ยเป็นพื้นฐานของท่านนะเรื่องของความแผ่เมตตาดังนั้นพวกงูพวกช้างพวกเสือพวกอะไรต่างๆบางองค์บางท่านนั่งแผ่เมตตาโอ้โหสัตว์นี่มานั่งล้อมนะสิงสารสัตว์มานั่งล้อมมานั่งฟังอันไหนที่ว่าดุร้ายต่างๆด้วยแสกระแสความเมตตาของท่านก็สามารถทำให้พวกนี้มันเชื่องได้มันรักมันปรารถนาดีต่อท่านได้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆคือใจของเราเนี่ยพอเป็นสมาธิแล้วพอก่อนออกจากสมาธิหรือก่อนจะนอนอย่างเงี้ยแล้วก็แผ่ไปอย่างนี้นี่คือภาคปฏิบัติถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆกระแสของเราก็จะตั้งมั่นขึ้นพอทำแรกๆมันอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่พอทำบ่อยเข้ามันก็จะคุ้นเคยทำได้มากขึ้นนี่เป็นการแผ่เมตตาทั้งในภาคของทฤษฎีแล้วก็ภาคของการปฏิบัติให้นักเรียนเอาไปทำความเข้าใจอย่างนี้ถ้าไม่ฉะนั้นก็จะงงว่ามันจริงหรือทำไมโยมก็ท่องสัพเพสัตตาเอาเวลาอภยาประชาทุกวันทำไมมันไม่มีฤทธิ์สักทีนะคือไอ้ท่องนะมันส่วนหนึ่งนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเอาไปทำให้ได้นะต้องฝึกทำให้ได้อย่างที่บอกไปว่ามันทำได้ขนาดที่ว่าโอ้โหเราเคยมีแต่คนเคยทำร้ายเราเนี่ยเคยทำให้เราเจ็บปวดอะไรต่างๆพวกนั้นนะเราแผ่เมตตาให้อภัยเขาได้ไหมรักปรารถนาเขาได้จริงๆไหมถ้าทำได้ก็แสดงว่ากระแสใจเราก็หลุดออกมาอันนี้เป็นเรื่องราวของสมาธิฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยสมาธิที่เล่า

เรื่องราวมากล่าวมาทั้งหมดก็คือให้เห็นอนุภาพของสมาธิของนางสามาวดีตรงนี้นะก็นี่เหตุการณ์ตรงนี้ต่อไปเนี่ยยังไงเมื่อพระนางสามาวดีบอกอย่างนั้นกษัตริย์เองหรือพระเจ้าอุเทนเองก็รู้สึกเห็นอนุภาพเริ่มเชื่อมั่นคือเชื่อมั่นจากคนที่อยู่ใกล้ตัวก็คือพระนางสามาวดีแล้วก็บริวารแล้วจึงได้มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่พระนางสามาวดีนับถือก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท้าวเธอเสด็จเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทรงถึงพระองค์เป็นสรณะแล้วคือคำว่าทรงถึงก็หมายถึงว่าได้นับถือพระพุทธเจ้าคือตอนแรกเนี่ยอย่าลืมว่าในยุคนั้นพระพุทธศาสนาเขาถือว่าเป็นศาสนาใหม่เป็นคำสอนใหม่ผู้คนก็ยังไม่ได้ให้ความสำคัญมากมายแม้กษัตริย์หลายๆแคว้นหลายๆแห่งท่านก็เลยไม่ได้เห็นความสำคัญนะก็ยังมีประเพณีนิยมเขาอยู่อะไรอยู่พระเจ้าอุเทนถ้าไม่ได้มาเจอพระนางสามาวดีดึงมาเข้าวัดอย่างนี้ก็คงจะยากเหมือนกันคราวนี้พอมาเจอเหตุการณ์อย่างนั้นเขาก็เลยยอมรับนับถือพระพุทธเจ้านับถือพระพุทธศาสนาทรงนิมนต์ถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์สิ้น7วันแล้วทรงเรียกพระนางสามาวดีว่ามาตรัสว่าเจ้าจงลุกขึ้นรับพรคำว่ารับพรอย่างที่บอกว่ารับคำมั่นสัญญาที่เราให้เอาไว้อยากได้อะไรล่ะเหมือนเวลาเราบอกลูกบอกหลานไงสอบไม่ได้นะเดี๋ยวให้รางวัลนี่ถ้าเทียบเป็นปัจจุบันก็คือให้รางวัลได้เวลารับรางวัลแล้วถ้าเป็นเราจะเอาอะไรดีนักเรียนนี่เขาจะให้รางวัลจะรับอะไรดีคราวนี้พระนางสามาวดีเองเนี่ยหัวใจของท่านผูกพันอยู่กับพระรัตนตรัยผูกพันอยู่กับพระพุทธศาสนาพระนางสามาวดีกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชหม่อมฉันไม่มีความต้องการด้วยสิ่งทั้งหลายมีเงินเป็นต้นแต่ขอพระองค์จงพระราชทานพรนี้แก่หม่อมฉันคือพระศาสดาพร้อมทั้งภิกษุ500รูปจะเสด็จมาในที่นี้เนืองนิดได้โดยประการใดขอพระองค์ทรงกระทำโดยประการนั้นเถิดหม่อมฉันจักฟังธรรมโอ้โหคือตอนแรกเนี่ยด้วยความที่พระเจ้าอุเทนยังไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสถ้าเราย้อนกลับไปดูตอนที่ผ่านๆมาแต่หัวใจของความเป็นพุทธสาวิกาด้วยความที่บรรลุธรรมกันแล้วเป็นพระโสดาบันกันแล้วก็พากันไปเจาะช่องเพื่อดูพระพุทธเจ้าเสด็จไปบ้านของเศรษฐีคนนั้นบ้านของเศรษฐีคนนี้คือเห็นได้แต่เห็นอยู่บนปราสาทนะด้วยความที่มันมีกฎระเบียบของทางราชสำนักเขาไม่สามารถที่จะไปเดินเตร่เฮฮาได้ตามอำเภอใจแต่ก็อยากจะเห็นพระพุทธเจ้าคือเห็นภายในนั้นส่วนหนึ่งแต่ก็อยากเห็นด้วยตาหยาบกายหยาบด้วยตาเนื้อเหมือนกันสุดท้ายก็พากันไปเจาะช่องเจาะรูเพื่อจะบูชาพระเจ้าอุเทนไปเห็นบอกไปเจาะทำไมรูเล็กๆก็เลยสร้างเป็นหน้าต่างให้เลยไงแต่ก็พระเจ้าเทนในตอนนั้นยังไม่ศรัทธานะแต่ตอนนี้ศรัทธาแล้วก็เลยถือโอกาสว่าโอ้โหไม่อยากได้พรอื่นเลยเงินทองไม่อยากได้ขออยากได้ทำบุญเนี่ยกว่าเขาจะได้ทำบุญนะนี่ขนาดมีความพร้อมทั้งเรื่องของทรัพย์สินเงินทองต่างๆนะแต่โอกาสไม่เปิดแต่พวกเรานี่เปิดตลอดนะเปิดตลอดอยากจะมาทำบุญหอฉันก็มาอยากจะมาไหว้พระเจดีย์ก็มาอยากจะมาทำบุญอะไรก็มาโอกาสมีแต่เราจะโอกาสนั้นมาสั่งสมบุญบารมีไหมแต่เนี่ยกว่าท่านจะได้ทำดูดิโอ้โหต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จึงได้ขอพรว่าอยากจะถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์500รูปมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขทรงเป็นประธานอยากจะฟังธรรมเนี่ยพระราชาถวายบังคมพระศาสดาทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงทรงเสด็จมาในที่นี้หนึ่งนิดพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์500ภิกษุ500รูปเหล่าหญิงซึ่งรวมทั้งพระนางสามาวดีเข้าด้วยกล่าวว่าหม่อมฉันจักฟังธรรมพอกล่าวเช่นนั้นก็เลยไปบอกนะไปกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกจะให้พระพุทธเจ้ากับพระภิกษุสงฆ์รวมทั้งหมด500รูปมาฉันทุกวันที่พระราชวังนี้เพราะว่าพระนางสามาวดีเนี่ยอยากจะฟัง

เทศฟังธรรมนั่นนะกว่าเขาจะได้ฟังนะโอ้โหต้องใช้เวลาแล้วก็พระนางสามาวดีมีความใคร่อยากฟังเทศฟังธรรมขนาดว่าให้นางอะไรหลังคอมเนี่ยนะไปฟังให้บริวารไปดันไปเป็นตัวแทนไปฟังเทศพระพุทธเจ้าแล้วมาถ่ายทอดให้ฟังนะเห็นไหมเนี่ยแต่ของตอนนี้อยากจะฟังเทศจากพระพุทธเจ้าเองเลยจึงได้นิมนต์มาอยากจะฟังธรรมในความจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อไปว่าพระศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรธรรมดาการไปในที่เดียวหนึ่งนิดย่อมไม่ควรแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะมหาชนหวังเฉพาะพระพุทธเจ้าอยู่พระองค์ก็บอกโอ้การที่จะมาประจำทุกวันทุกวันไม่ใช่วันนี้ก็มาอีกแล้ววันนี้ก็มาอีกแล้ววันนี้ก็มาอีกแล้วเป็นการไม่เหมาะสมเพราะว่าประชาชนในแคว้นต่างๆในเมืองต่างๆก็อยากจะเห็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันก็อยากจะฟังเทศฟังธรรมพระพุทธเจ้าเหมือนกันพระองค์ก็ตรัสบอกข้าเจ้าอุเทนไปอย่างนั้นพระราชาตรัสว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าอย่างนั้นขอพระองค์ทรงสั่งภิกษุไว้รูปหนึ่งเถิดพระศาสดาสั่งพระอนนทเถระแล้วจำเดิมแต่นั้นพระอนนทเถระนั้นก็พาภิกษุ500รูปไปสู่ราชกุลหนึ่งนิดพระเทวีแม้เหล่านั้นเลี้ยงพระเถระพร้อมธรรมบริวารฟังธรรมอยู่เนืองนิดเห็นไหมว่าโอ้โหกว่าจะสถานการณ์จะเรียกว่าใช้ความดีชนะความเลวชนะความไม่ดีของบุคคลอื่นถึงแม้โอ้จะเรียกว่ามันเฉียดตายเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าใจไม่นิ่งพอกำลังสมาธิไม่นิ่งพอนี่โดนยิงธนูทะลุทีเดียวตาย500ศพเลยนะดังนั้นนี่มันก็เสี่ยงเหมือนกันแต่ด้วยความที่หัวใจของท่านสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความปรารถนาดีความมีเมตตาแผ่ขยายความมีเมตตาพลิกชีวิตนะทำให้ทั้ง500คนมีโอกาสได้สั่งสมบุญบารมีดังนั้นโอกาสในการสั่งสมบุญบารมีแม้อยู่ในสถานการณ์พร้อมขนาดนั้นนะมันก็ไม่ใช่ง่ายแต่ตอนนี้พวกเรามีโอกาสเรียกว่าเนื้อนาบุญยังมีอยู่นะโอกาสยังมีอยู่ทายาธรรมยังมีอยู่ก็พึงรีบขนขวายเพราะบางช่วงบางโอกาสบางทีเราอยากจะทำบุญมากเลยแต่ว่าไปเกิดในยุคที่ไม่มีเนื้อนาบุญโอ้เสียโอกาสอีกหรือมีทั้งทายาธรรมมีทั้งนะมีทั้งเนื้อนาบุญแต่ไม่มีโอกาสนะไม่มีโอกาสโอ้ติดโน่นติดนี่ติดภารกิจมากมายไม่มีโอกาสแต่ตอนนี้เราพร้อมนะยังมีความแข็งแรงยังมีโอกาสมีเนื้อนาบุญมีทายาธรรมก็รีบสั่งสมบุญสั่งสมบุญรีบฟังธรรมสั่งสมปัญญาบารมีให้กับตัวเราเองเพราะว่าคุณครูไม่ใหญ่ตอกย้ำพวกเราเสมอว่าเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีดังนั้นเราก็ต้องทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีแม้นมันจะแจ้งได้แค่ไหนยังไงก็ทำไปเถิดโอกาสมันมีแล้วก็รีบสั่งสมบุญบารมีเพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีสำหรับเราไหมสำหรับวันนี้แล้วก็ขออนุโมทนาสาธุการขอทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมาตรปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบไปด้วยกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประ

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องเรียกทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย

ต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือซึ่งเป็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะใจท่านจะนิ่งอย่างเดียวเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วจะนิ่งอยู่ทั้งนี้เนี่ยเรื่องแต่ไปเป็นสาระแก่นสารของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้แถมมีแต่เรื่องปัญหาวุ่นวายทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานซ้ำๆซากๆในช่วงการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้ง3นี้เนี่ยโดยเฉพาะภพสุดท้ายเนี่ยท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตแบบนั้นแบบคฤหัสถ์เกิดประโยชน์อะไรพอท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่7ทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวจะเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ท่านก็สั่งสมบุญบารมีซ้ำๆเรามี30ทัศน์เต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยใจท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้พอถูกส่วนก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในคล้ายๆกับใจจะเคลื่อนออกจากกายมนุษย์หยาบไปสู่ที่โล่งกว้างเหมือนยานอวกาศออกจากโลกไปสู่อวกาศอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นใจท่านจะนิ่งแล้วก็หล่นเข้าไปตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกบ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างหรือยิ่งกว่านี้เนี่ยกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราอย่างนั้นน่ะบนท้องฟ้าอย่างกลางกับขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนี่แค่เป็นคำข้ออุปมาเท่านั้นแต่ความจริงมันสว่าง
ไม่มีอะไรที่จะเทียบได้

แล้วก็ใสเย็นตาเย็นใจมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็เป็นความสุขที่ท่านเหล่านั้นก็ไม่เคยเจอมาก่อนแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีสมบัติจักรพรรดิจะไม่ได้กามสุขทั้งหลายแต่ก็ไม่เคยให้ความสุขหรือความพึงพอใจได้ขนาดนี้เป็นความสุขที่ไม่มีขอบเขตมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยกล่อมจากอุปกิเลสทั้งหลายจากนิวรณ์ทั้งห้าคือเรื่องแบบโลกๆมันหลุดหมดเลยจะมีความสุขสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาและใจก็จะตั้งมั่นตั้งมั่นนิ่งแน่นไม่สัดสายไม่กระจายไปที่อื่นจะก่อตัวฟอร์มตัวเป็นดวงใสๆแล้วก็หยุดนิ่งลงไปตรงกลางกลางดวงใสๆซึ่งท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคปฐมมรรคในดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะอยู่ตรงนี้แหละนิ่งใสบริสุทธิ์อริยมรรคมารวมประชุมกันตรงนี้เป็นมรรคสมังคีรวมกันพอนิ่งถูกส่วนใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอีกระดับละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแนวดิ่งลงไปแต่ขยายไปรอบตัวแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ภายในที่สลับซับซ้อนกันเป็นชั้นๆเข้าไปตั้งแต่ดวงธรรมในดวงธรรมคือดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะที่ซ่อนกันอยู่ภายในและก็มีกายในกายซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าชีวิตภายนอกอยู่ในอริยบทของสมาธิอันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเนี่ยแหละเป็นกายในกายกายในกายภายนอกแล้วก็มีกายในกายภายในซ้อนๆกันอยู่กายภายนอกจึงเปรียบเสมือนเปลือกหรือบ้านเรือนให้กายภายในอาศัยอยู่แล้วกระจ่างก็เป็นเปลือกเป็นแก่นเข้าไปเป็นชั้นๆครับตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดที่ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภพซ่อนอยู่ในกลางของกายทิพย์กายรูปภพก็ซ่อนอยู่กลางกายรูปภพกายธรรมโคตรภูซ่อนอยู่ในกลางกายรูปภพกายธรรมปโสดาบันซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมพระสกิทาคา

อามีก็ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโสดาบันกายธรรมพระอนาคามีซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกทาคามีกายธรรมพระอรหันต์ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีซ้อนกันเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นคู่ๆมีกายหยาบมีกายละเอียดเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดเป็นคู่ๆกันไปอย่างนี้ซ้อนๆรวมแล้วได้18กายทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างนี้เขาทำกันอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำแบบนี้จนกระทั่งไปถึงกายสุดท้ายที่หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายกิเลสอาสวะในตระกูลความโลภโกรธหลงอะไรต่างๆที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามความหยาบและละเอียดของกิเลสนั้นถูกขจัดไปจนหมดสิ้นสิ้นเชื่อไม่เหลือเศษก็เหลือแต่กายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วอสูง20วอเป็นกายที่หลุดพ้นจากกรอบวิชาทิพยามารบังคับให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้งสามวนเวียนกันอย่างแบบผู้ไม่มีความรู้เลยที่เรียกว่าอวิชชาครอบงำอยู่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแบบผู้ไม่รู้อะไรเลยเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพทั้งสามคือกามภพรูปภพอรูปภพวนเวียนอย่างนี้ซ้ำๆจากๆชีวิตในสังสารวัฏมีไปพระพยามารเอากฎแห่งกรรมมาบังคับส่งสอดละเอียดเอากิเลสบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลมีภพภูมิรองรับแล้วก็ครอบด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่หาผู้รู้ได้ยากหรือแสวงหาความรู้ที่จะทำให้รู้แจ้งก็ได้ยากจึงเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ในภพทั้งสามกระทั่งได้มีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนมีกิเลสนะปัญญาหยาบเช่นเดียวกับเรานี่แหละแต่ค่อยๆสั่งสมบุญบารมีพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนับพบนับชาติไม่ถ้วนโดยมีมโนปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออยากจะค้นพบวิธีการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้แล้วก็หลุดออกจากกรอบวิชานี้เนี่ยด้วยตัวพระองค์เองเมื่อพบแล้วบรรลุธรรมแล้วพิสูจน์ได้แล้วแจ่มแจ้งแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะดับทุกข์ได้พ้นจากภัยในวัฏสงสารเช่นเดียวกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัว

ำว่านิพพานปัจจโยโหตุเนี่ยจึงไม่ควรจะขาดหายจากโลกใบนี้ไปเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งหลายก็ตั้งเป้าหมายอย่างนั้นส่วนการจะไปก็ต้องค่อยๆสั่งสมบุญกันไปสักวันหนึ่งเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็หลุดพ้นได้จากภพสามก็มีอายตนะนิพพานรองรับผู้ที่หลุดจากภพทั้งสามจากวัฏสงสารนี้อายตนะนิพพานนั้นมีอยู่เป็นที่อยู่ของธรรมกายอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ไม่มีกิจอย่างอื่นที่จะต้องทำนอกจากข้อนิโรธสมาบัติสงบนิ่งอยู่ภายในความรู้นี้มีเฉพาะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแต่จะมีวาสนาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาฝึกตนทนหิวบำเพ็ญธรรมะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งในตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ธรรมเราก็สามารถบรรลุธรรมตามได้ตามกำลังแห่งบุญบารมีของเราที่ได้สั่งสมมาอย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงที่พึ่งภายในที่แท้จริงได้รู้จักว่าที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรมีลักษณะอย่างไรจะได้ไม่โดนเดาหรือทำตามเขาแบบผู้ไม่รู้ทั้งหลายในยามที่ชีวิตมีความทุกข์ประสบความทุกข์ประสบปัญหาต่างๆที่ผู้รู้ทั้งหลายไปแสวงหาภูเขาบ้างสัตว์ประหลาดต่างๆบ้างต้นหมากรากไม้ภูเขาลอกาอะไรต่างๆก็ว่ายกันไปเรื่อยๆด้วยความไม่รู้หรือสมมุติสร้างเทพเจ้าขึ้นมาว่ามีลักษณะอย่างนี้ชื่ออย่างนี้ถ้าเคารพนับถือแล้วจะช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้เป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าที่มนุษย์สร้างซึ่งตรงข้ามกับที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ความจริงมนุษย์สร้างเพราะชีวิตมีทุกข์อยากหาที่พึ่งแต่แล้วมันก็เลื่อนลอยชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่ก็หาทางปลอบใจตัวเองว่าเป็นบททดสอบบ้างเป็นความประสงค์ของเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้บ้างคือไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแต่ความจริงชีวิตมีทางออกพระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ภายในของกายมนุษย์ทุกคนในโลกในตำแหน่งเดียวกันเลยคือศูนย์กลางกายฐานที่7ได้แก่พระธรรมกายในตัวที่ใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกที่อาจจะเทียบได้แค่คำว่ารัตนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจึงเรียกว่าพุทธรัตนะและในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะเป็นกลางแห่งความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์อยู่ในตัวกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะที่ซ้อนกันอยู่รัตนะทั้งสามอยู่ภายในตัวของเราเองในตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่7ของมนุษย์ทุกคนในโลกต่างแต่ว่าไม่รู้ว่ามีเมื่อไม่รู้ก็แสวงหาที่พึ่งไปตามความเข้าใจตามรสนิยมของตัวหรือประสบปัญหาชีวิต

ก็หาทางคลายคลี่คลายปัญหาเห็นเขาทำกันยังไงเนี่ยก็ทำตามกันไปเหมือนเขาเมืองตามบอกก็ควักลูกในตาทิ้งตามกันไปเช่นไปดื่มน้ำเมาดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นกามนานเป็นต้นให้มันเพลินขลบทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตด้วยการสร้างปัญหาชีวิตชีวิตก็จึงมีความทุกข์ทรมานไม่อาจที่จะดับทุกข์ได้และยิ่งละจากโลกนี้ไปแล้วยิ่งทุกข์ทรมานหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมีวาสนาที่ให้โอกาสตัวเองมาฝึกใจให้หยุดนิ่งเรารู้ว่าตำแหน่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานไม่ล้าสมัยเป็นอากาลิโกก็อยู่ในตัวของเราในตำแหน่งที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดว่าเรารู้อย่างนี้ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาคือสร้างภาพทางใจเป็นแลนด์มาร์คเป็นเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจเราว่าตรงนี้ที่กลางท้องตรงนี้คือตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้กำหนดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสใสหรือก้อนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งที่ใสใสหรือองค์พระพุทธรูปที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันไว้ในตำแหน่งนี้ได้จ้ะหรือจะไม่นึกอะไรเลยก็ได้แต่เรามั่นใจว่าใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ค่อยๆบรรจงวางน้ำหนักใจของเราอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่าอยากเห็นจนเกินไปอย่าตั้งใจเกินไปนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยาย

ไปให้ทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพอรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงานศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายๆใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่จะทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งมรรคยุคไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วก็อธิษฐานจิต

างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสวัสดีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภะคะวะโต

0: สา
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
0: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตระ

0: ให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ได้รับพยากร
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว

0: ศีล
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: คือกามคุณ
0: คือกามคุณ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้

0: ที่
1: พึงเป็นผู้ที่
0: ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น

0: ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรม

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา

0: ต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้เมื่อเป็นเช่นนี้
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้

0: าย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียด

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
0: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเ
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

ุกธรรมทั้งปวงจงเป็นผู้ปราศจากเวร

งเป็นผู้ปราศจาก

งเป็นผู้ปราศจากเวร

พยาบาทเบียดเบียน

และอุบัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักขพรหม

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569กับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ค่ะบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน

zoom02.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าบุญนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องสร้างต้องสั่งสมให้สม่ำเสมอจะแพ้ชนะกันก็อยู่ที่มีบุญนี่แหละอยู่ที่บุญนี่แหละมีบุญมากอุปสรรคของเราก็น้อยมีบุญน้อยอุปสรรคมันก็มากเพราะฉะนั้นเราจะต้องสั่งสมบุญกันเอาไว้ทุกๆคนนะบุญนี้เป็นที่พึ่งสำคัญที่สุดเลยจะมีบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่อะไรก็แล้วแต่มีโอกาสทำพึงทำจงทำทำเถอะชีวิตที่เราจะอยู่ในโลกนี้มีจำกัดมีเวลาเหลือเพียงเล็กน้อยจริงๆเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่เราจะสั่งสมบุญเราก็ทำให้เต็มที่วัดพระธรรมกายได้จัดพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตของอุบาสกจำนวน11ท่านและสามเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะบรรยากาศแห่งความเลื่อมใสศรัทธาเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าณพระมหาธรรมกายเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์โดยนางอุบาสกจำนวน11ท่านได้เดินเวียนประทักษิณอย่างสงบเสงี่ยมและสง่างามนำหน้าบิดามารดาผู้ปกครองเจ้าภาพผู้สนับสนุนโครงการบวชและสาธุชนที่ได้ร่วมกันอัญเชิญผ้าไตรเวียนรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีวันทาเจดีย์ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์จากนั้นเป็นพิธีขอขมาโดยนาคอุบาสกทั้ง11ท่านได้รวมกันกล่าวคำขอขมาผู้ปกครองในสิ่งที่เคยล่วงเกินที่เคยผิดพลาดพลั้งไปทั้งกายวาจาใจพร้อมทั้งแสดงความกตัญญูกตเวทีอันยิ่งใหญ่ในการสละสิทธิ์ทางโลกมุ่งสู่ร่มผ้ากาสาวพัสพร้อมกันนี้บิดามารดาและผู้ปกครองก็ได้รวมกันมอบผ้าไตรจีวรให้แก่นาคอุบาสกด้วยน้ำตาแห่งความปลาบปื้มปิติในบุญใหญ่ครั้งนี้ต่อมาจึงเป็นพิธีบรรพชาสามเณรของนาคอุบาสกทั้ง11ท่านโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นพระอุปชาให้โอวาทมูลกรรมฐานแก่นาคอุบาสกเพื่อประคองจิตให้สูงขึ้นจากเพศคารวาสเป็นสมณะผู้ถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัดอันงดงามพร้อมที่จะคล้องอังสะเปลี่ยนผ้าห่มครองเป็นผ้ากาสาวพัสคือผ้าเหลืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นพระภิกษุและสามเณรในพระพุทธศาสนาผู้ถึงพร้อมด้วยสารณคมและศีลอันงดงามในโอกาสนี้พระอุปัชฌาย์ได้กล่าว

0: ให้โอวาทแก่สามเณรโดยมีใจความโดยย่อว่าสามเณรทุกรูปต้องประพฤติตนและฝึกฝนตนเองให้สมควรแก่การกราบไหว้ของสาธุชนต้องฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะฝึกความเป็นพระแท้เพราะฉะนั้นต้องสำรวมกายวาจาใจฝึกคิดพูดทำอย่างมีสติญาติโยมทั้งหลายต่างก็หวังบุญจากการบวชของพวกเราเพราะฉะนั้นต้องฝึกฝนตนเองเพื่อเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐให้แก่ญาติโยมภายหลังเข้าพิธีบรรพชาสามเณรแล้วคณะผู้ปกครองและคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายบาตรผ้าไตรและจตุปัจจัยทายธรรมแด่สามเณรทุกรูปท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความปลาบปลื้มปิติของบิดามารดาและคณะเจ้าภาพทุกท่านที่ได้เห็นสามเณรสละทางโลกมุ่งหน้าศึกษาพระธรรมวินัยเพื่อเป็นศาสนาทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะจากนั้นเป็นพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรอุบาสก11รูปและสามเณรปริยัติธรรม8รูปณโบสถ์พระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ราชบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารเป็นพระอุปชาซึ่งการบวชอุทิศชีวิตของสามเณรทุกรูปในวันนี้คือการยกฐานะจากสามเณรผู้รักษาศีล10ข้อขึ้นสู่ความเป็นพระภิกษุสงฆ์ผู้มีศีล227ข้อเป็นสมณะผู้งดงามด้วยความตั้งใจอันเลิศที่สำคัญการอุปสมบทอุทิศชีวิตในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างสูงสุดเนื่องจากไม่ใช่เพียงการบวชตามประเพณีระยะสั้นแต่เป็นการตั้งจิตอธิษฐานสละความสุขสบายในทางโลกอย่างเด็ดเดี่ยวตัดขาดความกังวลทุ่มเทกายและใจเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมและขัดเกลากิเลสด้วยการปฏิบัติธรรมอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันซึ่งพระภิกษุใหม่ทั้ง19รูปนี้จึงถือเป็นศาสนทายาทที่แท้จริงผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐและเป็นกำลังหลักในการเผยแผ่ขยายแสงสว่างแห่งพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คงอยู่คู่โลกตราบนานเท่านานค่ะ
1: โยมแม่ของพระพัศกรผู้แสนสะอาด วันนี้ท่านได้บวชอุทิศชีวิตปลื้มใจมากค่ะเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยปิติใจมากวันที่รอคอยมาตั้งแต่ท่านเกิดมาเราก็หวังให้ท่านได้บวชตอนนี้ก็ได้หลังสมใจแล้วนะคะอธิษฐานมาตั้งแต่ท่านยังไม่เกิดค่ะก็แล้วก็พอท่านออกมาแล้วก็พาเข้าวัดตลอดเข้ากิจกรรมที่วัดมีทุกงานแล้วก็เข้าหมดเลยทุกกิจกรรมไม่เคยให้เรียนพิเศษทางโลกนะคะมาเข้ากิจกรรมทางวัดอย่างเดียวแล้วพาว่าจะจัดรถทําหน้าที่ผู้นําบุญท่านก็ออกไปกับแม่ตลอดค่ะกับยกแม่ตลอดเลยพอท่านได้บวชท่านก็ไม่อยากจะสึกท่านก็อยากบวชตลอดมาภาคภูมิใจในตัวท่านมากที่เกิดมาเพื่อสร้างบารมีจริงๆเกิดมาเพื่อการนี้โดยตรงก็อยากให้ท่านน่ะช่วยงานพระศาสนาช่วยงานหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กช่วยเผยแผ่พระศาสนาให้กับชาวโลกถึงวันที่ถึงฝันฝันที่แม่รอคอยนะคะอันนี้ปลื้มมากเป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่โยมแม่รอคอยมาทั้งชีวิต
2: พระท่านเป็นศูนย์รวมทำให้หมู่คณะญาติที่จากกันมา20ปีแล้วก็มีบุตรลูกหลานเพิ่มขึ้นมาอีกท่านทำให้เป็นกองบุญที่เขาได้มาใกล้ชิดพระศาสนาโดยที่ท่านบวชเป็นพระทำให้ญาติเราได้กลับมาเป็นหมู่คณะใหญ่โตที่แบบเมื่อก่อนห่างกันไป20ปีแล้วค่ะปลื้มตัวนี้มากลุงป้าที่มางานบวชวันนี้ก็ปลื้มพระมากค่ะทำให้ท่านแบบมีความปิติใจที่ว่าท่านไม่ได้โดดเดี่ยวโดยที่ท่านมาบวชไม่มีเครือญาติมาเลยค่ะแม่ก็เลยปลื้มมากค่ะแม่เป็นผู้หญิงแต่ไม่มีโอกาสได้บวชในวงบุญพิเศษอย่างนี้ได้แล้วแม่ก็เลยได้มีลูกชายได้อุทิศเป็นพระของลูกพระพุทธเจ้าแม่เลยมีความรู้สึกว่าลูกชายทำดีที่สุดให้แม่ปลื้มวันนี้ค่ะแม่ก็ขอมอบลูกพระวันนี้พระศาสนา นอนตายอย่างมีความสุข

0: มากค่ะเพราะว่าเคยฝันมานานแล้วว่าจะมีพระลูกชายรอจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
1: บุญวันนี้บุญที่ได้มีโอกาสได้ร่วมในพิธีบวชอุทิศชีวิตอุบาสกผู้ซึ่งถวายชีวิตสร้างบารมีจนถึงวันนี้ค่ะความปลื้มนั้นนะคะวันนี้คณานับไม่ได้เลยค่ะปริมาณบุญในตัวเองไม่ได้เลยแต่ว่าทั้งหมดถ้ามีบุญเท่าไหร่เนี่ยก็ขอให้ทุกท่านได้บุญเท่าๆกันเลยนะคะยิ่งได้มีโอกาสเข้าโรงเรียนหรือบ้านฝันในฝันกับหลวงพ่อนะคะท่านได้ปราบปลื้มกับในวันนี้มากๆนะคะในวันที่ลูกอุบาสกของท่านนะคะที่ได้อุทิศชีวิตสร้างบารมีมากับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านอย่างไม่มีข้อแม้วันนี้คือรางวัลชีวิตของทั้ง11ท่านนั่นเหมือนกับรางวัลชีวิตของลูกๆทุกคนและรวมทั้งพี่ด้วยนะคะพี่ปลื้มมากๆค่ะยิ่งได้เห็นนะคะการกล่าววาจาในการอุทิศตนในโบสถ์นะคะได้ฉายาใหม่คือปลื้มละเอียดมากเลยค่ะวันนี้พี่นั่งสมาธิในโบสถ์นะคะทําใจนิ่งๆสว่างนะพี่ก็ปรารถนาว่าขอให้พี่มีสักครั้งในการสร้างบารมีในภพชาติต่อไปขอให้ได้เป็นชายได้บวชสักครั้งในชีวิตค่ะพี่ปลื้มมากๆเลยค่ะ
2: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ5ทวีปและพระธรรมทูตนานาชาติค่ะพระพรมโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานฝ่ายคารวาสในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ5ทวีปและพระธรรมทูตนานาชาติณหอประชุมมวก 48 พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการประชุมครั้งนี้จัดโดยวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภายใต้ความร่วมมือกับคณะสงฆ์องค์กรพระธรรมทูตในต่างประเทศโดยมีพระมหาเถระพระธรรมทูตสายต่างประเทศพระธรรมทูตกิตติมศักดิ์พระธรรมทูตเกียรติคุณและผู้แทนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมในการสัมมนาในโอกาสนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยพระธรรมทูตเจ้าอาวาสและผู้บริหารวัดใน5ทวีปเข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ด้วยโดยนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าการประชุมสัมมนาในครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างพระธรรมทูตทั่วโลกกับหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และขยายผลการดำเนินงานสังคมสงเคราะห์การคุ้มครองกลุ่มเปราะบางและการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะเปิดพื้นที่การทำงานร่วมกับคณะสงฆ์อันเป็นรากฐานของการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนค่ะโรงเรียนสุคนธีรวิทย์จังหวัดนครปฐมร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดโครงการอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตรประจำปีการศึกษา2569เพื่อบ่มเพาะศีลธรรมและปลูกฝังการฝึกสติให้แก่นักเรียนค่ะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสุคนธีรวิทย์จังหวัดนครปฐมร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดโครงการอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตรซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ในครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เข้าร่วมอบรมจำนวน 1,018 คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศีลธรรมตลอดจนปลูกฝังการฝึกสติผ่านกิจวัตรประจำวันให้แก่นักเรียนโดยได้รับเกียรติจากนายมนชัยมั่นวศิลป์ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดสำหรับการอบรมแบ่งตามระดับชั้นและจัดกิจกรรมออกเป็น2ช่วงโดยในช่วงแรกได้

ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กิติศักดิ์สักกะวโรและพระอาจารย์วีรชาติมเหสักโขพระอาจารย์จากสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกได้แสดงธรรมในหัวข้อเด็กเก่งและดีมีศีลมีสติพร้อมทั้งนำนักเรียนฝึกสติด้วยการสวดมนต์และนั่งสมาธิส่วนในช่วงที่2คณะครูพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากชมรมพุทธศาสตร์สากลได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความดีสากลและบทฝึก5ห้องเรียนต้นแบบคือการพับเก็บที่นอนการทำความสะอาดการจัดระเบียบสิ่งของการถอดและวางรองเท้าและการทำความเคารพคุณครูโดยมีการสาธิตและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงโดยมีคุณครูคอยดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของเด็กๆในการเรียนรู้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการฝึกสติฝึกระเบียบวินัยเพื่อการดูแลตนเองและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุขต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้จัดงานบุญพิธีตักบาตรและจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมงานบุญอย่างเนืองแน่นค่ะเนื่องในวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายนครซิดนีย์จำนวน3รูปได้ไปเป็นเนื้อนาบุญในพิธีตักบาตรและถวายโคมประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณซิดนีย์ไทยทาวน์ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า100คนที่มาร่วมสั่งสมบุญและระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งหนึ่งในช่วงเวลาที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานคือการที่คณะสงฆ์ได้นำสาธุชนทุกท่านนั่งสมาธิเป็นเวลา10นาทีเพื่อหยุดใจให้สงบนิ่งและผ่องใสท่ามกลางบรรยากาศอันสงบกลางย่านไททาวน์นครซิดนีย์แม้จะเป็นเวลาเพียงสั้นๆแต่หลายท่านสัมผัสได้ถึงความสบายใจความเบิกบานและความสงบภายในที่เกิดขึ้นจากการหยุดนิ่งของใจจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายโคมประทีปเป็นพุทธบูชาโดยมีกัลยาณมิตรอัญญานีภาคฉายและกัลยาณมิตรวละวลันเทียนนพคุณเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรนพดลถาปนะเกรียงไกรนำกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนที่ผู้มีบุญทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติทั้งยังได้น้อมนำโคมประทีปถวายแด่คณะสงฆ์อีกด้วยโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งการให้ความเลื่อมใสศรัทธาและความอบอุ่นของชุมชนชาวพุทธในนครซิดนีย์ที่ได้มาร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไปส่วนในภาคค่ำณวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์คณะสงฆ์จำนวน6รูปพร้อมด้วยสาธุชนกว่า40ท่านได้ร่วมประกอบพิธีถวายโคมประทีปจำนวน108ดวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีกัลยาณมิตรบุษกรเบ็ดเล่นเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรจิตรุจีลาชัยเสือนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันนั่งสมาธิเวียนประทักษิณและอธิษฐานจิตท่ามกลางบรรยากาศอันสงบของคืนแห่งฤดูหนาวภายใต้แสงจันทร์ที่ส่องนวลทั่วบริเวณจัดงานซึ่งแม้อุณหภูมิจะต่ำกว่า10องศาเซลเซียสแต่ความหนาวเย็นของอากาศกลับไม่อาจลดทอนความอบอุ่นแห่งศรัทธาได้แสงประทีป108ดวงที่ส่องสว่างทั่วลานพิธีไม่เพียงแต่เป็นการถวายเป็นพุทธบูชาเท่านั้นหากยังเปรียบเสมือนการจุดแสงแห่งศรัทธา

มีกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะบรรยากาศในภาคเช้าเป็นไปด้วยความอิ่มเอิบและเบิกบานใจโดยสาธุชนได้ร่วมการสวดมนต์ทำวัดเช้าและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายกองบุญภัตตาหารนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนาพรกัลยาณมิตรศักดิ์ธรและกัลยาณมิตรภัทรศักดิ์สังวรพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรคชาพรแม่กิตและครอบครัวส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสำราญกัลยาณมิตรล่าแก้วกัลยาณมิตรแองเจล่าและกัลยาณมิตรอลันผลสุขพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลบทถวายพรพระส่วนสาธุชนก็ได้น้อมถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ซึ่งภาพการตักบาตรพระในต่างแดนนี้ได้สร้างความเลื่อมใสศรัทธาและแสดงถึงความเข้มแข็งของชุมชนชาวพุทธที่ร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาส่วนช่วงบ่ายเป็นพิธีถวายโคมวิสาขประทีปนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนาพรกัลยาณมิตรศักดิ์ธรและกัลยาณมิตรภัทรศักดิ์สังวรในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำกล่าวบูชาวิสาขฤกษ์และนำอธิษฐานจิตจุดวิสาขประทีปก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีจุดโคมวิสาขประทีปให้สว่างสวยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมทั้งร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและเดินเวียนประทักษิณรอบพื้นที่ประกอบพิธีด้วยความสงบและศรัทธาอันแรงกล้าน้อมใจระลึกถึงเหตุการณ์ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานทั้งยังได้ร่วมกันแผ่เมตตาจิตให้บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชาวโลกอีกด้วยค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมพิเศษฟูลมูนเมดิเทชันเนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้เข้ามาเรียนรู้วิธีการฝึกสมาธิและเข้าถึงความสงบภายในท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นในคืนวันเพ็ญค่ะกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการต้อนรับชาวท้องถิ่นที่เดินทางมาร่วมงานอย่างอบอุ่นโดยกัลยาณมิตรสตีฟเพนนีได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นเป็นช่วงเวลาแห่งความสงบโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาทินนพัทประเรียนธรรม9ประโยคนำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมร่วมกันเมื่อทุกท่านได้หลับตารวมใจหยุดนิ่งตามเสียงนำนั่งของพระอาจารย์บรรยากาศเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และพลังบวกหลายท่านมีผลการปฏิบัติธรรมที่น่าประทับใจสัมผัสได้ถึงความเบาสบายและความสุขจากการหยุดใจซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสู่สันติภาพภายในหลังจากนั่งสมาธิเสร็จสิ้นทุกท่านยังได้ร่วมกันแผ่เมตตาส่งต่อความปรารถนาดีไปสู่สรรพสัตว์ทั่วโลกจากนั้นได้ร่วมกันประกอบพิธีจุดโคมวิสาขประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาท่ามกลางแสงจันทร์เต็มดวงที่สาดส่องอย่างงดงามนำมาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาและบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งสร้างความตราตึงใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากซึ่งชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ภายในโดยกล่าวว่ารู้สึกอิ่มเอิบใจได้สัมผัสกับความสุขสงบที่แท้จริงอย่างไม่เคยรู้สึกมาก่อนและมีความเข้าใจในหลักการทำสมาธิของพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและแผ่ขยายสันติสุขภายในสู่ใจของชาวท้องถิ่นในต่างแดนอย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนที่ติดท็อป10กันบ้างค่ะ
สำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดชัยภูมิอันดับที่2จังหวัดหนองคายอันดับที่3จังหวัดมหาสารคามอันดับที่4จังหวัดศรีสะเกษ

เอ็ดอันดับที่5จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่6จังหวัดสุรินทร์อันดับที่7จังหวัดขอนแก่นอันดับที่8จังหวัดบุรีรัมย์อันดับที่9จังหวัดอุบลราชธานีและอันดับที่10จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง4อันดับที่4นครหลวง5อันดับที่5นครหลวง17อันดับที่6แก้วภูธร8อันดับที่7นครหลวง16อันดับที่8นครหลวง6อันดับที่9นครหลวง9และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าอัปปันหินางชีวิตะมหุธีรานักปราชญ์กล่าวว่าชีวิตนี้เป็นของน้อยนิดสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ภายใต้กระแสโลกในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขันเพื่อจะเอาชนะบางคนต้องเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อได้มาซึ่งชัยชนะแต่ชัยชนะภายนอกยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นชัยชนะที่แท้จริงเพราะผู้ชนะย่อมก่อเวรจากคู่แข่งก็เปลี่ยนมาเป็นคู่แค้นเป็นชัยชนะที่

ไม่ยั่งยืนวันหนึ่งอาจต้องกลับพ่ายแพ้ไม่มีใครที่เป็นผู้ชนะตลอดกาลแต่สำหรับนักสร้างบารมีแล้วเราต้องเร่งสร้างบารมีแข่งกับวันเวลาของชีวิตที่เหลือน้อยลงไปทุกทีเวลาคือคู่แข่งที่แท้จริงของเราแม้เวลาจะเหลือน้อยลงแต่บุญบารมีของเราจะต้องให้เพิ่มขึ้นทับทวีสิ่งเดียวเท่านั้นที่เราจะต้องเอาชนะคือกิเลสอาสวะภายในยามใดที่เรากำจัดกิเลสอาสวะได้หมดสิ้นเมื่อนั้นเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีวันกลับมาแพ้อีกต่อไปนะจ๊ะมีธรรมภาษิตที่พระโบราณอาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าขันติเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ขันติเป็นตบะของผู้ภาคเพียรขันติเป็นกำลังของผู้บำเพ็ญพรตขันตินำประโยชน์สุขมาให้ขันติความอดทนคือการรักษาสภาวะของใจให้เป็นปกติไม่ว่าจะกระทบกับสิ่งที่พึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนาก็ตามก็ยังอดทนอดกลั้นไว้ได้งานทุกชิ้นในโลกที่สำเร็จได้จำเป็นอาศัยขันติความอดทนเป็นพื้นฐานจะเป็นนักบวชที่ดีก็ต้องมีขันติธรรมประจำใจอดทนต่อกิเลสเครื่องเย้ายวนทั้งหลายจึงจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้พระองค์นั้นก็ตรัสยกย่องขันติธรรมว่ายกเว้นปัญญาแล้วเราตถาคตสรรเสริญขันติว่าเป็นคุณธรรมอันเยี่ยมความอดทนยังเป็นเครื่องประดับที่ล้ำค่าของบัณฑิตนักปราชญ์ที่จะขาดกันไม่ได้เหมือนทหารในยามออกศึกจะขาดอาวุธและเสื้อเกราะไม่ได้เลยนอกจากนี้ครูบาอาจารย์ท่านยังชี้ให้เราดูหญ้าแพรกที่สายความอดทนต่อทุกสภาพดินฟ้าอากาศจึงสามารถดำรงอยู่ได้ไม่ว่าจะร้อนหรือหนาวก็ทนอยู่ได้ในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้มีความรู้น้อยมีกำลังทรัพย์น้อยแต่ถ้ามีความขยันหมั่นเพียรและอาศัยความอดทนแล้วก็สามารถนำความสำเร็จมาสู่ชีวิตเราได้ความอดทนนี่แหละทำให้เราเป็นยอดคนและสามารถเปลี่ยนจากคนธรรมดาให้กลายมาเป็นพระอริยเจ้าได้ตลอดระยะเวลายาวนานในการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ลองทรงใช้ความอดทนอย่างยิ่งยวดมาโดยตลอดไม่เคยได้บารมีประเภทไหนมาฟรีๆหรือได้มาอย่างง่ายๆล้วนเอาชีวิตเขาแรกทั้งนั้นได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของมนุษย์และเทวาทั้งหลายเหมือนดังเรื่องของพระแต่มียกุมารผู้ตั้งสัจจะว่าจะแซงทำเป็นคนง่อยคนใบ้ไม่พูดไม่จาก็จะได้พ้นจากราชวังออกผนวดแต่ก็ไม่คิดว่าจะต้องมีผู้มาทดสอบลงท่านตลอดเวลาอย่างนี้ทดสอบกันทุกวันทุกเดือนทุกปีก็จะให้ท่านเลิกล้มความตั้งใจนั้นเสียซึ่งในวันนี้เราก็จะได้มารับฟังขันติธรรมอันยอดเยี่ยมของพระองค์ต่อจากเมื่อวานนี้กันนะจ๊ะพระราชกุมารทรงนึกถึงความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสที่เคยประสบมาในนรกทรงมีเป้าหมายที่จะต้องออกไปพ้นจากพระราชมณฑียนให้ได้จึงทรงอดทนอดกลั้นมั่นคงอยู่ในบันิทานเรื่อยมาพอมาก็ได้กราบทูลพระราชาว่าธรรมดาเด็ก9ขวบย่อมกลัวศัตรูจึงขอได้ญาติทดลองพระกุมารว่าเป็นง่อยจริงหรือไม่โดยการนำไปประทับนั่งที่พระลานหลวง

กับกุมารทั้ง500และให้บุรุษร่างใหญ่แต่งกายดุจเพชฌฆาตทำทีเป็นดุจจะเข้ามาประหารพระราชกุมารเพชฌฆาตแกว่งดาบโหร้องขู่ตะโกนร้องตวาดว่าพระโอรสของพระเจ้ากาสิกราชมีลักษณะง่อยเปรี้ยเป็นใบ้เขากล่าวกันว่าเป็นคนกาลกินีบัดนี้อยู่ที่ไหนเราจะตัดหัวขาดเสียเดี๋ยวนี้แล้วพลางเดินปรีเข้ามาหาพระราชกุมารพวกเด็กๆเห็นดังนั้นก็เกิดความสะดุ้งกลัวร้องลั่นวิ่งหนีไปคนละทิศละทางแต่พระกุมารก็ทรงนิ่งเหมือนไม่ทรงรับรู้สิ่งใดเลยแม้คมดาบจรดที่พระสอแล้วก็ไม่อาจทำให้พระองค์สะดุ้งกลัวได้แต่ผู้ที่ต้องสะดุ้งคือเพชฌฆาตจำเป็นนั่นแหละเพราะไม่เคยเห็นใครที่ไม่กลัวความตายวันนี้ได้เห็นพระกุมารผู้ไม่แยแสต่อความตายนับว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักเมื่อเห็นว่าการกระทำของตัวเองไร้ผลบุรุษนั้นก็ล่าถอยไปลามมาจึงเปลี่ยนมาทดลองด้วยวิธีใหม่อีกโดยนำน้ำอ้อยผสมข้าวยาคูและผลตาลสุกมาทาทั่วพระสรีระของพระราชกุมารแล้วนำลงไปวางไว้ในแหล่งที่มีแมลงวันชุกชุมพระราชกุมารแม้จะถูกฝูงแมลงไต่ตอมดูดกินน้ำหวานจนทั่วพระสรีระพระดุจถูกแทงด้วยเข็มนับไม่ถ้วนแต่ก็ทรงนิ่งเฉยเช่นเดิมไม่ร้องไห้ไม่แสดงการเจ็บปวดไม่ทุรนทุรายให้ใครเห็นมีการปกติราวกับผู้นิรทุกข์จนกระทั่งปีต่อมาคณะอำมาตย์ได้กราบทูลในคำปรึกษาอีกว่าขอเดชะเด็กที่มีอายุได้10 ขวบก็จัดว่าเป็นผู้ใหญ่พอสมควรแล้วผู้ที่อยู่ในวัยนี้จะเริ่มรักความสะอาดบุคคลพระองค์จะทดลองด้วยของโสโครกพระเจ้าค่ะเมื่อกราบทูลดังนี้แล้วก็ไม่ให้พี่เลี้ยงนางนมสงสนานให้พระราชกุมารปล่อยพระองค์ทรงถ่ายหนักถ่ายเบาอยู่ในที่ซึ่งพระองค์ทรงบรรทมอยู่นั่นเองทำให้ฝูงแมลงวันบินมารุมไต่ตอมพระองค์จนแทบจะมองไม่เห็นพระวรกายเลยแล้วกลายเป็นดุจซากศพปฏิกูลซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงแมลงวันพระราชกุมารทรงได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสมายาวนานแม้แต่พระเจ้ากาสิกราชและพระนางจันทาเทวีทั้งสองพระองค์ก็หาได้ทุกข์ทรมานน้อยไปกว่าละโอรสของพระองค์ไม่โดยทั่วไปพระราชบิดานั้นยังพอข่มพระทัยได้แต่พระราชมารดายากที่จะข่มพระทัยได้ทั้งสองพระองค์ทรงเกิดความละอายต่อข้าราชบริพารยิ่งนักทั้งทรงทุกข์ร้อนแทนพระราชกุมารจำพระทัยแทบจะแตกสลายจึงทรงแหวกฝูงแมลงวันตรงเข้าอบกอดพระโอรสผู้เป็นที่รักยิ่งโดยไม่ได้ทรงรังเกียจทรงอันแสงค่ำครวญราวกับว่าพระชนชีพจะแตกดับแล้วตรัสยิงวอนพระโอรสว่าโลกแต่มียกุมารพวกเรารู้ว่าโลกไม่ได้เป็นคนง่อยเปรียไม่ได้เป็นคนบอดคนหนวกแล้วก็มีการเขาไม่ได้มีมือเท้าอย่างนี้และไม่ได้มีช่องปากช่องหูอย่างนี้จะเป็นลูกที่พ่อและแม่ได้มาด้วยการอธิษฐานจิตขอแต่เหล่าเทพยดาและตั้งตารอคอยด้วยความหวังบัดนี้เจ้าก็โตแล้วใครจะประคับประคองเจ้าได้ตลอดไปเจ้าไม่ละอายบ้างหรือเจ้าจะทนนอนอยู่ทำไมจงลุกขึ้นชำระล้างร่างกายเถิดพระกุมารแม้ทรงเกลือกกลั้ว

อยู่กับกองคูดที่น่าขยักขยแยงเช่นนั้นแต่พระทัยของลงก็ไม่ได้หวั่นไหวทรงวางอารมณ์เป็นกลางเพราะทรงคำนึงถึงกลิ่นเหม็นของคูดในนรกที่พระองค์เคยประสบมาแม้ผู้ที่ยืนอยู่ในที่ไกลถึงร้อยโยชน์ก็ยังต้องสะอิดสะเอียนถึงแม้พระราชาและพระราชเทวีจะทรงพร่ำบ่นอ้อนวอนพระโอรสอย่างไรก็ไม่สามารถทำจิตของพระโอรสให้หวั่นไหวหรือให้โอนอ่อนได้เลยพระโอรสยังคงมีมนัสมั่นต่อปณิธานที่ได้ตั้งเอาไว้เอาแต่บรรทมนิ่งเหมือนไม่ได้ทรงสดับพระวาจานั้นทรงอดกลั้นความโศกาดูนั้นเสียแต่ทรงนึกถึงเป้าหมายที่จะต้องออกผนวดให้ได้ปีต่อมาเหล่าหมาดก็ใช้วิธีใหม่อีกโดยทดลองพระกุมารในฐานเพลิงแต่การวางกระเบื้องบรรจุไฟไว้ใต้พระแท่นที่บรรทมพระราชกุมารแม้จะถูกแปลไฟสมรมอยู่เบื้องล่างจนเกิดความร้อนไปทั่วพระสรีระของพระองค์ได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสแต่ก็ไม่ได้ขยับพระหัตถ์หรือพระบาทเลยกลับทรงสอนพระองค์เองว่าแต่มียักษ์กุมารความร้อนในนรกแผ่ไปตั้งร้อยโยชน์สามารถทำลายจักษุของมนุษย์แม้อยู่ไกลถึงร้อยโยชน์ได้ความร้อนของเปลวเพลิงนี้ยังดีกว่าความเล่าร้อนในนรกนั้นตั้งร้อยตั้งพันเท่าครั้นทรงดำริเช่นนี้แล้วก็ทรงอดทนต่อความร้อนนั้นไม่ได้หวั่นไหวเหมือนพระผู้เข้านิโรธสมาบัติแต่ผู้อมาตย์เองก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันคำว่าไม่ยอมแพ้ก็คือไม่เป็นนำพระราชกุมารออกมาเหมือนแต่ก่อนทำให้พระองค์ได้รับทุกขเวทนามากสำหรับพระโอรสจะฝ่าวิกฤตไปได้อย่างไรก็มาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะก็คิดสำหรับวันนี้คือเราต้องอดทนให้ถึงที่สุดเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งใจเอาไว้อย่ายอมแพ้ท้อแท้ท้อถอยให้ฝ่าฟันอุปสรรคไปจนกว่าจะถึงชัยชนะกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตากไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้จะสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวิญญาณสว่างสวยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาส

พื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

0: ในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภการเล้าโลมของทุลกุมาริกาแล้วทรงตรัสพระธรรมเทศนานี้ครั้งนั้นธิดาของสกุลชาวสาวัตถีผู้หนึ่งเป็นหญิงรูปงามแต่ไม่มีใครมาสู่ขอมารดาของนางคิดจะหาคู่ครองให้จึงวางแผนให้บุตรสาวของตนล่อลวงภิกษุของพระสักยะรูปหนึ่งให้สึกเสีย
1: เฮ้ยลูกเราก็โตเป็นสาวแล้วทำไมยังไม่มีใครมาขอนะแบบนี้ต้องใช้แผนสักหน่อยแล้ว
0: หญิงผู้เป็นมารดาวางแผนให้บุตรสาวของตนล่อลวงภิกษุที่บิณฑบาตผ่านหน้าเรือนของตน
1: ลูกแม่เดี๋ยวพ่อมีนักบวชผ่านมาเจ้าก็เรียกเข้ามาที่เรือนของเราเลยนะ
2: ได้จ้าท่านแม
0: ่ภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งเพิ่งบวชได้ไม่นานเดินตามขบวนบิณฑบาตผ่านหน้าเรือนหญิงนั้นก็เข้าไปไหว้รับบาตรแล้วนิมนต์ภิกษุหนุ่มมาสู่เรือนของตน
3: หลวงพี่คะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: เมื่อภิกษุหนุ่มเข้ามานั่งในเรือนนางก็ถวายข้าวยาขูที่เตรียมไว้แล้วบอกให้ภิกษุนั้นมายังเรือนของตนเท่านั้น
3: ต่อไปหลวงพี่มาที่นี่เท่านั้นไม่ต้องไปบิณฑบาต ที่ไหนแล้วนะเจ้าคะ
4: ได้สิฮิดีจริงๆไม่ต้องเดินให้เมื่อยแถมยังได้เจอสาวงามทุกวันอีกต่างหาก
0: ตั้งแต่นั้นภิกษุหนุ่มก็ไปบิณฑบาตยังเรือนนั้นเป็นประจำทุกวันหลังจากถวายข้าวยาคูแล้วหญิงนางนั้นก็จะพูดคุยยั่วยวนภิกษุหนุ่มเสมอ
3: หลวงพี่นี่คุยสนุกจริงๆนะเจ้าคะถ้าได้คุยกันทั้งวันก็คงดี
4: ข้าจะคุยกับเจ้าทั้งวันได้ยังไงข้าก็มีกิจของนักบวชเหมือนกันนะ
3: แหมถ้าอย่างนั้นหลวงพี่ก็สึกออกมาสิเจ้าคะ
0: ภิกษุหนุ่มถูกยั่วยวนมากเข้าก็คิดอยากสึกจึงไปหาพระอาจารย์อุปัชฌาย์ของตนเพื่อขอสึกฝ่ายพระอาจารย์อุปัชฌาย์เมื่อรู้ว่าสิทธิ์ของตนต้องการสึกเพราะถูกเล้าโลมโดยทุลกุมาริกาก็นำตัวสิทธิ์ไปเข้าเฝ้าพระศาสดา
5: ภิกษุผู้นี้ต้องการสึกเพราะถูกเล้าโลมโดยทุลกุมาริกาพระเจ้าค่ะ
6: ดูก่อนภิกษุได้ยินว่าเธอกระสันจริงหรือ
4: จริงพระเจ้าค่ะข้าพระองค์มีใจให้หญิงสาวเจ้าเนื้อนางหนึ่งพระเจ้าค่ะ
6: ดูก่อนภิกษุนางนี้เคยทำความฉิบหายให้เธอแม้ในการก่อนเธออาศัยนางนี้ถึงความเสื่อมจากศีลเที่ยวซบเซาไปต่ออาศัยบัณฑิตจึงได้ความสุข
0: พระพุทธองค์ตรัสดังนี้แล้วจึงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในสกุลพราหมณ์มีสมบัติมากในแคว้นกาสีเมื่อศึกษาศิลปวิทยาจนสำเร็จแล้วจึงสร้างครอบครัวที่กรุงพาราณสีนั้นต่อมาภรรยาของพระโพธิสัตว์ได้ถึงแก่กรรมพระโพธิสัตว์เกิดความเบื่อหน่ายการใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์จึงพาบุตรชายเข้าป่าออกบวชเป็นฤาษีดำรงชีวิตด้วยเผือกมัน

0: และผลไม้ชีวิตคนเรานี้ไม่เที่ยงจริงๆลูกเอ๋ยเราออกบวชแล้วไปอยู่ป่ากันเถอะ
1: ท่านพ่อไปไหนข้าก็ขอตามไปด้วย
0: ครั้งนั้นมีโจรชาวปัตจันตคามเข้าปล้นชาวบ้านพวกโจรนั้นจับคนเป็นเชลยให้ขนข้าวของเดินทางไปสู่ชายแดน
2: เอาพวกเจ้าขนของมีค่าไปให้หมดสบายจริงๆไม่ต้องทำมาหากินกันให้เหนื่อย
3: อย่าเอาเงินของข้าไปเลยบ้านข้ายากจนถ้าเจ้าเอาไปแล้วข้าจะเอาเงินที่ไหนใช้เรา
4: ก็เรื่องของเจ้าสิข้าเป็นโจรนะไม่ใช่สังคมสงเคราะห
0: ์ในกลุ่มเฉลยที่พวกโจรกวาดต้อนไปนั้นมีหญิงงามนางหนึ่งซึ่งชำนาญในการล่อลวงผู้อื่นนางแซงทำทีคล้อยตามโจรโดยไม่ขัดขืนเพื่อหาโอกาสหลบหนี
2: อ้าวอ้าวนั่นเจ้าเป็นอะไรเดินชักช้าแบบนี้เนี่ยเมื่อไหร่มันจะถึง
5: ที่จอรูปหล่อข้ามีอะไรจะให้สนใจไหมจ๊ะ
2: ไหนไหนเจ้ามีอะไร
5: แหมพี่โจรให้ตรงนี้ไม่ได้หรอกนะข้าอายอ่ะเราไปที่รับตาคุณดีกว่า
2: โชคดีจริงๆนะเราน
0: างล่อลวงโจรจนหลงกลเข้าป่าไปกับนางเพียงสองคนเมื่อสบโอกาสนางก็รีบหนีทันที
2: ว่าไงน้องสาวนี่เราออกมาไกลจากขบวนแล้วนะมีอะไรจะให้ข้าล่ะ
5: ใจเย็นๆสิจ๊ะข้ากำลังจะเอาออกมานี่ไงนี่แน
2: ่
5: เจ้าโจรชั่วรีบเห็นก่อนดีกว่าเรา
0: เมื่อหนีจากพวกโจรมาได้นางก็เดินหลงทางอยู่ในป่าจนมาถึงอาสมของพระโพธิสัตว์ในเวลาเช้าน
5: ั่นอาสมนี่คงมีใครช่วยเหลือเราได้บ้างล่ะช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยช่วยด้วยจ้า
0: ขณะนั้นพระโพธิสัตว์ออกไปหาผลไม้ในป่ามีเพียงดาบทลูกชายเฝ้าอาสมอยู่เมื่อได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือจึงรีบออกมาดู
1: เจ้ามาจากไหนกันมีอะไรให้ข้าช่วยหรือ
5: ข้าถูกโจรป่าจับตัวมาเพิ่งหนีมาได้นะจ๊ะตอนนี้ข้าเหนื่อยเหลือเกินขอพักที่นี่สักหน่อยนะ นักบวชหนุ่มนี่หน้าตาไม่เลวเลยดีละข้าจะได้ใช้มารยาและก็ความสวยของข้าทำให้หลงข้าให้ได้
0: หญิงนั้นล่อลวงดาบทหนุ่มให้ตกในอำนาจของตนแล้วก็ชักชวนให้ดาบทนั้นเข้าเมืองไปอยู่กับตน
5: พ่อหนุ่มรูปงามคนหนุ่มๆอย่างเจ้ามาอยู่ป่าแบบนี้ไม่เหงาหรอ
1: ไม่เหงาหรอกทำไมหรือ
5: ข้าน่ะถูกใจเจ้าเหลือเกินถ้าไม่รังเกียจแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันกับข้าสิรับรองข้าจะทำให้เจ้ามีความสุขทั้งวันทั้งคืนเลยล่ะ
1: ถ้าข้าไม่อยู่แล้วท่านพ่อจะอยู่กับใครล่ะ
5: หรือว่าเจ้ารังเกียจข้าล่ะน่าน้อยใจนะ
1: เปล่าเลยข้าไปอยู่กับเจ้าก็ได้แต่ขอรอบอกกับท่านพ่อก่อนนะ
0: ดาบทหนุ่มรับคำนางแล้วก็รอพบบิดาเพื่อบอกลาแต่หญิงผู้มากมารยานั้นเกรงดาบทผู้พ่อจะรู้ทันและขับไล่ตนนางจึงขอเดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้วให้ดาบทหนุ่มตามไปที่หลัง
5: ข้าว่าข้าล่วงหน้าไปก่อนดีกว่าจะได้จัดเตรียมการต้อนรับเจ้าด้วย
1: ได้สิถ้าได้บอกพ่อแล้วข้าจะรีบตามเจ้าไปนะ
0: ตั้งแต่นางผู้นั้นจากไปดาบทหนุ่มก็เฝ้าแต่คิดถึงนางไม่ทำงานของตนเหมือนเช่นทุกวันจนกระทั่งพระโพธิสัตว์กลับมายังอาสมเห็นดาบทหนุ่มนั่งทำหน้าเศร้าอยู่จึงเข้าไปถาม
6: ลูกเอ๋ยทำไมวันนี้เจ้าไม่หักฟืนตักน้ำก่อไฟเหมือนเช่นทุกวันแล้วนี่ทำไมมานั่งทำหน้าเศร้าอยู่ตรงนี้ล่ะ
1: ท่านพ่อวันนี้ตอนที่ท่านไปหาผลไม้มีหญิงคนหนึ่งมาชวนข้าไปอยู่ในเมืองด้วยกันข้าอยู่รอเพื่อบอกท่านนี่แหละส่วนนางอ่ะไปรอข้าอยู่ในเมือง

0: เมืองแล้ว
1: พระโพธิสัตว์รู้ดีว่าไม่อาจเหนี่ยวรั้งผู้เป็นลูกที่กำลังลุ่มหลงในตัวหญิงผู้นั้นได้จึงอนุญาตและให้โอวาทไว
2: ้เอาเธอลูกพ่อหากเจ้าต้องการไปอยู่กับนางเจ้าก็ไปเถิด
0: ถ้างั้นข้าลาล่ะนะท่านพ
2: ่อช้าก่อนลูกเอ๋ยเมื่อเจ้าไปอยู่กับนางแล้วหากวันใดนางใช้ให้เจ้าทำงานหาเลี้ยงดูนางเมื่อนั้นเจ้าจงกลับมาหาพ
1: ่อดาบทหนุ่มมาอยู่กับนางผู้ล่อลวงนั้นได้ไม่นานนางก็ให้เขาตกอยู่ในอำนาจตนและใช้งานเขาสารพัด
3: วันนี้ข้าอยากกินเนื้อจังเจ้าจงไปหามาให้ข้ากินหน่อยนะ
0: ได้จ้า
3: เสร็จแล้วก็อย่าลืมซักผ้าแล้วก็เตรียมน้ำให้ข้าอาบด้วยล่ะ
0: ได้จ้า
3: แล้วพรุ่งนี้ข้าอยากกินปลาเจ้าจงไปหามาให้ข้าด้วยนะ
0: ได้จ้า
1: ดาบทหนุ่มถูกใช้งานมากเข้าก็ทนไม่ไหวเมื่อนึกถึงคำของบิดาแล้วเขาจึงหนีกลับมายังอาสมในป่าหิมพานต
0: ์ไม่ไหวแล้วใช้งานข้าเยี่ยงทาสแบบนี้เฮ้ยท่านพ่อพูดไว้ไม่ผิดเลยข้าหนีกลับไปอยู่กับท่านพ่อดีกว่า
1: เมื่อกลับมาถึงอาสมแล้วดาบทหนุ่มก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ผู้เป็นบิดาฟังพระโพธิสัตว์จึงปลอบใจดาบทผู้เป็นลูก
0: ข้าขอโทษที่ข้าไม่เชื่อฟังท่าน
2: ลูกเอ๋ยช่างเถิดเจ้าจงเจริญเมตตากรุณาไว้
1: พระโพธิสัตว์ปลอบใจดาบทผู้เป็นลูกแล้วจึงบอกกสิณบริกรรมให้ไม่นานนักดาบทหนุ่มนั้นก็ได้อภิญญาและสมาบัติเจริญพรหมวิหารแล้วไปบังเกิดในพรหมโลกพร้อมด้วยบิดาพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประกาศสัจจะในเวลาจบสัจจะภิกษุนั้นดำรงในโสดาปัตติผลแล้วทรงประชุมชาดกทุลกุมาริกาในครั้งนั้นได้มาเป็นทุลกุมาริกาในบัดนี้ดาบทน้อยได้มาเป็นภิกษุผู้กระสันส่วนดาบทผู้บิดาได้มาเป็นเราตถาคตฉะนี้แหละ

ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษา

ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเกิดที่จังหวัดนครพนมในครอบครัวชาวนาเจ้าค่ะกระดูกสันหลังของโลกมีพี่น้อง8คนตัวลูกเป็นคนที่หนึ่งลูกมีชีวิตที่ลำบากมาตั้งแต่เด็กๆพ่อของลูกเคยบวชเป็นพระอยู่ 4-5 พรรษาแต่ภายหลังลาสิกขาออกมาเพื่อเพราะสอบนักธรรมไม่ผ่านก็ไปสอบบาลีแทนที่เจ้แต่ว่าบวชศึกออกมาแล้วพ่อก็ได้รับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านมาเป็นผู้ใหญ่ทีเดียวแหละพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านที่คนนับถือมากเพราะพ่อเป็นคนใจดีซื่อสัตย์และชอบช่วยเหลือคนศึกได้ไม่นานพ่อก็ได้มารู้จักกับแม่พอแต่งงานกันแล้วพ่อก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านแม่เลยซึ่งพ่อก็ไม่ได้มีสมบัติอะไรติดตัวมาเลยเพราะในหมู่บ้านนั้นมีธรรมเนียมว่าจะไม่ยกสมบัติให้กับลูกผู้ชายต้องให้ลูกผู้ชายไปหาทรัพย์เอาเองเพื่อศักดิ์ศรีไงแต่ในความที่พ่อเป็นคนขยันและอดออมจึงหารายได้เพราะที่จะมีเงินเก็บแล้วก็นำไปซื้อที่ดินเพื่อทำนาได้แต่ที่ดินสมัยนั้นมีแต่ป่ารกมากลูกจำได้ว่าเมื่อตอนอายุได้3ขวบพ่อเอาลูกขี่คอไปถางป่าทุกวันแต่พอตัวลูกอายุได้4ขวบพ่อแม่ทะเลาะกันเพราะความยากจนแล้วก็แยกกันอยู่ตอนเย็นลูกก็ไปนอนกับพ่อตอนเช้าก็ไปหาแม่เพราะบ้านอยู่ไม่ไกลกันแม่สงสารลูกจึงกลับไปอยู่กับพ่อตามเดิมทำให้คุณตาโกรธแม่มากที่กลับไปคืนดีกับพ่อตาเลยไม่ให้มรดกแม่สักอย่างทั้งที่ตามีลูกสาวเพียงคนเดียวคือแม่และตาก็รักแม่มากพ่อและแม่จึงไม่ได้มรดกทั้งสองฝ่ายไม่ได้ทั้งฝ่ายปู่ย่าและฝ่ายตายายเลยในปีหนึ่งพ.ศ. 1617ขณะที่ลูกอายุได้20กว่าปีตอนนั้นเป็นยุคที่ลัทธิเปลี่ยนแปลงการปกครองกำลังรุ่งเรืองในป่าที่ครอบครองลูกอาศัยอยู่นั้นที่นครพนมมีผู้ที่ต้องการเปลี่ยนการปกครองอาศัยอยู่มากมายครอบครองลูกก็ได้สมัครใจเป็นฝ่ายนั้นด้วยยกเว้นน้องสาวคนที่สองวันหนึ่งทางทหารข้างบ้านเมืองวิ่งหลายฝ่ายเปลี่ยนการปกครองจากในป่าลงมาในนาขณะนั้นพวกเรากำลังนั่งกินข้าวกันอยู่ฝ่ายที่ถูกไล่วิ่งตรงมาที่ลูกแล้วบอกว่าผมโดนยิงที่ขาไปไม่ได้แล้วลูกก็คิดจะเข้าไปประคองเขาด้วยความสงสารแต่พอเห็นพ่อล้มลงลูกนึกว่าพ่อโดนปืน จึงเปลี่ยนใจทิ้งคนถูกยิงวิ่งไปประคองพ่อขึ้นมาในมือพ่อหิ้วปิ่นโตกับกระแป๋งที่ใช้ใส่น้ำมาด้วยปิ่นโตกับกระแป๋งโดนลูกปืนยิงพลุนไปเลยเจ้าค่ะเสียงปืนสนั่นหวั่นไหวจะลูกนึกว่าเราตายกันหมดทั้งครอบครัวแล้วเสียงน้องร้องไห้วิ่งตามหลังมาแต่ไม่มีใครเป็นอะไรเลยแม้แต่ควายของลูกก็ไม่เป็นไรแต่ควายเพื่อนบ้านโดนยิงบาดเจ็บพ่อบอกว่าเทวดารักษาเราเราจึงไม่เป็นอะไรจบข่าวแต่แล้ววันหนึ่งแม้ว่าครอบครัวเราจะอยู่ฝ่ายเดียวกับฝ่ายที่ต้องการเปลี่ยนการปกครองแต่เขาก็เกิดความระแวงขึ้นมาจึงคิดว่าจะฆ่าเราทั้งครอบครัวเพราะเขาคิดว่าเราเอาทหารฝ่ายบ้านเมืองไปล้อมเขาพอดีพวกเรารู้ก่อนพ่อจึงรีบเหมารถพาลูกๆหนีออกจากหมู่บ้านไปอาศัยอยู่กับเพื่อนของพ่อที่จังหวัดกำแพงเพชรวันหนึ่งแม่ปวดท้องมากบอกให้ลูกๆผลัดกันเหยียบเท่าไรก็ไม่หายพ่อจึงได้พาแม่ไปส่งโรงพยาบาลอยู่ได้มีกี่วันแม่ก็เสียชีวิตเดี๋ยวที่หมอเองก็ไปทราบสาเหตุรวมอายุได้48ปีพวกเราอยู่ที่กำแพงเพชรได้3ปีหลังจากนั้นพ่อจึงพาครอบครัวย้ายกลับไปที่นครพนมอีกโดยไปอยู่กับน้องสาวของลูกคนที่ไม่ได้หนีมาด้วยส่วนตัวพ่อนั้นต้องไปหลบอยู่ตามวัดในจังหวัดสกลนครยังกลับบ้านไม่ได้

เพราะเขาจะฆ่าหลังจากเหตุการณ์สงบแล้วพ่อก็กลับไปอยู่ที่นครพนมและเสียชีวิตโดยการหลับตายไปเฉยๆตอนอายุได้60ปีน้องชายคนสุดท้องก็เกิดเมื่อปี15ขณะที่มีการต่อสู้ระหว่างฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายเปลี่ยนการปกครองเขาเกิดมาพร้อมกับมีแผลเป็นที่ใต้หน้าอกฝั่งซ้ายพอคนที่บ้านเห็นแผลเป็นก็รู้ทันทีเลยว่าคงจะเป็นคนเก่ากลับชาติมาเกิดแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครป้าที่ทำคลอดเลยสั่งว่าอย่าให้ไฟไหม้ผ้าอ้อมนะเพราะถ้าไฟไหม้ผ้าอ้อมแล้วเด็กจะจำความไม่ได้พอเขาอายุได้ประมาณ2ขวบเริ่มพูดได้บ้างเขาก็ร้องอยากจะไปแต่บ้านลุงแม่จึงได้อุ้มพาไปที่บ้านลุงพอเจอหน้าลุงและป้าเขาก็เรียกลุงป้าว่าพ่อแม่แต่ก็ไม่มีใครเชื่อว่าเขาเป็นลูกชายลุงป้าที่กลับชาติมาเกิดเขาจึงพาไปดูต้นไม้ที่เขาปลูกไว้คือต้นมะขามและพาไปดูเสื้อผ้าที่อยู่ในตู้เขาไปจับเสื้อลายสก๊อตที่เขาเคยใส่ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นถึงกับตะลึงนี่เราเจออย่างนี้มาหลายเคสแล้วนะจ๊ะเพราะเขาพูดถูกหมดทุกอย่างโดยเฉพาะป้าจึงถูกเรียกว่าแม่ถึงก็ปล่อยโฮน้ำตาไหลออกมาด้วยความดีใจที่ลูกชายได้กลับมาเกิดใหม่เขาเล่าถึงอดีตชาติของตัวเองว่าเมื่อชาติแล้วได้เป็นลูกชายของลุงซึ่งเป็นครอบครัวฝ่ายเปลี่ยนการปกครองเขาถูกทหารฝ่ายบ้านเมืองยิงตายที่ทุ่งนาซึ่งตอนแรกที่เขาโดนทหารยิงเขาได้แกล้งทำเป็นตายเพื่อให้ทหารตายใจพอทหารเดินเข้ามาใกล้ๆเขาก็ได้ใช้ปืนยิงทหารตายไปสองนายจากนั้นตัวเขาจึงโดนทหารที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นยิงตายเช่นกันก่อนจะขาดใจตายได้ร้องเรียกหาพ่อกับแม่จนสิ้นใจชาตินั้นเขามีภรรยาและลูกหญิงหนึ่งคนเมื่อตอนที่ครอบครัวของเราย้ายอยู่กำแพงเพชรใหม่ซึ่งตอนนั้นเขาอายุได้สองขวบกว่าเขายังได้ลำพึงว่าคิดถึงลูกและภรรยาที่อยู่จังหวัดนครพนมว่าอยากให้มาอยู่ด้วยกันยังเลยพอเวลาได้เจอภรรยาในอดีตชาติทีไรพอเจอเขาจริงๆเขากลับเขินทำท่าอายภรรยาก็แกล้งบอกว่าจะแต่งงานใหม่แล้วนะเขาก็บอกว่าโนห้ามแต่งงานใหม่นะขอร้องเถอะแต่ปัจจุบันนี้โตแล้วน้องชายเป็นตำรวจตะเวนชายแดนอยู่ที่จังหวัดนครพนมแล้วก็เคยมาบวชธรรมทายาทรุ่นที่17ปี2532ตอนนี้เขาจำเรื่องราวในอดีตไปได้แล้วแหละลืมไปแล้วแต่ภรรยาในอดีตก็จะให้ความเคารพเหมือนเดิมอย่าบอกใครนะเพราะตอนลูกสาวในอดีตจะแต่งงานเขายังมาเชิญน้องชายของลูกไปเป็นเฒ่าแก่ในฐานะพ่อตาโอ้โหอะไรขนาดนั้นน่ะแต่เขาไม่ไปเพราะอายคนอีกทั้งตัวเขาเองก็อายุน้อยกว่าลูกสาวในอดีตเขามาเกิดคนละชาติกันแล้วนี่ตัวเขาเองน่ะอายุตอนนั้น33ปีลูกสาวอายุ35ปีส่วนภรรยาในอดีตอายุ61ปีลูกได้ไปติดจานดาวทำให้น้องทุกคนเลยค่ะปี2547ก็มาวัดกันทั้งครอบครัวค่ะน้องสาวคนที่2เป็นผู้นำบุญพาคนมาวัดตอนวัดเป็นข่าวเคยจัดรถนำคนมาร่วมบุญที่วัดถึง 7-8 คันสามีของเขาดื่มเหล้าจนเป็นมะเร็งตับตายปัจจุบันต้องอยู่กับลูกชายหนึ่งคนซึ่งเป็นใบ้หลานชาย เป็นบุตรน้องสาวคนที่3เมื่อเขาอายุได้12-13ปีเป็นเด็กดีมาบวชอยู่วัดธรรมทายาทรุ่น5 6รุ่น5กับรุ่น6กลับไปก็เรียนเก่งแต่พอเป็นวัยรุ่นก็คบเพื่อนพากันดื่มเหล้าติดยาดมกาวไปทำเรื่องราวชกต่อยทะเลาะวิวาทเล่นพนันแต่พออายุได้23ปีเขาได้มากรุงเทพกับเพื่อนผ่านวัดวัดหนึ่งชื่อว่าวัดพระธรรมกายทำให้นึก

0: ถึงหลวงปู่เพราะเคยบวชเนรช่วงสั้นเขาจึงชวนเพื่อนแวะกราบขอพรหลวงปู่คุ้มครองแล้วก็ไปเยี่ยมป้าคือตัวลูกเองที่วัดด้วยพอมาถึงเจอหน้ากันลูกก็ไปพูดพร่ำทำเพลงคว้ามือพาเขาเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันทันทีเขาเรียนคืนแรกก็เจอหลวงพ่อที่เล่าขุมห้ามหานรกเลย บุญของเขาเขาฟังหลวงพ่อสอนเรื่องกฎแห่งกรรมฟังไปก็ร้องไห้ไปคือพื้นฐานใจเป็นคนดีเป็นคนดีแต่วิบากกรรมครบคนพาลนั่นแหละพาลพาไปหาผิดลุงชาเขากราบลูกบอกว่าผมกลัวตกนรกหักดิบเลิกดื่มทันทีเลยคำถามทำไมพ่อของลูกจะไปเกิดในหมู่บ้านที่มีธรรมเนียมลูกชายให้ไปหาทรัพย์เองจึงไม่ได้มรดกของปู่ย่าพ่อมีกรรมอะไรจึงต้องหลบหนีฝ่ายเปลี่ยนการปกครองที่จ้องจะฆ่าพ่อพ่อตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญทุกบุญที่ลูกอุทิศไปให้หรือไม่คุณแม่ตายด้วยกรรมอะไรคะทำไมหมอหาสาเหตุไม่พบแม่ตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญทุกบุญที่ลูกอุทิศไปให้หรือไม่วันที่พ่อถูกยิงจนเป็นโตกับกระแป๋งถูกลูกปืนยิงพรุนแต่พ่อแม่และควายของพ่อปลอดภัยเป็นเพราะมีเทวดารักษาหรือบุญใดคะน้องชายลูกเป็นลูกของลุงที่กลับมาชาติมาเกิดจริงหรือไม่คะถ้าใช่ก่อนตายในชาติที่แล้วเขารู้สึกอย่างไรมีคตินิมิตอย่างไรบุพกรรมใดดึงดูดให้มาเกิดกับพ่อแม่ของลูกมันไปเกิดกับพ่อแม่เดิมของเขาทั้งที่ก่อนตายในชาติที่แล้วเขาฆ่าคนก่อนที่เขาจะตายเนี่ยก็ฆ่าไป2ศพแต่ทำไมจึงไม่ไปตกนรกล่ะคะเขากลับมาเกิดใหม่ได้ด้วยสาเหตุใดน่าศึกษานะชาตินี้เขาต้องแก้ไขกรรมที่ทำมาในชาติที่แล้วอย่างไรทำไมแผลจากชาติในอดีตจึงมาปรากฏกับผู้ที่มาเกิดในร่างใหม่ได้ทั้งที่เป็นคนละกายกันคะแผลใต้หัวใจสามีของน้องสาวคนที่สองเป็นมะเร็งตับตายตายแล้วเป็นไหนได้รับบุญหรือไม่คะวิบากกรรมใดน้องสาวคนที่สองจึงมีลูกเป็นใบ้คะและลูกชายเขาทำกรรมใดมาจึงเป็นใบ้คะตัวลูกและหลานชายมีความผูกพันกันมาอย่างไรคะเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรปัจจุบันลูกรับบุญอยู่ที่หอฉันคุณยายค่ะบุคลากรและพนักงานที่ทำงานเตรียมอาหารสำหรับถวายพระอุปถัมภ์พระและทำความสะอาดที่หอฉันคุณยายจะได้รับอานิสงส์อย่างไรบ้างคะลูกยายทุกคนอยู่เอาบุญด้วยกันไม่อยากให้ออกไปเจ้าค่ะหลับตาฝันเป็นตุมิตะตื่นขึ้นมา
1: หาวหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าพ่อของลูกต้องไปเกิดในหมู่บ้านที่มีธรรมเนียมว่าลูกชายลูกผู้ชายให้ไปสาหาทรัพย์เอาเองจึงไม่ได้มรดกจากปู่ย่าเพราะกรรมในอดีตที่มีทิฏฐิมันนะจึงได้ไปเกิดในบ้านป่ามีความตระหนี่จึงได้ไปเกิดในครอบครัวชนบทกระแลนไกลตั้งหาทรัพย์ไอเองอีกทั้งในอดีตเคยมีทัศนคติว่าลูกผู้ชายให้ไปหาทรัพย์เองดังนั้นชาตินี้จึงมาเจอบ้างจ้ะนี่มีศักดิ์ศรีแต่พอดีทำตระหนี่ด้วยหาเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยจะเจอพ่อแต่งงานกับแม่ตายายก็ไม่ให้มรดกแม่อีกเนื่องจากโกรธแม่เพราะแม่ก็มีกรรมคล้ายพ่อคือเคยดื้อพ่อแม่เมื่อท่านสั่งสอนให้ทำความดีกับที่สำคัญคือมีความตระหนี่เนี่ยมันจึงทำให้ไม่มีบุญรองรับสมบัติของตายายได้ทำให้ตายายแม้มีลูกสาวคนเดียวก็ไม่มีอารมณ์จะให้ความตระหนี่นี่เห็นไหมจ๊ะร้ายมากทีเดียวพ่อต้องหลบหนีฝ่ายเปลี่ยนการปกครองเพราะกลัวถูกฆ่ากรรม

เนื่องจากกรรมครบคนภายในอดีตและปัจจุบันโดยในอดีตพ่อได้เป็นทหารและได้คบกับพวกก่อการกบฏโดยในชาตินั้นฝ่ายก่อการกบฏพ่ายแพ้ตัวท่านเลยหลบหนีไปก่อนจึงเป็นผังเดิมติดตัวมาทำซ้ำอีกในชาตินี้จ้ะไม่น่าเชื่อเลยนะเรื่องวิบากกรรมนี่มันถ้าได้ช่องมาไหลเป็นเปิดทำงานขึ้นมาอย่างนี้พ่อตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับกลางๆมีบ้านเล็กๆคล้ายกระต๊อบอยู่ได้บุญที่เคยบวชตามประเพณีมาระยะหนึ่งและบุญที่ทำตามประเพณีในพระพุทธศาสนาที่มีอยู่บ้างอีกทั้งมีกรรมหลายอย่างทำให้ดวงจิตไม่ผ่องใสเท่าที่ควรจะมาได้อย่างนี้อย่างนี้ก็ดีแล้วนะได้รับบุญที่ลูกที่ไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นในทุกด้านจ้ะหมอหาสาเหตุโรคของแม่ไม่เจอแล้วการบานอธิบาที่เคยทำแท้งและช่วยคนอื่นทำแท้งโดยใช้เท้าเหยียบท้องจนเด็กกลายเป็นก้อนเลือดก้อนเลือดแล้วไหลออกมาอีกทั้งมีอยู่รายหนึ่งได้ใช้เท้าเหยียบท้องทำให้แม่และเด็กในท้องตายด้วยกันทั้งคู่วิบากกรรมดังกล่าวมาส่งผลให้หมอหาสาเหตุโรคไม่เจอแล้วก็หมดอายุไขด้วยตายแล้วก็วนเวียนอยู่ระยะหนึ่งเมื่อได้รับบุญที่ไปให้แล้วก็หมดกรรมจึงได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ตอนนี้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วให้กลับมาแก้ไขตัวเองวันที่พ่อถูกยิงจนเป็นโตกับกระแป๋งถูกยิงจนพลุนแต่พ่อและควายไม่เป็นอันตรายเพราะพระไม่ได้มีวิบากกรรมที่ไปฆ่าใครจึงไม่ตายอันนี้อันเดียวถึงไม่เคยฆ่าใครก็ใครมาฆ่าไปตายแต่ไม่มีเทวดาองค์ใดมารักษาจ้ะน้องช้างลูกเป็นลูกของลุงกับชาติมาเกิดนั้นเป็นเรื่องเป็นเรื่องจริงจ้ะโดยในชาตินั้นก็ยังไม่อยากตายเมื่อโดนยิงแล้วเนี่ยอยากเจอหน้าพ่อแม่ใจจดจ่อกันแล้วก็มีบุญที่เคยบวชคุ้มเอาไว้จึงทำให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้ทั้งนั้นที่ฆ่าคนตายจ้ะบุญบวชอุ้มไว้ไม่ให้ไปมหานรกที่มาเกิดกับพ่อแม่ของลูกแทนที่จะไปเกิดกับพ่อแม่เดิมเพราะใจผูกพันจังหวะเพราะมีบุญกรรมเสมอกับพ่อแม่ของลูกโดยเมื่อถูกยิงตายใหม่ๆกายเลียก็เดินโซซัดโซเซมาเจอพ่อของลูกกายเลียนั้นก็ได้เดินก็ไปขอความช่วยเหลือพยายามเรียกพยายามสะกิดพ่อพยายามก็มาจับตัวแล้วเขย่าตัวพ่อแต่พ่อไม่รู้เรื่องเป็นกาเลียดก็ทำอะไรไม่ได้จังหวะนั้นพอดีถูกดูดบู้เข้าไปสู่ท้องพ่อของลูกถูกดูดไปเลยแต่จังหวะมันพอดีเลยกรรมเสมอกันมาวุ้ดเข้าไปแล้วก่อนเขาตายเขาได้ฆ่าคนแต่ไม่ตกนรกเพราะบุญที่เคยบวชคุ้มเอาไว้จ้ะชาตินี้เป็นตำรวจกายสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทางศีลภาวนาไว้ให้ดีให้มากๆเราติดฐานจิตได้พ้นจากวิบากกรรมนั้นกล่าวจ้ะตะเวนชายแดนยุทินเดิมแล้วมาเกิดที่ร่างกายทั้งๆที่เป็นแผลจากอดีตชาติและเป็นคนละกายนั้นเอาละแผลมาเกิดที่ร่างกายทั้งๆที่เป็นแผลจากอดีตชาติและเป็นคนละกายนั้นก็มีสาเหตุหลายอย่างอาจจะเพราะเรื่องน้องชายของลูกที่ก่อนมาเกิดได้ถูกยิงตายแล้วเป็นกายละเอียดเมื่อรู้สึกใหม่ที่กายละเอียดกัมปานาธิบาตยกๆตอนนั้นน่ะยิงทหารตายไป2นายก็ส่งผลให้กายละเอียดยังมีแผลอยู่โอ้บาดเจ็บถึงเดินโซซัดโซเซไงยังมีแผลตรงนั้นส่งผลให้เลือดไหลมีทุกขเวทนาคล้ายยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เดินโซเซไปเจอพ่อเพื่อให้ช่วยดังกล่าวแล้วก็ถูกดูดบุกเข้าไปในท้องพ่อ

เมื่อเกิดใหม่ใจที่ยังไม่คลายความผูกพันในภพเก่าและกรรมปานาติบาตใจที่ยังไม่คลายความผูกพันในภพเก่าและกรรมปานาติบาตจึงส่งผลให้มีแผลเป็นตำแหน่งเดียวกันแม้คนละล่างกันจ้ะสามีของน้องสาวคนที่สองเป็นมะเร็งตับตายเพราะชายในอดีตและปัจจุบันได้ฆ่าสัตว์ทำอาหารและทำกับแกล้มดื่มสุราทำกับแกล้มด้วยดื่มสุราด้วยได้มาร่วมส่งผลให้เป็นมะเร็งตับตายตายแล้วก็ไปทันทีเลยสามีน้องสาวคนที่สองไปทันทีเลยดำดิ่งไปมหานรกขุมห้าทันทีด้วยกรรมดื่มสุรากำลังถูกนายนริบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่มีความทุกข์ทรมานมากไม่อาจรับบุญได้แต่ถ้าทำบุญที่ไปให้บุญก็จะไปรอคอยที่ยมโลกน้องสาวคนที่สองมีลูกเป็นใบ้เพราะชาติในอดีตเคยแช่งลูกให้เป็นใบ้แม่โดยชาติในอดีตลูกคนนี้ก็จะเป็นแม่ลูกกันกับน้องสาวคนที่สองเนี่ยเหมือนชาตินี้เป็นแม่ลูกกันแต่ลูกคนนี้ในชาตินั้นชอบเถียงพ่อเถียงแม่บ่อยจึงทำให้แม่โกรธมากไม่ชอบไปเถียงแล้วก็แช่งให้เป็นใบ้ชาตินี้มาเจอกันเนี่ยมาเป็นแม่ลูกกันอีกโดยตัวลูกก็มาเป็นใบ้ตัวแม่ก็มาเลี้ยงลูกใบ้จ้ะก็สมปรารถนาของแม่คือไม่ได้ลูกเถียงลูกไปเถียงแม่เลยชาตินี้หลานชายบวชได้ช่วงสั้นเวลาสิกขาแล้วก็ไปคบคนพาลโมเมาขาดสติแต่กลับตัวได้ในภายหลังเมื่อเรียนรู้กฎแห่งกรรมจากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแค่เพียงชั่วโมงเดียวเพราะในอดีตเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแต่บางชาติก็ไปคบคนพาลสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแล้วก็แต่ว่าบางชาติก็ไปคบคนพาลฝั่งนี้จึงติดตัวมาให้เข้าสู่วงจรแห่งคนพาลอีกแต่บุญที่เคยสร้างกับหมู่คณะมาก็ดึงดูดให้มาเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมให้มีเหตุให้มาเรียนรู้และสามารถกลับเนื้อกลับตัวได้อย่างรวดเร็วจ้ะตัวลูกเองต้องมาเกิดในถิ่นที่ผู้คนรบกันนี่เจ้าของเคสต้องมีชีวิตที่หวาดระแวงภัยเพราะในอดีตเนี่ยลูกเคยเป็นทหารแต่ไม่ใช่ทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกรบได้พบรักได้เจ้าชู้ได้ไปรับวิบากกรรมต่างๆมามากมายแล้วชาตินี้มาเจอแค่เศษกรรมที่ต้องมาเกิดในถิ่นที่เป็นคนรบกันจ้ะเพราะเป็นทหารไปรบกับเขาทำไปบ้านเมืองเขาเดือดร้อนเพราะนั้นตัวก็เลยต้องมาอยู่ในสถานะตรงนี้บ้างอย่างนี้ไงกรรมเจ้าชู้ก็ให้ทำให้มาเป็นผู้หญิงแต่ภายหลังได้มามีชีวิตที่ปลอดภัยและได้สร้างบารมีกับหมู่คณะเพราะบุญในชาติหลังๆที่ได้กลับมาเจอกับหมู่คณะในชาตินั้นยังไม่ได้เจอแล้วก็ได้สร้างบารมีกับหมู่คณะชาติหลังๆมาเจอหมู่คณะได้สร้างบารมีหมู่คณะแต่ไม่ได้อธิษฐานจิตล้อมกรอบเอาไว้คือไม่ต้องอธิษฐานอะไรทำบุญกันแล้วกันนี่ก็เราก็ทำไปแล้วทำให้เหมือนเรือไม่มีหางเสือเนี่ยวิบากกรรมเก่าก็ได้ช่องเลยดึงดูดไปลำบากก่อนแต่ภายหลังบุญที่ได้เคยสร้างมากับหมู่คณะก็ดึงดูดให้กลับมาสร้างบารมีกับหมู่คณะอีกจ้ะจะตั้มประกอบเหตุโดยการสั่งสมบุญทุกบุญและอธิษฐานจิตล้อมกรอบป้องกันไม่ให้วิบากกรรมเก่าที่เกิดแปรพลังได้ตามมาทันจ้ะอธิษฐานจิตนี้ต้องอธิษฐานให้เป็นนะจ๊ะตัวลูกและหลานชายมีความผูกพันกันและสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแต่ลูกได้เป็นกัลยาณมิตรให้กับหลานชายมาหลายชาติบุญที่ทำร่วมกันยังทำให้รักและผูกพันกันจ้ะแล้วก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทตามอารมณ์คือทำบ้างไม่ทำบ้างแล้วก็ไม่ขอจะอธิษฐานจิตล้อมกรอบเอาไว้จึงทำให้กรรมตระหนี่ตามทันจ้ะลูกรับบุญที่หอฉันคุณยายบุคลากรและพนักงานที่เตรียม

ำอาหารถวายพระอุปจาพระและทำความสะอาดหอฉันจะได้อานิสงส์เอาโดยย่อกันแล้วกันนะจ๊ะคือจะได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติติดตามตัวข้ามภพข้ามชาติจะปิดอบายจะได้ไปสวรรค์จะมีอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณจะรื้อผังจนได้ภพชาติต่อไปก็จะมีชีวิตที่สมบูรณ์ไม่ลำบากเป็นชาตินี้เป็นต้นตอนนั้นต้องมันอธิษฐานจิตล้อมกรอบให้ดีทุกๆวันจ้าDon't want to stick.

0: ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่86จากตอนที่แล้วมหาอมาตย์ผู้ที่มาพบมโหสถได้ถามมโหสถว่าข้าพเจ้าไม่เข้าใจเลยก็ในเมื่อท่านกล่าวว่าปัญญาน่ะมีคุณมากมายแต่ในยามคับขันเช่นนี้น่ะปัญญาที่ท่านมีเนี่ยกลับไม่ได้ช่วยอะไรท่านเลยมโหสถบัณฑิตกล่าวตอบว่าการที่ข้าพเจ้าต้องมาทำงานเช่นนี้น่ะก็เพราะรู้จักการอันสมควรคือในเวลาที่ข้าพเจ้าเห็นว่าไม่ปลอดภัยก็จำต้องหลีกไปซะท่านเองก็รู้ไม่ใช่หรือว่าพระราชาน่ะทรงเมตตาต่อข้าพเจ้ามากมายปานใดแต่ในยามที่ทรงกลิ้วความกลิ้วของพระองค์น่ะก็จะต้องมีมากมายปานกันอมาตย์ก็รับว่าจริงแต่การหนีมาอย่างนี้น่ะท่านไม่เกรงว่าเท้าเธอจะทรงเข้าพระทัยผิดเอาดอกหรือมโหสถบัณฑิตจึงอธิบายต่อว่าเหตุที่ข้าพเจ้ามาทำงานปั้นหม้ออยู่เช่นนี้นะย่อมจะยืนยันว่าข้าพเจ้ามิได้คิดกำเริบเสิบสารดังที่อาจารย์เหล่านั้นกล่าวหาเมื่อพระราชาทรงทราบข่าว

ว่าข้าพเจ้าเนี่ยมาเลี้ยงชีพด้วยการปั้นหม้อความระแวงที่เคยมีก็จะหมดสิ้นไปข้าพเจ้าเชื่อว่าในไม่ช้านะพระราชาก็จะต้องทรงเรียกร้องหาปัญญาอีกอย่างแน่นอน

นี้ทุกอย่างก็เป็นไปตามที่ข้าพเจ้าคาดไว้แล้วอมาตย์ได้ฟังเหตุผลของมโหสถแล้วก็สิ้นสงสัยจึงได้มอบทรัพย์พันกหาปณะพร้อมกับผ้าใหม่คู่หนึ่งที่ทรงพระราชทานมาให้แก่มโหสถแต่มโหสถก็ได้มอบทรัพย์นั้นทั้งหมดให้แก่นายช่างหม้อพร้อมกับกล่าวขอบคุณที่ให้ที่พึ่งพิงในยามยากฝ่ายนายช่างหม้อครั้นทราบภายหลังว่าชายหนุ่มผู้มาขอพำนักอยู่ในเรือนของตนมีตำแหน่งเป็นถึงราชบัณฑิตก็ตกใจกลัวจนลนลานเกรงว่าตนน่ะอาจต้องโทษสถานหนักเพราะเหตุที่ตนบังอาจใช้งานมหาบัณฑิตให้เป็นลูกมือช่วยปั้นหม้อมานานแรมเดือนจึงรีบขอโทษขอโพยมโหสถบัณฑิตเป็นการใหญ่ว่าโอ้ท่านมหาบัณฑิตข้าพเจ้านี่นะช่างไม่รู้ที่ต่ำที่สูงเอาซะเลยเพราะข้าพเจ้าแท้ๆท่านถึงต้องมาตกระกำลำบากขอท่านโปรดยกโทษให้กระผมด้วยเถิดมโหสถเห็นอาการตื่นกลัวของนายช่างจึงปลอบว่าท่านอาจารย์ท่านอย่าได้วิตกกังวลไปเลยท่านน่ะเป็นผู้มีอุปการะแก่กระผมต่างหากละท่านเมตตาให้ที่พักพิงแก่กระผมเนี่ยได้สอนศิลปะเครื่องเลี้ยงชีพแก่กระผมเพียงเท่านี้นะกระผมก็เป็นหนี้บุญคุณท่านอาจารย์มากพอแล้วทรัพย์พันกหาปณะนี้นะกระผมยินดีมอบให้ท่านอาจารย์ขอรับว่าแล้วมโหสถบัณฑิตก็ขยันขยอให้นายช่างรับทรัพย์นั้นไว้ครั้นได้ร่ำลานายช่างหม้อและเหล่าสหายเรียบร้อยแล้วมโหสถก็ก้าวขึ้นสู่รถมาทั้งที่เนื้อตัวยังคงเปรอะเปื้อนด้วยดินโคลนจากนั้นจึงได้เดินทางออกจากทักขิณยะวมัชฌคามมุ่งหน้าสู่มิถิลานครในทันทีเมื่อกลับมาถึงพระราชวังมโหสถบัณฑิตยังไม่ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชในทันทีแต่ให้โอกาสมหาอมาตย์เข้าเฝ้าก่อนเพื่อทูลถวายรายงานให้เท้าเธอทรงทราบล่วงหน้าส่วนตนก็ยังคงยืนรออยู่ภายนอกเขตพระราชฐานขอเดชะบัดนี้ข้าพระบาทได้พามโหสถบัณฑิตมาเข้าเฝ้าแล้วพระพุทธเจ้าค่ะครั้นพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับข่าวการกลับมาของมโหสถบัณฑิตก็ทรงโสมนัสรีบตรัสถามท่านอมาตย์ว่าท่านน่ะพบมโหสถที่ไหนหรืออมาตย์จึงกราบทูลว่าที่เรือนช่างหม้อในหมู่บ้านทักขิณยะวมัชฌคามพระเจ้าค่ะอย่างนั้นหรือแล้วท่านทราบหรือไม่ล่ะว่ามโหสถน่ะไปทำอะไรอยู่ที่นั่นอมาตย์ทูลรับสนองว่าทราบพระพุทธเจ้าค่ะมโหสถน่ะได้เลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างปั้นหม้อแต่เป็นลูกมือช่วยงานทุกอย่างในวันที่ข้าพระบาทพบมโหสถยังเห็นมโหสถขนดินเหนียวที่จะใช้ปั้นหม้ออยู่เลยข้าพระบาทเห็นแล้วก็อดที่จะสงสารไม่ได้เพราะเนื้อตัวสกปรกมอมแมมดูเลอะเทอะเปรอะเปื้อนไปด้วยดินโคลนแม้แต่ขณะนี้นะก็ยังไม่ได้อาบน้ำเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชได้สดับคำของอมาตย์แล้วก็ทรงดำริในพระทัยว่ามโหสถหาได้เป็นไปตามคำของอาจารย์ไสยนกะเลยแม้แต่น้อยเพราะหากมโหสถคิด

ตั้งตนเป็นศัตรูกับเราจริงเนี่ยก็คงถือโอกาสเตรียมซ่องสมกำลังคนเพื่อหวังเป็นใหญ่ที่ไหนล่ะจะไปปั้นหม้อเลี้ยงชีพอยู่เช่นนั้นเมื่อทรงคลายความระแวงในมโหสถลงไปแล้วท้าวเธอจึงมีรับสั่งกับมหาอมาตย์ว่าท่านนะจงกลับไปบอกมโหสถด้วยว่าเรายินดีต้อนรับเธอกลับคืนสู่มิถิลานครแต่ขอให้เธอจงกลับไปอาบน้ำชำระกายซะก่อนภายหลังจึงค่อยกลับมาเข้าเฝ้าเราตามปกติโดยให้ถือปฏิบัติเหมือนเช่นที่ผ่านมาเถอะอมาตย์น้อมรับพระกระแสรับสั่งของท้าวเธอแล้วก็รีบนำข่าวดีนั้นไปแจ้งแก่มโหสถบัณฑิตทันทีมโหสถบัณฑิตรับทราบพระกระแสรับสั่งนั้นแล้วก็รีบปฏิบัติตามพระราชดำรัสโดยรีบกลับไปยังเรือนของตนได้พบนางอมราเทวีซึ่งเฝ้ารอคอยการกลับมาของมโหสถอยู่ที่หน้าประตูเรือนครั้นต่างได้เล่าความเป็นไปของกันและกันให้ทราบแล้วมโหสถก็ขอตัวไปอาบน้ำชำระกายแต่งกายด้วยผ้าเนื้อละเอียดประดับเครื่องอิสริยยศดังเดิมครั้นแล้วจึงรีบกลับมาเข้าเฝ้าพระราชาณท้องพระโรงเมื่อได้รับพระบรมราชาอนุญาตให้เข้าเฝ้าได้มโหสถบัณฑิตจึงก้าวเข้าสู่ท้องพระโรงถวายบังคมพระราชาแล้วนั่งณที่อันสมควรอ๋อมโหสถกลับมาแล้วหรือท้าวเธอทรงมีพระดำรัสถามมโหสถก่อนพระพุทธเจ้าค่ะมโหสถทูลรับด้วยอาการปกติก็เธอน่ะไปอยู่ที่ไหนมาล่ะขอดีจ้ะข้าพระบาทไปอยู่ที่บ้านในช่างหม้อพระพุทธเจ้าค่ะมโหสถตอบด้วยอาการที่สงบนิ่งตามวิสัยของบัณฑิตก็ยิ่งทำให้พระเจ้าวิเทหราชทรงอัศจรรย์นึกชื่นชมในความเป็นบัณฑิตที่มั่นคงอยู่ในศีลธรรมของมโหสถแต่ว่าท้าวเธอจะตรัสถามอะไรอีกนั้นโปรดติดตาม

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569กับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ค่ะบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าบุญนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องสร้างต้องสั่งสมให้สม่ำเสมอจะแพ้ชนะกันก็อยู่ที่มีบุญนี่แหละอยู่ที่บุญนี่แหละมีบุญมากอุปสรรคของเราก็น้อยมีบุญน้อยอุปสรรคมันก็มากเพราะฉะนั้นเราจะต้องสั่งสมบุญกันเอาไว้ทุกๆคนนะบุญนี้เป็นที่พึ่งสำคัญที่สุดเลยจะมีบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่อะไรก็แล้วแต่มีโอกาสทำพึงทำจงทำทำเถอะชีวิตที่เราจะอยู่ในโลกนี้มีจำกัดมีเวลาเหลือเพียงเล็กน้อยจริงๆเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่เราจะสั่งสมบุญเราก็ทำให้เต็มที่วัดพระธรรมกายได้จัดพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตของอุบาสกจำนวน11ท่านและสามเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะบรรยากาศแห่งความเลื่อมใสศรัทธาเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าณพระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์โดยนาคอุบาสกจำนวน11ท่านได้เดินเวียนประทักษิณอย่างสงบเสงี่ยมและสง่างามนำหน้าบิดามารดาผู้ปกครองเจ้าภาพผู้สนับสนุนโครงการบวชและสาธุชนที่ได้ร่วมกันอัญเชิญผ้าไตรเวียนรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีวันทาเจดีย์ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์จากนั้นเป็นพิธีขอขมาโดยนาคอุบาสกทั้ง11ท่านได้รวมกันกล่าวคำขอขมาผู้ปกครองในสิ่งที่เคยล่วงเกินที่เคยผิดพลาดพลั้งไปทั้งกายวาจาใจพร้อมทั้งแสดงความกตัญญูกตเวทีอันยิ่งใหญ่ในการสละสิทธิ์ทางโลกมุ่งสู่ร่มผ้ากาสาวพัสพร้อมกันนี้บิดามารดาและผู้ปกครองก็ได้รวมกันมอบผ้าไตรจีวรให้แก่นาคอุบาสกด้วยน้ำตาแห่งความปลาบปลื้มปิติในบุญใหญ่ครั้งนี้ต่อมาจึงเป็นพิธีบรรพชาสามเณรของนาคอุบาสกทั้ง11ท่านโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นพระอุปชาให้โอวาทมูลกรรมฐานแก่นาคอุบาสกเพื่อประคองจิตให้สูงขึ้นจากเพศคารวาสเป็นสมณะผู้ถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัตรอันงดงามพร้อมที่จะคล้องอังสะเปลี่ยนผ้าห่มครองเป็นผ้ากาสาวพัสคือผ้าเหลืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นพระภิกษุและสามเณรในพระพุทธศาสนาผู้ถึงพร้อมด้วยสารณคมและศีลอันงดงามในโอกาสนี้พระอุปชาได้กล่าวให้โอวาทแก่สามเณรโดยมีใจความโดยย่อว่าสามเณรทุกรูปต้องประพฤติตนและฝึกฝนตนเองให้สมควรแก่การกราบไหว้ของสาธุชนต้องฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะฝึกความเป็นพระแท้เพราะฉะนั้นต้องสำรวมกายวาจาใจฝึกคิดพูดทำอย่างมีสติญาติโยมทั้งหลาย

0: ่างก็หวังบุญจากการบวชของพวกเราเพราะฉะนั้นต้องฝึกฝนตนเองเพื่อเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐให้แก่ญาติโยมภายหลังเข้าพิธีบรรพชาสามเณรแล้วคณะผู้ปกครองและคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายบาตรผ้าไตรและจตุปัจจัยทายธรรมแด่สามเณรทุกรูปท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความปลาบปลื้มปิติของบิดามารดาและคณะเจ้าภาพทุกท่านที่ได้เห็นสามเณรสละทางโลกมุ่งหน้าศึกษาพระธรรมวินัยเพื่อเป็นศาสนาทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะจากนั้นเป็นพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรอุบาสก11รูปและสามเณรปริยนธรรม8รูปณโบสถ์พระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ราชบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารเป็นพระอุปชาซึ่งการบวชอุทิศชีวิตของสามเณรทุกรูปในวันนี้คือการยกฐานะจากสามเณรผู้รักษาศีล10ข้อขึ้นสู่ความเป็นพระภิกษุสงฆ์ผู้มีศีล227ข้อเป็นสมณะผู้งดงามด้วยความตั้งใจอันเลิศที่สำคัญการอุปสมบทอุทิศชีวิตในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างสูงสุดเนื่องจากไม่ใช่เพียงการบวชตามประเพณีระยะสั้นแต่เป็นการตั้งจิตอธิษฐานสละความสุขสบายในทางโลกอย่างเด็ดเดี่ยวตัดขาดความกังวลทุ่มเทกายและใจเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมและขัดเกลากิเลสด้วยการปฏิบัติธรรมอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันซึ่งพระภิกษุใหม่ทั้ง19รูปนี้จึงถือเป็นศาสนทายาทที่แท้จริงผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐและเป็นกำลังหลักในการเผยแผ่ขยายแสงสว่างแห่งพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คงอยู่คู่โลกตราบนานเท่านานค่ะ
1: โยมแม่ของพระพัศกรผู้แสนสะอาดวันนี้ท่านได้บวชอุทิศชีวิตปลื้มใจมากค่ะเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยปิติใจมากวันที่รอคอยมาตั้งแต่ท่านเกิดมาเราก็หวังให้ท่านได้บวชตอนนี้ก็ได้หลังสมใจแล้วนะคะอธิษฐานมาตั้งแต่ท่านยังไม่เกิดค่ะก็แล้วก็พอท่าน ออกมาแล้วก็พาเข้าวัดตลอดเข้ากิจกรรมที่วัดมีทุกงานแล้วก็เข้าหมดเลยทุกกิจกรรมไม่เคยให้เรียนพิเศษทางโลกนะคะมาเข้ากิจกรรมทางวัดอย่างเดียวแล้วพาว่าจะจัดรถทำหน้าที่ผู้นำบุญท่านก็ออกไปกับแม่ตลอดค่ะกับโยมแม่ตลอดเลยเพราะท่านได้บวชท่านก็ไม่อยากจะสึกท่านก็อยากบวชตลอดมาภาคภูมิใจในตัวท่านมากที่เกิดมาเพื่อสร้างบารมีจริงๆเกิดมาเพื่อการนี้โดยตรงก็อยากให้ท่านนะช่วยงานพระศาสนาช่วยงานหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กช่วยเผยแผ่พระศาสนาให้กับชาวโลกถึงวันที่ถึงฝั่งฝันที่แม่รอคอยนะคะอันนี้ปลื้มมากเป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่โยมแม่รอคอยมาทั้งชีวิต
2: พระท่านเป็นศูนย์รวมทำให้หมู่คณะญาติที่จากกันมา20ปีแล้วก็มีบุตรลูกหลานเพิ่มขึ้นมาอีกท่านทำให้เป็นกองบุญที่เขาได้มาใกล้ชิดพระศาสนาโดยที่ท่านบวชเป็นพระทำให้ญาติเราได้กลับมาเป็นหมู่คณะใหญ่โตที่แบบเมื่อก่อนห่างกันไป20ปีแล้วค่ะปลื้มตัวนี้มากลุงป้าที่มางานบวชวันนี้ก็ปลื้มพระมากค่ะทำให้ท่านแบบมีความปิติใจที่ว่าท่านไม่ได้โดดเดี่ยวโดยที่ท่านมาบวชไม่มีเครือญาติมาเลยค่ะแม่ก็เลยปลื้มมากค่ะแม่เป็นผู้หญิงแต่ไม่มีโอกาสได้บวชในวงบุญพิเศษอย่างนี้ได้แล้วแม่ก็เลยได้มีลูกชายได้อุทิศเป็นพระของลูกพระพุทธเจ้าแม่เลยมีความรู้สึกว่าลูกชายทำดีที่สุดให้แม่ปลื้มวันนี้ค่ะแม่ก็ขอมอบลูกพระวันนี้พระศาสนานอนตายอย่างมีความสุขมากค่ะเพราะว่าเคยฝันมานานแล้วว่าจะมีพระลูกชายรอจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
3: บุญวันนี้บุญที่ได้มีโอกาสได้ร่วมในพิธีบวชอุทิศชีวิตอุบาสกผู้ซึ่งถวายชีวิตสร้างบารมีจนถึงวันนี้ค่ะความปลื้มนั้นนะคะวันนี้คณานับไม่ได้เลยค่ะ ปริมาณบุญในตัวเองไม่ได้เลยแต่ว่าทั้งหมดถ้ามีบุญเท่าไหร่เนี่ยก็ขอให้ทุกท่านได้บุญเท่าๆกันเลยนะคะยิ่งได้มีโอกาสเข้าโรงเรียนหรือบ้านฝันในฝันกับหลวงพ่อนะคะท่านได้ปราบเรื่องกับในวันนี้มากๆนะคะในวันที่ลูกอุบาสกของท่านนะคะที่ได้อุทิศชีวิตสร้างบารมีมากับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านอย่างไม่มีข้อแม้วันนี้คือรางวัลชีวิตของทั้ง11ท่านนั่นเหมือนกับรางวัลชีวิตของลูกๆทุกคนและรวมทั้งพี่ด้วยนะคะพี่ปลื้มมากๆค่ะยิ่งได้เห็นนะคะการกล่าววาจาในการอุทิศตนในโบสถ์นะคะได้ฉายาใหม่คือปลื้มละเอียดมากเลยค่ะวันนี้พี่นั่งสมาธิในโบสถ์นะคะทำใจนิ่งๆสว่างนะพี่ก็ปรารถนาว่าขอให้พี่มีสักครั้งในการสร้างบารมีในภพชาติต่อไปขอให้ได้เป็นชายได้บวชสักครั้งในชีวิตค่ะพี่ปลื้มมากๆเลยค่ะ
0: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ5ทวีปและพระธรรมทูตนานาชาติค่ะพระพรหมโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยนายกันตพงศ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานฝ่ายคารวาสในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ5ทวีปและพระธรรมทูตนานาชาติณหอประชุมมวก48พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการประชุมครั้งนี้จัดโดยวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภายใต้ความร่วมมือกับคณะสงฆ์องค์กรพระธรรมทูตในต่างประเทศโดยมีพระมหาเถระพระธรรมทูตสายต่างประเทศพระธรรมทูตกิตติมศักดิ์พระธรรมทูตเกียรติคุณและผู้แทนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมในการสัมมนาในโอกาสนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยพระธรรมทูตเจ้าอาวาสและผู้บริหารวัดใน5ทวีปเข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ด้วยโดยนายกันตพงศ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าการประชุมสัมมนาในครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างพระธรรมทูตทั่วโลกกับหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และขยายผลการดำเนินงานสังคมสงเคราะห์การคุ้มครองกลุ่มเปราะบางและการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะเปิดพื้นที่การทำงานร่วมกับคณะสงฆ์อันเป็นรากฐานของการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนค่ะโรงเรียนสุคนธีรวิทย์จังหวัดนครปฐมร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดโครงการอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตรประจำปีการศึกษา2569เพื่อบ่มเพาะศีลธรรมและปลูกฝังการฝึกสติให้แก่นักเรียนค่ะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสุคนธีรวิทย์จังหวัดนครปฐมร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดโครงการอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตรซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ในครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เข้าร่วมอบรมจำนวน 1,018 คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศีลธรรมตลอดจนปลูกฝังการฝึกสติผ่านกิจวัตรประจำวันให้แก่นักเรียนโดยได้รับเกียรติจากนายมนชัยมั่นวศิลป์ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดสำหรับการอบรมแบ่งตามระดับชั้นและจัดกิจกรรมออกเป็น2ช่วงโดยในช่วงแรกได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กิติศักดิ์สักกะวะโรและพระอาจารย์วีรชาติมเหสักโขพระอาจารย์จากสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกได้แสดงธรรมในหัวข้อเด็กเก่งและดีมีศีลมีสติ พร้อมทั้งนำนักเรียนฝึกสติด้วยการสวดมนต์และนั่งสมาธิส่วนในช่วงที่2คณะครูพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากชมรม

พุทธศาสนาสากลได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความดีสากลและบทฝึก5ห้องเรียนต้นแบบคือการพับเก็บที่นอนการทำความสะอาดการจัดระเบียบสิ่งของการถอดและวางรองเท้าและการทำความเคารพคุณครูโดยมีการสาธิตและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงโดยมีคุณครูคอยดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของเด็กๆในการเรียนรู้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการฝึกสติฝึกระเบียบวินัยเพื่อการดูแลตนเองและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุขต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้จัดงานบุญพิธีตักบาตรและจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมงานบุญอย่างเนืองแน่นค่ะเนื่องในวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายนครซิดนีย์จำนวน3รูปได้ไปเป็นเนื้อนาบุญในพิธีตักบาตรและถวายโคมประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณซิดนีย์ไทยทาวน์ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า100คนที่มาร่วมสั่งสมบุญและระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งหนึ่งในช่วงเวลาที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานคือการที่คณะสงฆ์ได้นำสาธุชนทุกท่านนั่งสมาธิเป็นเวลา10นาทีเพื่อหยุดใจให้สงบนิ่งและผ่องใสท่ามกลางบรรยากาศอันสงบกลางย่านไททาวน์นครซิดนีย์แม้จะเป็นเวลาเพียงสั้นๆแต่หลายท่านสัมผัสได้ถึงความสบายใจความเบิกบานและความสงบภายในที่เกิดขึ้นจากการหยุดนิ่งของใจจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายโคมประทีปเป็นพุทธบูชาโดยมีกัลยาณมิตรอัญญานีภาคฉายและกัลยาณมิตรวละวลันเทียนนพคุณเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรนพดลถาปนะเกรียงไกรนำกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนที่ผู้มีบุญทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติทั้งยังได้น้อมนำโคมประทีปถวายแด่คณะสงฆ์อีกด้วยโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งการให้ความเลื่อมใสศรัทธาและความอบอุ่นของชุมชนชาวพุทธในนครซิดนีย์ที่ได้มาร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไปส่วนในภาคค่ำณวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์คณะสงฆ์จำนวน6รูปพร้อมด้วยสาธุชนกว่า40ท่านได้ร่วมประกอบพิธีถวายโคมประทีปจำนวน108ดวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีกัลยาณมิตรบุษกรเบ็ดเล่นเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรจิตรุจีลาชัยเสือนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันนั่งสมาธิเวียนประทักษิณและอธิษฐานจิตท่ามกลางบรรยากาศอันสงบของคืนแห่งฤดูหนาวภายใต้แสงจันทร์ที่ส่องนวลทั่วบริเวณจัดงานซึ่งแม้อุณหภูมิจะต่ำกว่า10องศาเซลเซียสแต่ความหนาวเย็นของอากาศกลับไม่อาจลดทอนความอบอุ่นแห่งศรัทธาได้แสงประทีป108ดวงที่ส่องสว่างทั่วลานพิธีไม่เพียงแต่เป็นการถวายเป็นพุทธบูชาเท่านั้นหากยังเปรียบเสมือนการจุดแสงแห่งศรัทธาแสงแห่งปัญญาและแสงแห่งความดีงามให้สว่างขึ้นกลางใจของผู้ร่วมพิธีทุกคนค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสร้างบารมีกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะบรรยากาศในภาคเช้าเป็นไปด้วยความอิ่มเอิบและเบิกบานใจโดยสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดก่อนที่

จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายกองบุญภัตตาหารนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนาพรกัลยาณมิตรศักดิธรและกัลยาณมิตรภัทรศักดิ์สังวรพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรคชาพรแม่กิตและครอบครัวส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสำราญกัลยาณมิตรล่าแก้วกัลยาณมิตรแองเจล่าและกัลยาณมิตรอลันผลสุขพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลบทถวายพรพระส่วนสาธุชนก็ได้น้อมถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ซึ่งภาพการตักบาตรพระในต่างแดนนี้ได้สร้างความเลื่อมใสศรัทธาและแสดงถึงความเข้มแข็งของชุมชนชาวพุทธที่ร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาส่วนช่วงบ่ายเป็นพิธีถวายโคมวิสาขประทีปนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนาพรกัลยาณมิตรศักดิธรและกัลยาณมิตรภัทรศักดิ์สังวรในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำกล่าวบูชาวิสาขฤกษ์และนำอธิษฐานจิตจุดวิสาขประทีปก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีจุดโคมวิสาขประทีปให้สว่างสวัยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมทั้งร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและเดินเวียนประทักษิณรอบพื้นที่ประกอบพิธีด้วยความสงบและศรัทธาอันแรงกล้าน้อมใจระลึกถึงเหตุการณ์ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานทั้งยังได้ร่วมกันแผ่เมตตาจิตให้บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชาวโลกอีกด้วยค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมพิเศษFull Moon Meditation เนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้เข้ามาเรียนรู้วิธีการฝึกสมาธิและเข้าถึงความสงบภายในท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นในคืนวันเพ็ญค่ะกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการต้อนรับชาวท้องถิ่นที่เดินทางมาร่วมงานอย่างอบอุ่นโดยกัลยาณมิตรสตีฟเพนนีได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นเป็นช่วงเวลาแห่งความสงบโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาทินพัทปเรียนธรรม9ประโยคนำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมร่วมกันเมื่อทุกท่านได้หลับตารวมใจหยุดนิ่งตามเสียงนำนั่งของพระอาจารย์บรรยากาศเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และพลังบวกหลายท่านมีผลการปฏิบัติธรรมที่น่าประทับใจสัมผัสได้ถึงความเบาสบายและความสุขจากการหยุดใจซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสู่สันติภาพภายในหลังจากนั่งสมาธิเสร็จสิ้นทุกท่านยังได้ร่วมกันแผ่เมตตาส่งต่อความปรารถนาดีไปสู่สรรพสัตว์ทั่วโลกจากนั้นได้ร่วมกันประกอบพิธีจุดโคมวิสาขประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาท่ามกลางแสงจันทร์เต็มดวงที่สาดส่องอย่างงดงามนำมาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาและบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งสร้างความตราตึงใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากซึ่งชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ภายในโดยกล่าวว่ารู้สึกอิ่มเอิบใจได้สัมผัสกับความสุขสงบที่แท้จริงอย่างไม่เคยรู้สึกมาก่อนและมีความเข้าใจในหลักการทำสมาธิของพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและแผ่ขยายสันติสุขภายในสู่ใจของชาวท้องถิ่นในต่างแดนอย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนที่ติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดชัยภูมิอันดับที่2จังหวัดหนองคายอันดับที่3จังหวัดมหาสารคามอันดับที่4จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่5จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่6จังหวัดสุรินทร์อันดับที่7จังหวัดขอนแก่นอันดับที่8จังหวัดบุรีรัมย์อันดับที่9จังหวัดอุบลราชธานีและอันดับที่10จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ

ส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง4อันดับที่4นครหลวง5อันดับที่5นครหลวง17อันดับที่6แก้วภูธร8อันดับที่7นครหลวง16อันดับที่8นครหลวง6อันดับที่9นครหลวง9และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าอัปปันหินางชีวิตะมหุธีรานักปราชญ์กล่าวว่าชีวิตนี้เป็นของน้อยนิดสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านก็ขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนาะวันนี้เราก็มาเจอกันในช่วงหลังวันวิสาขบูชาผลจากวันวิสาขบูชาอีกไม่กี่วันจะเป็นวันจันทร์ที่8ที่จะถึงนี้ก็จะเป็นวันอัฐมีบูชาวันที่วันคล้ายวันถวายพระเพลิงศพพระบรมศพของหรือพระสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราดังนั้นในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราก็มาตรึกระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงบรมศาสดาของเราเอาไว้ในใจให้ใจเราก็อยู่กับองค์พระให้ใจเราจะเป็นพระแม้สถานการณ์โลกมันจะเป็นยังไง

ก็ให้มีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเราก่อนที่เราจะได้เข้าไปฟังเรื่องราวที่จะนำเอามาถ่ายทอดในวันนี้ก็จะได้แจ้งข่าวบุญซึ่งวันนี้ก็มีข่าวบุญใกล้ๆนี้นะแค่ข่าวเดียวก็แล้วกันเนาะกำหนดการบูชาพิธีบูชาเข้าพระวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพุทธศักราช2569ณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายก็จะเป็นพิธีที่เรากระทำกันต่อเนื่องยาวนานมาหลายสิบปีแล้วก็เป็นบุญใหญ่ประจำทุกเดือนที่ทำกันมาเรียกว่าบูชาข้าวพระทุกอาทิตย์ต้นเดือนพิธีภาคเช้าณบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายก็ตั้งแต่เริ่มแต่6นาฬิกา20นาทีพิธีตักบาตร7นาฬิกา15นาทีคณะสงฆ์แปรแถวรับบิณฑบาตอันนี้ก็จะเป็นเสร็จพิธีในภาคเช้าประมาณ8นาฬิกานะมาท่านใดที่จะมาตักบาตรมาใส่บาตรก็มากันเริ่มตั้งแต่6โมง20นาทีส่วนภาคสายก็จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระกล่าวถวายพระทหารเป็นสังฆทานภาคบ่ายก็จะมีโอวาทจากหลวงพ่อรัตตชีโวประธานสงฆ์ปฏิบัติธรรมแล้วก็โอวาทจากคุณครูแม่ใหญ่แล้วก็ไปเสร็จพิธีประมาณสัก14นาฬิกา15นาทีจากนั้นก็จะเป็นพิธีมุทิตาสักการะพระอุบาสกพระที่มาจากอุบาสกแล้วก็มหาปริญญาสำเนินปริญญาธรรมอุปสมบทอุทิศชีวิตที่ผ่านไปเมื่อวันที่31ที่ผ่านมานี่พฤษภาคมที่ผ่านมาวันวิสาขบูชานี้ที่หลายๆท่านก็มีโอกาสได้มาร่วมอนุโมทนาร่วมบุญร่วมในงานอุปสมบทของท่านทั้ง19รูปนะอุบาสก11ท่านเนาะแล้วก็สามเณร8รูปก็รวมเป็น19รูปก็จะมีพิธีมุทิตาสักการะจะไปเสร็จพิธีประมาณ 15:30 นาทีดังนั้นท่านใดที่ติดต่อสอบถามรายละเอียดก็เป็นที่เบอร์เดิมเบอร์เดียวเบอร์ดีของเราตรงนี้นะ028311000นี่ก็ติดต่อสอบถามกันไปอันนี้ก็เป็นข่าวบุญระยะใกล้ๆนี้3วันที่จะถึงนี้นะวันนี้วันที่4ก็อีกแค่3วันก็จะถึงอาทิตย์ต้นเดือนดังนั้นมหาปูชนียาจารย์ก็บอกพวกเราเสมอๆว่าก่อนงานบุญใหญ่นะก็ให้ใจเราอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7อย่าไปขุ่นมัวรักษาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพราะว่ากระแสบุญจะไหลมา7วันก่อนงานแล้วก็หลัง7หลังงานอีก7วันเป็นกรณีพิเศษนั้นให้เรารักษากายวาจาใจของเราให้เตรียมความพร้อมในการรับบุญใหญ่โดยเฉพาะพิธีบูชาข้าวพระวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2569ที่จะถึงนี้เอาละวันนี้เราก็ไปเร็วเนาะมาถึงเรื่องราวของปาฏิหาริย์ตอนที่9นะปาฏิหาริย์ตอนที่9โอ้โหบางทีมันซับซ้อนสับสนว่าเดี๋ยวเรื่องนั้นเรื่องนี้แทรกเข้ามานะนี่เรื่องปาฏิหาริย์บางคนยังงงว่าเนื้อเรื่องเนื้อราวมันเป็นมายังไงก็ย้อนกลับไปดูใน YouTubeนะว่าตอนที่1ที่2ที่3ที่4มันยาวนานมายังไงอันนี้มันตอนที่9แล้วเดี๋ยวจะต่อจากตอนที่8มาสักเล็กน้อยเพื่อให้เราได้เห็นภาพว่าเนื้อเรื่องนี้มันมีมาในตั้งในพระไตรปิฎกเล่มที่9พระสุตตันตปิฎกนะเล่มที่1ก็เป็นฉบับมหาจุฬามานะที่ขันธนิกายศิลคันธวรรคเป็นเรื่องราวของเกวัตตสูตรว่าโดยบุตรคลาบดีชื่อว่าเกวัตตะเกวัตตานี่เป็นกลาบดีที่มีความปรารถนาดีอยากจะให้พระพุทธเจ้าแต่งตั้งพระภิกษุผู้มีฤทธิ์มีเดชนี่ไปแสดงฤทธิ์อยู่ท่ามกลางชุมชนนะในเมืองใหญ่ๆเลยนะเหาะขึ้นไปให้ไปแสดงฤทธิ์แต่พระพุทธเจ้าพระองค์ไม่เห็นด้วยว่าการแสดงฤทธิ์แบบนั้นนะพระมีคุณธรรมมีคุณวิเศษเอาไว้สำหรับปราบกิเลสแล้วก็เอาไว้สำหรับเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่รูปแบบนี้ก็มีการขยายความจนกระทั่งมาถึงเรื่องของปาฏิหาริย์3อย่างในปาฏิหาริย์3อย่างนั้นก็จะมีตั้งแต่เรื่องของอิทธิปาฏิหาริย์อเทศนาปาฏิหาริย์แล้วก็อนุสาสนีปาฏิหาริย์ซึ่งเรากำลังขยายความเกี่ยวกับเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์นะว่าอิทธิปาฏิหาริย์นั้นหรือว่าเรื่องฤทธิ์เนี่ย

มันมีมายังไงก็ได้นำขยายความมาจนกระทั่งมาถึงเรื่องที่ว่ามันฤทธิ์นั้นมันมีอยู่10อย่างแล้วก็ขยายความไปถึงฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยสมาธิในข้อที่5นี่กำลังขยายความมาถึงตรงนี้นะดังนั้นแสดงว่าเรื่องราวนี้ยังยาวนานยังไม่จบง่ายๆแล้วก็ในเรื่องของสมาธิที่แผ่ไปด้วยสมาธินั้นท่านก็ได้ขยายความว่าอุปาติกาที่ว่าอุตตราอุปาติกาก็มีฤทธิ์ที่แผ่ด้วยสมาธิสามาวดีอุปาติกาก็มีฤทธิ์ที่แผ่ด้วยสมาธิท่านพี่ก็นำขยายความประวัติเรื่องราวของอุปาติกาสามาวดีที่ท่านแผ่สมาธิไปด้วยแผ่เมตตาไปด้วยสมาธิหรือแผ่ฤทธิ์ไปด้วยสมาธิแผ่ไปอย่างไรกำลังขยายความมาตรงนี้แล้วในเนื้อเรื่องเนี้ยก็มีความเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องกันไปถึงทั้งพระเจ้าอุเทนทั้งนาง อะไรล่ะเขาเรียกว่ามาคันธิยาซึ่งเป็นผู้ที่ไม่เบื่อไม่เมากับพระพุทธเจ้าในพวกนี้แหละซึ่งเมื่อคราวที่แล้วนางมาคันธิยาก็มองว่าพระนางสามาวดีเนี่ยเป็นต้นตอต้นเหตุทำให้พระพุทธเจ้ามาอยู่ในเมืองนี้ก็โกรธแค้นพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าเคยได้ไปทักเอาไว้ตอนที่พ่อกับแม่ไปฟังธรรมพาไปฟังธรรมแล้วจะยกตนเองให้พระพุทธเจ้าเพราะไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าหมดอาสวะกิเลสแล้วเกิดความโกรธแค้นที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงธรรมว่าตนเองเต็มไปด้วยของไม่สะอาดของโสโครกนะถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็แปลบอกเต็มไปด้วยขี้และเยี่ยวอะไรประมาณนี้นะโอ้โหโกรธมากเพราะมีแต่คนชมว่าตัวเองสวยไงพอมีคนบอกว่าขี้เละไม่สวยเท่านั้นนะโกรธนะมนุษย์นี่มันก็แปลกดีจากนั้นก็พยายามจะขับไล่พระพุทธเจ้าเอาคืนพอตนเองมีกำลังแล้วนี่มีเพราะเป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนแล้วนี่ก็จ้างคนด่าพระพุทธเจ้าจนกระทั่งพระอานนท์นำเสนอพระพุทธเจ้าว่าเราย้ายไปที่อื่นไหมในมทนให้เขาด่าทำไมพระพุทธเจ้าก็บอกถ้าไปเมืองอื่นเขาด่าอีกทำยังไงก็ย้ายไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าก็บอกไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นอธิกรณ์หรือเรื่องราวที่ถูกกล่าวร้ายโจมตีเนี่ยสำหรับพระพุทธเจ้าแล้วมันจะอยู่ได้ไม่เกิน7วัน7วันมันก็จะหมดแรงด่าไปเนี่ยในเรื่องเมื่อคราวที่แล้วมาถึงประมาณนี้นะวันนี้เราก็มาต่อเลยพระศาสดาครั้นทรงแสดงธรรมอย่างนั้นแล้วตรัสว่าอานนท์เธออย่าคิดแล้วพวกเหล่านั้นจักด่าได้เพียง7วันเท่านั้นในวันที่7จักเป็นผู้นิ่งเพราะว่าที่ก่อนที่ซึ่งเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่เกิน7วันไปเพราะว่าเมื่อคราวที่แล้วพระองค์ได้ตรัสว่าพระองค์ก็เหมือนช้างศึกที่ลงสู่สงครามก็ต้องโดนลูกศรโดนหอกโดนดาบของข้าศึกนะคราวนี้พอนางกันธิยารู้ว่าประชาชนเหล่านี้ลุมด่าพระพุทธเจ้า7วันด่าจนไม่รู้จะอะไรมาด่าแล้วก็หมดแรงด่าไปก็หยุดนิ่งไปโกรธนะพระนางมาคันธิยาให้คนด่าพระศาสดาแล้วแต่ไม่อาจให้หนีไปได้จึงคิดว่าเราจะทำอย่างไรหนอดังนี้เราคิดว่าหญิงเหล่านี้เป็นผู้อุปถัมภ์พระสมณโคดมนั้นเราจะทำความฉิบหายให้แก่หญิงเหล่านั้นมันก็คิดได้เนาะแสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่หนีไปเนี่ยเพราะว่ามีคนอุปถัมภ์อุปถากอยู่นั่นไงมันก็วิธีการคล้ายๆกันนะคนในยุคนี้ก็เหมือนกันมันก็จะพอเกิดอะไรขึ้นมามันก็จะไปดูว่าใครเป็นคู่อุปถัมภ์อยู่ใครเป็นแบล็คเป็นอยู่เบื้องหลังอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็คิดว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าไม่หนีไปเนี่ยเพราะพวกพนางสามดีแล้วก็บริวารยังให้การอุปถัมภ์ยังใส่บาตรยังให้คนดูแลบูชาพระพุทธเจ้าอยู่วันหนึ่งเมื่อทำการรับใช้อยู่ในที่เป็นที่เสวยน้ำจันทร์แห่งพระราชาทรงข่าวไปแก่ปะแก่อาว่าโปรดทราบว่าฉันมีความต้องการด้วยไก่ทั้งหลายขออาจงนำไก่ตาย8ตัวไก่เป็น8ตัวมาเริ่มสร้างหลักฐานเท็จแล้วคราวนี้มันก็มีทุกยุคทุกสมัยนะมนุษย์นี่เพื่อจะเอาทำลายล้างซึ่งกันและกันก็ต้องสร้างหลักฐานสร้างพยานเท็จขึ้นมาอะไรขึ้นมาอันนี้พยายามจะสร้างพยานท่านพยานหลักฐานให้คนเข้าใจผิดทำไมเขาเอาไก่ตายมา8ตัวเอาไก่เป็นมา8ตัวเดี๋ยวมันจะมีเนื้อหาต่อไป
ก็เลยขันมา

แล้วจงยืนอยู่ที่บันไดบอกความที่ตนมาแล้วแม้เมื่อรับสั่งว่าเจ้าเข้ามาก็อย่าเข้าไปจงส่งไก่เป็น8ตัวไปก่อนนะวางแผนกันเรียบร้อยนะส่งไก่ตายนอกนี้ไปภายหลังและนางได้ประทานสินจ้างแก่คนใช้ด้วยสั่งว่าเจ้าพึงกระทำตามคำของเรานี่ติดสินบนมาหมดนะมันวิธีการมันก็คล้ายๆกันหมดในทุกยุคทุกสมัยดังนั้นก็มันเป็นเรื่องปกติในสังคมที่มนุษย์เนี่ยยังไม่หมดกิเลสผลประโยชน์นี่เป็นเรื่องที่โอ้โหมันน่ากลัวนะเรื่องราวดังนั้นนี่ที่หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่คุณพ่อธรรมชโยพยายามบอกพวกเราทั้งหลายว่าชีวิตการคลองเรือนหรือชีวิตของการดำเนินชีวิตมักก็จะเจอแต่พวกคู่แข่งคู่แค้นมันก็มีอย่างนั้นนะท่านบอกเบียดกันเอาให้ตกเบียนกันเอาให้ตายเนี่ยแค่จะเอาชนะกันแค่จะทําร้ายกันถามว่าพระพุทธเจ้าไปด่าไปตบไปตีอะไรไหมก็ไม่ได้ด่าไม่ได้ตบไม่ได้ตีอะไรนะพระองค์ก็ยกตัวอย่างสอนไปตามรูปแบบของพระองค์มันก็น่าคิดเหมือนกันบางทีเรามันก็น่าคิดว่าทั้งเราก็ไม่ได้ไปตบไปตีไปด่าใครแต่ทำไมคนนั้นมันก็มาลุมเราคนนี้มันก็มาลุมเรามันก็เป็นเรื่องวัฏจักรถ้ามองเป็นเรื่องของวิบากกรรมมันก็เป็นเรื่องกฎแห่งกรรมเขาก็สร้างกรรมใหม่เราก็รับกรรมเก่าอะไรเงี้ยแต่มันเห็นวิวัฒนาการการกระทำคล้ายกันทุกยุคสมัยแม้ตัวละครมันจะเปลี่ยนไปตัวคนจะเปลี่ยนไปแต่เรื่องราวมันจะคล้ายๆกันนะอันนี้ก็เหมือนกันดูสิโอ้โหลงทุนฆ่าไก่8ตัวแล้วก็เอาไก่เป็นมา8ตัวแล้วก็วางแผนติดสินบนบริวารไว้เรียบร้อยนายมาคันธิยะมาแล้วนายมาคันธิยะหมายถึงว่าอาของนางมาคันธิยาเนี่ยก็ชื่อเขาจะคล้ายๆกันให้ทูลแด่พระราชาให้ทราบให้ทรงทราบเมื่อรับสั่งว่าจงเข้ามาก็กล่าวว่าเราจักไม่เข้าไปสู่ที่เป็นที่เสวยน้ำจันทร์ของพระราชาฝ่ายพระนางมาคันธยาส่งคนใช้ไปด้วยคำว่าพ่อจงไปสู่สำนักแห่งอาของเราเขาไปแล้วนำไก่8ตัวซึ่งนายมาคันธยานั้นให้มาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพท่านปุโรหิตส่งเครื่องบรรณาการมาแล้วพระราชาตรัสว่าดีแท้แกงอ่อมเถิดขึ้นแกงอ่อมเกิดขึ้นแก่เราแล้วใครหนอแลควรแกงพระเจ้าอุเทนชอบกินแกงอ่อมไก่เนาะมันจะเหมือนแกงอ่อมของใครของไทยไหมเพราะว่าของอินเดียกับของไทยหรือว่าไทยเราไปเอาแกงอ่อมไม่รู้ว่ามันสูตรเดียวกันหรือเปล่านะรู้สึกของไทยมันก็จะมีแกงอ่อมหลายแกงอ่อมเหมือนกันนะแกงอ่อมไก่แกงอ่อมเนื้อแกงอ่อมอะไรก็ไม่รู้นะเราก็ไม่มีความรู้เรื่องอาหารแต่พระเจ้าอุเทนนี่พอเห็นไก่ปุ๊บอยากจะกินแกงอ่อมขึ้นมาก็แล้วใครจะเป็นคนแกงนะเอาละสิอันนี้ได้ท่าแล้วได้ทีแล้วพอเข้าล็อกตัวเองวางแผนมาอย่างนั้นน่ะพระนางมาคันธยากราบทูลว่าข้าแต่มหาราชหญิง500มีพระนางสามาวดีเป็นประมุขเป็นผู้ไม่มีการงานเที่ยวเตร่อยู่นะว่าเขาไม่มีงานมีการอะไรเตร่มาอย่างกับตนเองนิ่งนานหนักเหลือเกินนะวางแผนจะเล่นงานเขาเนี่ยนะขอพระองค์จงส่งไปให้แก่หญิงเหล่านั้นแกงแล้วจักนำมาถวายเข้าล็อกพอดีเลยที่วัตถุประสงค์ก็ต้องการให้เขาเอาไก่เป็นมาเพราะรู้อยู่ว่าพระนางสามาวดีกับพรรคพวกเนี่ยบรรลุธรรมแล้วยังไงก็ไม่ฆ่าสัตว์วางแผนอย่างนี้พระราชาทรงส่งไปด้วยพระดำรัสว่าเจ้าจงไปให้แก่หญิงเหล่านั้นได้ยินว่าหญิงเหล่านั้นจงอย่าให้ในมือคนอื่นจงฆ่าแกงเองทีเดียวคนใช้รับพระดำรัสว่าดีแล้วพระเจ้าข้าแล้วไปบอกอย่างนั้นเป็นผู้อันหญิงเหล่านั้นคัดค้านแล้วว่าพวกฉันไม่ทำปาณาติบาตจึงมาทูลความนั้นแด่พระราชาก็เข้าล็อกพอดีนี่ว่าส่งไก่เป็นเข้าไปปุ๊บอ้าวพอเป็นนางสามาวดีเห็นก็บอกว่าโอ้ทำไม่ได้จะให้ฆ่าสัตว์เพราะเป็นพระโสดาบันกันหมดแล้วนี่ไม่สามารถที่จะมาฆ่าสัตว์ไม่สามารถที่จะผิดศีลข้อที่หนึ่งอย่างนี้ได้โอ้บริวารนี่ได้รับสินบนจากพระนางมาคันธยาแล้วนี่ก็รีบกลับมารายงานใส่ความมาทูลแก่พระเจ้าอุเทนรีบไปรายงานเลยพระเจ้าอุเทนก็โกรธดิ

พระนางมากันธยาทูลว่าข้าแต่มหาราชพระองค์เห็นไหมบัดนี้พระองค์จักทรงทราบการทำหรือไม่ทำปฏิบัติแห่งหญิงเหล่านั้นบอกเนี่ยมันอ้างไปอย่างนั้นแหละนะเดี๋ยวจะลองทดลองให้ดูว่าจะตั้งจะฆ่าหรือไม่ฆ่าลองให้อย่างนี้เห็นขอพระองค์จงรับสั่งว่าหญิงเหล่านั้นจงแกงส่งไปถวายแก่พระสมณะโคดมดังนี้เถิดพระเจ้าข้าพระราชาตรัสอย่างนั้นแล้วส่งไปเริ่มไม่พอใจแล้วเริ่มโกรธแล้วบอกเนี่ยมันก็อ้างมาอย่างนั้นแหละบอกว่าจะไม่ฆ่าแต่ลองคำสั่งใหม่ดีบอกให้ขายให้ฆ่าเองให้ฆ่าแล้วแกงไปถวายพระพุทธเจ้าดิไปทำบุญดิรับรองอะไรอย่างนี้ไงแต่มันมีการในช่วงระหว่างนั้นนะมีการสับกันนะนี่วางแผนกันมาคนใช้น้องนี้ถือทำเป็นเดินไปอยู่ไปแล้วให้ไก่เหล่านั้นแก่ปุโรหิตรับไก่ตายไปสู่สำนักของหญิงเหล่านั้นกล่าวว่านี่ไงได้ยินว่าพวกท่านแกงไก่เหล่านี้แล้วจงส่งไปสู่สำนักพระศาสดาหญิงเหล่านั้นกล่าวรับรองว่านำมาเถิดนายชื่อว่าการแกงไก่ตายนี้เป็นกิจของพวกเราดังนี้แล้วก็รับไว้เห็นไหมคือไก่เป็นเนี่ยท่านไม่มีส่วนไม่ฆ่าสัตว์แต่เห็นว่าไก่มันตายแล้วนี่ก็จะได้เอามาปรุงอาหารได้แต่มันเข้าแผนเข้าล็อกของพระนางมาคันธียาพอดีคนใช้นั้นมาสู่สำนักพระราชาอันพระราชาตรัสถามว่าเป็นอย่างไรพ่อจึงกราบทูลว่าเมื่อข้าพระองค์เพียงกล่าวว่าพวกท่านจงแกงส่งไปถวายพระสมณะโคดมเถิดเท่านั้นหญิงเหล่านั้นก็สวนทางมารับเอาแล้วโอ้โหไปใส่ไฟอย่างดีเลยนะก็บอกเนี่ยพอบอกว่าให้แกงไก่ไปถวายพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละโอ้โหกุรีกุจอรีบมารับจากมือข้าพระองค์เลยเนี่ยโอ้ก็ใส่ไฟเข้าไปพระนามากันธียากราบทูลว่าข้าแต่มหาราชจงดูเถิดหญิงเหล่านั้นหาทำให้แก่บุคคลเช่นพระองค์ไม่อันนั้นไงได้จังหวะเลยใส่ไฟให้เรียบร้อยบอกว่าเนี่ยดูดิไม่เห็นพระองค์ไม่เห็นหัวพระองค์แล้วไม่เห็นความสำคัญของพระองค์แล้วเมื่อหม่อมฉันทูลว่าหญิงเหล่านั้นมีความปรารถนาในภายนอกเห็นไหมเขามีใจส่งไปที่อื่นเขาไม่สนใจพระองค์แล้วพระองค์ก็ไม่ทรงเชื่อพระราชาแม้ทรงสดับคำนั้นก็ได้ทรงอดกลั้นนิ่งไว้เช่นเดิมพระนางมาคันธียาคิดว่าเราจะทำอย่างไรหนอแลคือไปช่วงจังหวะที่ให้กษัตริย์ดื่มน้ำจันทร์หรือดื่มน้ำเมาเนี่ยนะก็จะได้ใส่ไฟมันจะได้โกรธขึ้นมาจัดจะสั่งการประหารชีวิตคือคิดไปอย่างนั้นไงแต่พระเจ้าอุเทนเองก็ยังมีสติอยู่นะก็ยังมีสติเพราะว่าอย่าลืมว่าพระนางมาสามาวดีเนี่ยเป็นมเหสีองค์แรกเป็นมเหสีเอกนะดังนั้นก็เหมือนจะมีความรักความผูกพันเป็นกรณีพิเศษแล้วก็เห็นกิริยามารยาทต่างๆมันก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะทำให้โกรธแบบสั่งประหารทันทีก็นิ่งพอนิ่งปุ๊บนางคันธยาในใจร้อนคิดว่าเอายังไงถึงมันจะทันอกทันใจของเราอย่างให้ประหารอะไรอย่างเงี้ยก็วางแผนต่อก็ในการนั้นพระราชาย่อมทรงยับยั้งอยู่ตลอดเจ็ดวันตามวาระกันณพื้นปราสาทแห่งหญิงทั้งสามคือพระนางสามาวดีพระนางวาลุสุรทัตตาและพระนางมาคันธียาแต่พอมาถึงเนื้อเรื่องนี้พระนางวาลุสุรทัตตาเนี่ยประวัติก็ไม่หายไปนะส่วนใหญ่ก็จะมีการปะทะกันอยู่แค่มาคันธียากับสามาวดีแต่ตอนก่อนที่จะได้มาเป็นพระมเหสีเนี่ยวาลุสุรทัตตาก็จะมีบทบาทแต่พอมาได้มาอยู่กับพระเจ้าอุเทนแล้วประวัติก็จะไม่ค่อยได้โดดเด่นในส่วนนี้ลำดับนั้นพระนางมาคันธียารู้ว่าพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้พระราชาจักเสด็จไปสู่พื้นปราสาทของพระนางสามาวดีคือพระองค์จะไปปราสาทแต่ละมเหสีเนี่ย7 วันหมุนกันไปพอรู้ว่าจะไปปราสาทพระนางสามาวดีปุ๊บสั่งการเลยจึงส่งข่าวไปแก่อาว่าโปรดทราบฉันมีความต้องการด้วยงูโอ้เล่นของสูงของใหญ่นะของมีพิษต่อไปอีกขออาจงถอนเขี้ยวงูทั้งหลายแล้วส่งงูไปตัวหนึ่งนายมาคันธียะกระทำอย่างนั้นแล้วส่งไปคนนี้ก็ตามใจหลานมากเลยนะอาเนี่ยหลานอยากได้อะไรก็ไม่สนใจแล้วก็สั่งก็ทำตามนะถือว่าเป็นตระกูลเดียวกันเป็นเชื้อสายเป็นครอบครัวเดียวกันพระราชาทรงถือเอาพินหัสดีกันเที่ยวเสด็จไปสู่ที่เป็นที่เสด็จไปของพระองค์

เราคงย้อนกลับไปดูตอนแรกๆเนี่ยก็จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพินหัสดีกันเรียกพินที่ดีดแล้วทำให้ช้างมีความรักใคร่นะเป็นช้างสามารถควบคุมช้างได้และเป็นพินที่พระเจ้าอุเทนเนี่ยรักมากในรางพินนั้นมีช่องหนึ่งพระนางมาคันธยาปล่อยงูเข้าไปในทางช่องนั้นแล้วปิดช่องเสียด้วยกลุ่มดอกไม้งูได้อยู่ในภายในพินนั้นตลอด 2-3 วันก็แอบไปนะถึงจังหวะที่เขาไปเดินไปก็ไปแอบใส่เอาไว้นะในวันเสด็จไปแห่งพระราชาพระนางมาคันธยาทูลว่าข้าแต่สมมติเทพวันนี้พระองค์จักเสด็จไปสู่ปราสาทของมเหสีคนไหนเมื่อตรัสตอบว่าของนางสามาวดีจึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชวันนี้หม่อมฉันสุบินไม่เป็นที่พอใจข้าแต่สมมติเทพพระองค์ไม่อาจเสด็จไปในที่นั้นได้พระเจ้าข้าทำท่าพระพุทธเจ้าวางแผนมาแล้วนี่ก็แกล้งไปรู้ว่าพระเจ้าอุเทนจะต้องไปปราสาทของพระนางสามาวดีบอกว่าฝันไม่ดีเลยอย่าไปได้ไหมพระเจ้าอุเทนก็รู้เป็นคนที่อัธยาศัยไม่ฟังอยู่แล้วนะเพราะว่ารู้นิสัยพระราชาตรัสว่าเราจักไปให้ได้พระนางห้ามไว้ถึง3ครั้งแล้วทูลว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แม้หม่อมฉันจักไปกับพระองค์ด้วยแม้พระราชาให้กลับอยู่ก็ไม่กลับกราบทูลว่าหม่อมฉันไม่ทราบจักมีเหตุอะไรพระเจ้าข้าดังนี้แล้วก็ได้ไปกับพระราชาจนได้คือพอวางแผนมาขนาดนี้พระราชาไล่กลับก็ไม่สนใจตื้อตามไปนั่นน่ะเดินตามไปเพราะมีแผนอยู่แล้วพระราชาทรงผ้าดอกไม้ของหอมและเครื่องอาภรณ์ซึ่งหมู่หญิงรวมด้วยพระนางสามวดีถวายเสวยโภชนะอันดีวางพินไว้เบื้องบนพระเศียรแล้วบรรทมที่บรรทมพระนางมาคันธยาทำเป็นเดินไปเดินมาได้นำกลุ่มดอกไม้ออกจากช่องพินงูอดอาหารถึง 2-3 วันเลื้อยออกมาจากช่องนั้นพ่นพิษแผ่พังพานนอนบนแท่นที่บรรทมแล้วออกมาจากช่องพินนะปุ๊บมันอดอาหารนี่มันเป็นงูพิษแต่ว่ามันถูกถอนพิษออกไปแล้วนะมันก็แผ่พังพานโอ้โหนี่เข้าตามแผนตามล็อกทุกอย่างเลยนะพระนางมาคันธยาเห็นงูนั้นก็ร้องแห้วสำนวนนี้มันเป็นสำนวนโบราณร้องแห้วเลยก็แปลกดีนะมันอ่านว่าแห้วใช่ไหมหรือว่าร้องแหวหลวงพี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นศัพท์โบราณที่เขาใช้กันว่าร้องแหวขึ้นหรือว่าร้องแห้วขึ้นนะร้องแหวมั้งนะถ้าเป็นภาษาปัจจุบันเขาเรียกร้องแวดใช่ไหมก็ร้องแหวขึ้นว่างูพระเจ้าข้าเมื่อจะด่าพระราชาและพระหญิงเหล่านั้นจึงกล่าวว่าข้าพระเจ้าแผ่นดินโง่องค์นี้ไม่มีวาสนาไม่ฟังคำพูดของเราโอ้นี่เขาแปลสำนวนแบบนี้สำนวนสมัยก่อนนะนักเรียนนะแม้อีหญิงเหล่านี้คืออีนี่มันก็เป็นสำนวนสมัยนั้นแม้อีหญิงเหล่านี้ก็เป็นคนไม่มีสิริหัวดื้อพวกมันไม่ได้อะไรจากสำนักของพระเจ้าแผ่นดินหรือโอ้ใส่ใหญ่เลยนะเล่นใหญ่นี่มันนักเป็นยุคปัจจุบันก็เป็นดาราเจ้าบทบาทอะไรประมาณนั้นนะพระเจ้าเมื่อพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้พอสวรรคตแล้วจะเป็นอยู่สบายหรือหนอนู่นไปถึงขนาดว่าเนี่ยวางแผนลอบปลงพระชนของกษัตริย์เพื่อจะให้กษัตริย์เนี่ยโกรธจะได้สั่งประหารชีวิตเมื่อพระเจ้าแผ่นดินยังทรงพระชนอยู่พวกเจ้าเป็นอยู่ลำบากหรือโอ้ใส่กันใหญ่เลยนะวันนี้เราเห็นการฝันร้ายแล้วพระองค์เอ๋ยพระองค์ไม่ทรงฟังเสียงของหม่อมฉันแม้ผู้วิงวอนอยู่ว่าไม่ควรเสด็จไปปราสาทของพระนางสามาวดีพำเพลอพิไลลำพันแสดงบทใหญ่เลยเขาเรียกว่าศิลา8ศอกตอกเป็นหลักใช่มั้ยคนเดินไปมาผลักเสาอย่างไหวคือเสาหินเนี่ย8ศอก4เมตรฝังลงไปในดินปักลงไปในดินแน่นๆนะคนผลักกันไปเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นล้านคนเนี่ยมันก็ขยับมันก็โยกได้เหมือนกันอันนี้พระเจ้าอุเทนเป็นมนุษย์ปุถุชนโดนกลอกโดนเป่าโดนอะไรบ่อยๆเนี่ยก็จะพร้อมที่จะเชื่อเหมือนกันพอมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ทุกอย่างมันประมวลผลกันมาเห็นกับตาตนเองอย่างนั้นเข้าโอ้โหโกรธเลยคราวนี้พระราชาทอดพระเนตรเห็นงูก็ทรงสะดุ้งพระหฤทัยแล้วกลัวต่อมรณะได้เป็นประดุจลูกลุกโพลงด้วย

จริงในนั้นเนี่ยคนที่บิดเบือนความจริงอย่างนี้ที่เราเคยได้ศึกษาในอนุบาลฝันในฝันบางพวกแม้ไปเกิดเป็นเปรตก็เป็นเปรตตัวหงิกตัวงอไงนะบิดเบี้ยวไปหมดแม้มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตัวเอียงตัวบิดตัวงอเหมือนกันแม้เป็นมนุษย์ก็จะเป็นคนตัวบิดตัวเอียงตัวงอเนี่ยมันบิดเบี้ยวไปหมดนะดังนั้นพอบิดอย่างเนี้ยคนเชื่ออย่างนั้นพระเจ้าอุเทนก็เชื่อไปอย่างนั้นตามที่ตนเองเห็นคือไม่ได้สืบสาวเล่าเรื่องฟังแต่เห็นไหมว่าบางอย่างเนี่ยแม้เห็นจริงแต่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องจริงตามนั้นนะมันเป็นเรื่องที่เขาวางพล็อตเรื่องวางแผนมาอย่างนั้นแล้วโอ้โกรธทำยังไงฝ่ายพระนางสามบาวดีก็ได้ให้โอวาทแก่หญิง500ว่าแม่ทั้งหลายที่ผู้อื่นของพวกเราหามีไม่เห็นสถานการณ์อย่างนั้นปุ๊บมันแก้สถานการณ์อะไรไม่ได้แล้วนะก็เลยต้องบอกบริวารของตนเองท่านทั้งหลายจงยังเมตตาจิตอันสม่ำเสมอนั่นแลให้เป็นไปในพระราชาผู้เป็นจอมแห่งนรชนในพระเทวีและในตนเนี่ยพวกเราดูแลสถานการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นอย่างเนี้ยจะให้พวกเรามานั่งแผ่เมตตามันไหวไหมมันจะเราจะสู้เราจะทำได้ไหมแต่คราวนี้พระนางสามาวดีด้วยความที่เขาเรียกว่ามีธรรมเป็นที่พึ่งบัณฑิตย่อมไม่ทิ้งธรรมพอเห็นสถานการณ์อย่างนั้นปุ๊บก็สั่งบริวารทั้ง500คนนั่นแหละว่าเอาอย่างนี้นะให้แผ่เมตตาอย่าโกรธอย่าเกลียดเลยแม้ในพระราชาแล้วก็พระนางมาคันธียาแล้วก็แผ่ให้กับตนเองด้วยมันเหมือนว่าเรารักตนเองอย่างไรก็ให้มีความรักมีความปรารถนาดีต่อทั้งสองท่านนั้นเหมือนกันท่านทั้งหลายอย่าทำความโกรธต่อใครๆพระราชาทรงถือธนูมีสันฐานดังงาช้างหรือเขาสัตว์ซึ่งมีกำลังแห่งการโกงของคน1,001คือด้วยกำลังบุญฤทธิ์ของคนในยุคนั้นนะอย่างของพระเจ้าอุเทนเองเนี่ยธนูของเขาสร้างมาด้วยงาช้างหรือขนสัตว์เนี่ยนะต้องใช้กำลังคนโกงธนูเนี่ยต้องถึง1,000 คนแต่ด้วยฤทธิ์หรือกำลังบุญของพระเจ้าอุเทนท่านสามารถใช้สิ่งเหล่านี้ได้มันที่มันเป็นธนูเฉพาะตนทรงขึ้นสายแล้วพาดลูกศรอันกำชาบด้วยยาพิษทำพระนางสามาดีไว้เบื้องหน้าให้หญิงเหล่านั้นทุกคนยืนตามลำดับกันแล้วคือให้ตั้งแถวเดียวนะมีพระนางสามาดีเป็นประธานเป็นประมุขกะว่าจะยิงทีเดียวเนี่ยทะลุ500คนเลยนะโอ้โหโหดร้ายขนาดนั้นให้ยิงแล้วนั้นทุกคนยืนตามระเบียบกันแล้วจึงปล่อยลูกศรไปที่พระอุระของพระนางสามาวดีโอ้กะว่าประหารฆ่าที่ทีเดียว500คนเลยโกรธมากที่ว่าพระนางสามาวดีวางแผนจะปลงประชนตามสิ่งที่เห็นอย่างนั้นลูกศรนั้นหวนกลับบ่ายหน้าสู่ทางที่ตนมาเที่ยวประดุจจะเข้าไปสู่พระฤทัยของพระราชาได้ตั้งอยู่แล้วด้วยเมตตานุภาพของพระนางสามาวดีนั้นโอ้เออพอจะยิงก็ไปด้วยกำลังเมตตานะนี่นักเรียนนี่โอ้โหมันสามารถสะท้อนกลับไปลูกศรหรือว่าลูกธนูสะท้อนกลับไปโอ้โหตกใจตกใจแต่ว่าสามารถหลบได้นะไม่ฉะนั้นก็ถูกลูกธนูตนเองที่ยิงออกไปเนี่ยมันย้อนกลับมาได้อันนี้ท่านถึงบอกว่าย้อนไปด้วยกำลังเมตตาของพระนางสามาวดีนี่ถือว่าเป็นฤทธิ์ไงที่ได้อธิบายไปเมื่อกี้ว่าฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยสมาธิดังนั้นพระนางสามาวดีกับบริวารเนี่ยมีสมาธิแต่แผ่ใช้เมตตาจิตของตนเองเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆศึกษาว่าเออเราแผ่กันยังไงถึงจะสามารถมีฤทธิ์ได้ขนาดนี้พระราชาทรงพระดำริว่าลูกศรที่เรายิงไปย่อมแทงทะลุไปได้แม้ซึ่งศิลาคือขนาดหินนี่นะยิงทะลุได้แม้ฐานะที่จะกระทบในอากาศก็ไม่มีคือเวลายิงไปมันมีอะไรมากระทบได้เลยก็เมื่อเป็นเช่นนี้ลูกศรนี้กลับมุ่งหน้ามาสู่หัวใจของเราทำไมแท้จริงแม้ลูกศรนี้ไม่มีจิตไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ของมีชีวิตยังรู้จักคุณของพระนางสามาวดีตัวเราแม้เป็นมนุษย์ก็หารู้คุณไม่ระลึกได้นะพอจะโดนลูกธนูตนเองพุ่งกลับมาเนี่ยพึ่งส

นึกได้ว่าเอ้าโอ้โหเพราะรู้ว่าฝีมือตนเองยิงขนาดว่าแผ่นหินยังทะลุได้แล้วก็ไม่เคยมีอะไรผิดพลาดไม่ใช่ยิงเข้าไปแล้วมันมีเชือกอะไรดึงกลับมาแต่ยิงไปในอากาศเนี่ยโอ้มันย้อนกลับมาอย่างนี้ตกใจโอ้เราขนาดลูกธนูมันไม่มีจิตใจนะมันยังรู้คุณของคนที่มีคุณธรรมเลยแล้วเราเป็นใครทำไมไม่รู้จักคุณทำยังไงเท้าเธอทิ้งธนูเสียทรงประคองอัญชลีนั่งกระยงแทบบาดมูลของพระนางสามาวดีตรัสพระคาถานี้ว่าโอ้โหยอมเลยนะเนี่ยด้วยฤทธิ์ของการแผ่เมตตาของพระนางสามาวดียอมลงคุกเข่าเลยนะนี่ระดับกษัตริย์นะคุกเข่าให้เลยเราฟั่นเฟือนเลือนหลงทิศทั้งปวงย่อมมืดตื้อแก่เราสามาวดีเอ๋ยเจ้าจงต้านทานเราไว้และเจ้าจงเป็นที่พึ่งของเราคือตอนนี้รู้สึกว่ามันเหมือนหมดเลี้ยวหมดแรงยอมด้วยใจจริงๆยอมคุณธรรมความดีของพระนางสามาวดีจริงๆก็บอกว่าให้เป็นที่พึ่งเราได้ไหมพระนางสามาวดีสดับพระดำรัสของท้าวเธอแล้วก็ไม่ได้กราบทูลว่าดีแล้วสมมติเทพพระองค์จงถึงหม่อมฉันเป็นที่พึ่งเถิดคือแม้มีคุณธรรมเป็นถึงขั้นพระโสดาบันแต่ก็ไม่ได้อวดอ้างว่าตนเองเก่งตัวเองดีนะเนี่ยไม่ได้บอกว่านี่มาเอาหม่อมฉันเป็นที่พึ่งได้เลยแต่กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชหม่อมฉันถึงผู้ใดว่าเป็นที่พึ่งแม้พระองค์ก็จงถึงผู้นั้นแลว่าเป็นที่พึ่งเถิดเห็นไหมคือเนี่ยมีครูก็คือมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบรมครูดังนั้นพระนางสามาวดีเองก็นับถือพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบรมครูก็บอกพระเจ้าอุเทนว่าตัวเราเนี่ยเป็นมนุษย์อยู่นะยังครองเรือนอยู่อย่าเอาเราเป็นที่พึ่งเลยนู่นต้องเอาพระพุทธเจ้านู่นเป็นที่พึ่งพระนางสามาวดีผู้เป็นสาวิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้นกล่าวคำนี้แล้วก็กล่าวว่าพระองค์อย่าทรงถึงหม่อมฉันเป็นที่พึ่งเลยหม่อมฉันถึงผู้ใดว่าเป็นที่พึ่งข้าแต่มหาราชผู้นั้นคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั่นเป็นผู้เยี่ยมยอดขอพระองค์ทรงถึงพระพุทธเจ้านั้นเป็นที่พึ่งด้วยทรงเป็นที่พึ่งของหม่อมฉันด้วยเห็นไหมท่านก็คลอมตัวแล้วก็บอกว่าเนี่ยให้ระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเถิดเนี่ยดังนั้นของเราเองเจออะไรก็ตามนะก็อย่าทิ้งพระพุทธเจ้าขอให้มีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจนะให้พระพุทธเจ้าอยู่ในใจนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็พระนางสามาวดีเองก็ไม่ได้อวดอ้างตนเองก็บอกว่าให้นับถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแล้วก็ขอให้พระเจ้าอุเทนเนี่ยเป็นที่พึ่งแก่นางด้วยเนี่ยก็กลับบอกกลับไปอย่างนั้นพระราชาทรงสดับคำของพระนางสามาวดีนั้นแล้วจึงตรัสว่าบัดนี้เรายิ่งกลัวมากขึ้นแล้วตรัสพระคาถานี้ว่าคือมันหวาดหวั่นนะโอ้โหอยู่ๆเห็นลูกธนูที่ตัวเองยิงออกไปนี่มันพุ่งกันมาแบบโอ้โหเกือบตายว่างั้นเถอะเฉียดตายถ้าหลบไม่ทันนี่ก็ตายเรานี้เลือนหลงยิ่งขึ้นที่ทั้งปวงย่อมมืดตื้อแก่เราสามาวดีเอ๋ยเจ้าจงต้านทานเราไว้และเจ้าจงเป็นที่พึ่งของเราลำดับนั้นพระนางสามาวดีก็ทูลเท้าเธออีกโดยในก่อนนั่นแลคือยังเขาจะว่ายังโอ้มันยังสั่นยังกลัวอยู่เนี่ยแม้พระนางสามาวดีให้สติว่านับถือพระพุทธเจ้าสิแต่ก็ยังรู้สึกโอ้ยังกลัวอยู่เนี่ยจะเรียกว่าสติขาดหรือสติแตกอะไรประมาณนั้นนะยังควบคุมมาไม่ได้เมื่อเท้าเธอตรัสว่าถ้าเช่นนั้นเราขอถึงเจ้าและพระศาสดาว่าเป็นที่พึ่งและเราจะให้พรแก่เจ้าดังนี้แล้วกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชพรจงเป็นสิ่งอันหม่อมฉันได้รับเถิดในความหมายนี้คำว่าพรของคนในยุคก่อนเนี่ย เราต้องไปศึกษาทำความเข้าใจนะคำว่าพรหมายถึงให้คำมั่นสัญญาว่าอยากจะได้อะไรเดี๋ยวเราจะพระราชทานให้นี่คือความหมายของคำว่าพรไม่ใช่ว่าขอให้อยู่เย็นเป็นสุขมีอายุขัยยืนยาวนี่นะดังนั้นบางคนบางท่านไปอ่านพระไตรปิฎกโดยเฉพาะในพระวินัยที่พระพุทธเจ้าตรัสกับหมอชีวกที่หมอชีวกไปขอพรว่าจะถวายผ้าอาบน้ำฝนจะถวายผ้าจำนำพรรษาอย่างเงี้ยแก่พระภิกษุสงฆ์

คราวนี้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเออชีวกเราไม่ได้ให้เราไม่ได้พรนานแล้วนะตั้งแต่บวชมาเนี่ยดังนั้นพรในความหมายถึงว่าพรที่หมายถึงคำมั่นสัญญานะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ไปเป็นกษัตริย์เหมือนชาวโลกแล้วดังนั้นพวกเอามาตีความแล้วกันให้พรมันผิดโอ้ยมันจะมีเรื่องราวอะไรหลากหลายที่จริงถ้าเราไปศึกษาทำความเข้าใจจริงๆมันมีอีกหลายตอนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสให้พระภิกษุสัมโมทนียกถาก็มีหรือแม้ประชาชนมาขอพรพระภิกษุไม่ให้พรพระพุทธเจ้าก็บอกเออถ้าให้มีความสบายอกสบายใจก็ให้ไปอย่างเนี้ยมันมีอยู่หลายตอนอยู่ดังนั้นก็จะไม่ใช่ว่าคำว่าพรในความหมายในแต่ละจุดมันคืออะไรอันนี้ก็เหมือนกันคำว่าพรในความหมายนี้หมายถึงให้คำมั่นสัญญานางสามาวดีก็บอกรับไว้แล้วเดี๋ยวจะบอกให้ทีหลังว่าจะรับพรนั้นเป็นอะไรดังนั้นที่กล่าวมาที่ได้พูดมายาวยืดมาเนี่ยก็เพื่อจะให้เห็นว่าพระนางสามาวดีท่านแผ่เมตตาเป็นฤทธิ์ที่เกิดด้วยสมาธิคราวนี้การแผ่เมตตานักเรียนก็เอ๊ะเราก็แผ่อยู่นะแล้วมันทำไมมันไม่มีฤทธิ์ขนาดนี้อะไรยังไงต้องดูว่าเมตตาในภาคทฤษฎีที่มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกกับเมตตาในความหมายของการปฏิบัติที่เกิดสมาธิเนี่ยมันทำยังไงนะวันนี้เราจะได้มาศึกษาเรียนรู้เจาะลึกไปเกี่ยวกับเรื่องของการแผ่เมตตาในเรื่องนี้นี่มาปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่31พระสุตตันตปิฎกนะเล่มที่23ฉบับมหาจุฬาคุตกนิกายปฏิสัมภิทามรรคเมตตากถาว่าด้วยเมตตาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเมตตาเจโตวิมุตติอันบุคคลปฏิบัติแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งไว้เนืองๆสั่งสมแล้วปรารภเสมอดีแล้วพึงหวังได้อานิสงส์11ประการอานิสงส์11ประการอะไรบ้างคือ 1. หลับเป็นสุขนะโดยดีนักเรียนนะเราแผ่เมตตาไม่ใช่ก่อนนอนเนี่ยโอ้หมดแต่ดูซีรีส์แนวตั้งดูซีรีส์แนวตั้งแนวนอนหลับไปยังฝันเห็นตัวเอกฝันนางเอกนางร้ายทะเลาะกันยังกัดฟันนะถีบกันตกเตียงอยู่นะนี่แสดงว่าอันนั้นฝันไม่เป็นสุขแต่สำหรับผู้ที่แผ่เมตตาท่านบอกจะหลับเป็นสุขนะถ้าแม้จะฝันก็ฝันดีดังนั้นเนี่ยหลับเป็นสุขไหมบางคนฝันหลับไปแล้วกัดฟันโอ้โหสมัยก่อนมีสหธรรมิกอยู่รูปมาโอ้โหท่านกัดฟันนะแต่พอเริ่มหลับแล้วกัดตลอดเลยนะจนกระทั่งไปหาหมอเพราะว่ากัดจนฟันสึกนะดังนั้นนี่ท่านบอกว่า ถ้าเราแผ่เมตตาบ่อยๆก็จะหลับเป็นสุขตื่นขึ้นมาก็เป็นสุขท่านเปรียบเทียบเหมือนดอกบัวดอกไม้ที่แจ่มบานอย่างเงี้ยมีความสุขสดชื่น 3. ไม่ฝันร้ายบางคนหลับไปแล้วก็ฝันร้ายตลอดเดี๋ยวโดนได้โดนวัวไล่ขวิดบ้างโดนเขาไล่เข็นไล่ฆ่าบ้างแต่สำหรับผู้แผ่เมตตานั้นบอกจะฝันดีแต่บางทีก็ฝันเห็นว่ามีโอกาสได้ไปเดินเวียนพระทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ได้ถวายสังฆทานได้ใส่บาตรได้งี้ไงนี่ก็เรียกว่าฝันดีไม่ได้ฝันร้ายความฝันนี่มันก็น้อยคนนะที่จะฝันถึงพระรัตนตรัยส่วนใหญ่ก็จะฝันกันไปสะเปะสะปะแต่ถ้าเกิดว่าใจเราผูกพันอยู่กับพระรัตนตรัยไม่แน่นะบางคนอาจจะฝันเห็นพระพุทธเจ้ามีพระอรหันต์อยู่องค์หนึ่งนะท่านฝันเห็นพระพุทธเจ้านี่แหละฝันแล้วท่านปลื้มมากที่มีโอกาสได้ฝันเห็นพระพุทธเจ้าแค่ฝันเห็นนะโอ้ฝันไปเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จเดินมาตนเองเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วก็จำเรื่องราวความฝันนั้นประทับใจมากแม้ก่อนตายนะท่านก็จะจำความฝันของท่านนั้นนะว่าได้กราบพระพุทธเจ้าโอ้ท่านบอกว่าตั้งแต่ชาตินั้นน่ะ94กลับไม่เคยตกนรกเลยนะแค่ฝันเห็นพระพุทธเจ้า

เวียนว่ายตายเกิดจนกระทั่งมาถึงชาติปัจจุบันเนี่ยได้เกิดเป็นผู้ชายแล้วก็ได้ออกบวชแล้วจะชื่อพระอรหันต์ได้เป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านได้ชื่อว่าพุทธสัญญิกะเถราประธานมั้งประวัติของพระพุทธสัญญิกะคือมีพระพุทธเจ้าเป็นสัญญาจำความฝันถึงพระพุทธเจ้าได้ดังนั้นนี่แค่เขาฝันนะนี่ถ้าหากว่าเรามีโอกาสได้มาโอ้เบียนประทักษิณบูชาพระมหาธรรมกายจิตรพุทธเจ้าล้านพระองค์นะเห็นพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรโอ้มาร่วมงานบุญเป็นร้อยเป็นพันอย่างเงี้ยจำภาพเหล่านั้นเอาไว้ในใจก็เป็นสัญญาที่ดีเขาบอกนี่ไม่ฝันร้ายสี่เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายคือเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายบางคนเดินไปไหนมนุษย์ทุกคนเห็นแล้วรู้สึกสดชื่นรักใคร่แต่บางคนไปนั่นก็บอกวงแตกไปไหนไปที่ไหนแล้ววงแตกก็แสดงว่าไม่เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเลย5เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายคืออมนุษย์ก็คือพวกผีสางนางไม้ต่างๆพวกนี้เห็นเรารู้สึกรักใคร่ปรารถนาดีแต่พวกอมนุษย์มันไม่รักโอ้มันก็จะทำร้ายเอาก็มีเหมือนกันนะดังนั้นถ้าบอกถ้าหากเราแผ่เมตตาบ่อยๆก็จะเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายด้วย6เทวดาทั้งหลายรักษาเห็นไหมล่ะไปที่ไหนปุ๊บโอ้ด้วยกำลังเมตตาจิตของเราเหล่าเทพยดาอารักษ์ทั้งหลายที่อยู่ตามที่ต่างๆเหล่านั้นก็จะลงมาดูแลรักษาไม่ให้เราได้เจอเหตุเพศภัยที่ไม่ดี7ไฟยาพิษหรือสัตรากำกลายไม่ได้คือจะโดนไฟไหม้มันก็มีเหตุที่ทำให้ไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยเขาใส่ยาพิษมาก็มีเหตุทำให้ไม่ได้กินหรือสัตรากำกลายเขายิงปลาหรือเขามีดมาฟันมาแทงมาต่างๆนะก็ไม่ถูกอย่างนี้ไงก็เรียกว่ากำลังเมตตาเนี่ยมันช่วยปัดเป่าเอาไปได้8จิตตั้งมั่นเร็วดังนั้นหลายๆคนหลายๆท่านเอ๊ะทำไมเรานั่งสมาธิมา5ปี10ปี20ปี30ปีแล้วทำไมมันไม่นิ่งกับเขาสักทีนะบางคนเขานั่งกันแล้วก็เห็นความสว่างเห็นสายเห็นดวงเห็นองค์พระแต่ทำไมของเรายังฟุ้งอยู่นั่นแหละก็อาจจะเป็นเหตุหนึ่งว่าเราเป็นคนที่ไม่ชอบแผ่เมตตาก็เป็นไปได้ดังนั้นท่านบอกถ้าหากว่าเราแผ่เมตตาบ่อยๆก็จะทำให้จิตของเราตั้งมั่นได้เร็วพอนั่งรวบขาปุ๊บนิ่งปั๊บเลยนะเห็นสว่างขึ้นมาเลยอย่างนี้9สีหน้าสดใสดังนั้นคนที่แผ่เมตตาบ่อยบางทีมันก็น่าแปลกเหมือนกันนะเดินไปด้วยกันบางคนพวกสัตว์ร้ายพวกสุนัขพวกอะไรต่างๆพวกนี้มันเห่ามันไล่กัดแต่บางคนมันเห็นมันกระดิกหางเข้ามานะคือมันเหมือนมันรับรู้เรื่องของความเมตตาได้ก็แปลกดีเหมือนกันเคยไปเจอสุนัขบางตัวไม่รู้จักมันนะมันกระดิกหางเข้ามาแต่ถ้าเป็นคนอื่นมาเนี่ยมันไล่เห่าอย่างเงี้ยก็แสดงว่ากระแสของความเมตตาของเรานะแม้สัตว์มันก็สามารถรับรู้ได้เพราะนั้นสีหน้าสดใสอันนี้เป็นข้อ9 10ไม่หลงลืมสติตายตัวนี้สำคัญถ้าไปหลงเขาเรียกว่าหลงทำกาละหรือหลงตายอันนี้อันตรายแล้วควบคุมไม่ได้ก็จะสามารถทำให้ใจของเราเนี่ยหลุดออกไปอาจจะไปเกาะเกี่ยวในเรื่องของบาปอกุศลไปเห็นภาพของบาปอกุศลที่ตัวเองกระทำโอ้ตัวนี้อันตรายก็ไปสู่อบายภูมิอย่าลืมว่าหากว่าจิตของเราเศร้าหมองก็มีอบายเป็นที่ไปถ้าจิตผ่องใสก็มีสุคติเป็นที่ไปดังนั้นการที่เราไม่หลงลืมสตินี่ในก่อนตายเป็นเรื่องที่สำคัญ11เมื่อยังไม่แทงตลอดคุณวิเศษอันยอดยิ่งย่อมเข้าถึงพรหมโลกส่งไปถึงพรหมโลกนะถ้าหากว่าใครที่เจริญเมตตาบ่อยๆแล้วเราไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานในชาตินี้ได้ท่านบอกกำลังบุญของเมตตาเนี่ยสามารถส่งผลทำให้ผู้นั้นนี่อาจจะเป็นว่าเราปรารถนาก็สามารถส่งไปถึงพรหมโลกได้บางคนบอกโอ้ยดังนั้นเราแผ่เมตตาแล้วเราอยากไปดูสิทธิ์บุรีวงบุญพิเศษคนบรมสัตว์ทำไงอ่ะมันจะส่งเราไปถึงพรหมโลกคืออันนี้เป็น

ตามปรารถนาว่าเราจะไปนะกำลังเมตตาเราถึงกำลังบุญเราถึงแต่ว่าการที่จะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยมันต้องมาดูรายละเอียดอีกนะว่าการแผ่เมตตาเราเป็นอย่างไงถูกวิธีการไหมภิกษุทั้งหลายเมตตาเจโตวิมุตติอันบุคคลปฏิบัติแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วทำเป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งไว้เนืองๆสั่งสมแล้วปรารภเสมอดีแล้วพึงหวังได้อานิสงส์11ประการนี้นี่ก็เป็นอานิสงส์11ประการของการแผ่เมตตาคราวนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อไปว่าการแผ่เมตตาเนี่ยเมตตาเจเตวิมุตติแผ่ไปโดยไม่เจาะจงก็มีอ้าวนะสิแผ่ยังไงแผ่ไปไม่เจาะจงเมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปโดยเจาะจงก็มีเมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปสู่ทิศทั้งหลายก็มีอันนี้ยกตัวอย่างมาจริงๆมันมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องแผ่เมตตานี้มีมากกว่านี้แต่ถ้ายกตัวอย่างมาให้เห็นว่าอ๋อมันแผ่ไม่เจาะจงคืออย่างไรแผ่เจาะจงคืออย่างไรแผ่ไปในทิศทั้งหลายคืออย่างไรเมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปโดยไม่เจาะจงด้วยอาการเท่าไรเมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปโดยเจาะจงด้วยอาการเท่าไรเมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปสู่ทิศทั้งหลายด้วยอาการเท่าไรอันนี้เรามาศึกษาในภาคทฤษฎีก่อนนะเดี๋ยวเราไปสรุปในเรื่องของภาคปฏิบัติว่าเราวิธีการแผ่เมตตาในหลักของการปฏิบัติที่ว่าด้วยสมาธิฤทธิ์ที่เกิดสมาธิหรือเมตตาที่สามารถเกิดฤทธิ์ได้เนี่ยมันต้องทำอย่างไรคือเมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปโดยไม่เจาะจงด้วยอาการ5อย่างเมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปด้วยเจาะจงโดยเจาะจงด้วยอาการ7อย่างเมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปสู่ทิศทั้งหลายด้วยอาการ10อย่างโอ้5 7 10นะไม่ใช่5บวก7เป็น10ไม่ใช่นะคือไม่เจาะจงใน5อย่างเจาะจง7อย่างแล้วก็แผ่ไปทิศทั้งหลายเนี่ย10อย่างทีนี้ท่านก็มาขยายความว่าเอ๊ะแล้วเราแผ่ไปโดยไม่เจาะจง5อย่างคือยังไงเมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปโดยไม่เจาะจงด้วยอาการ5อย่างอะไรบ้างคือ1ขอสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิดนี่คือความหมายที่เวลาเราขยายใจของเราออกไปกระแสใจของเราออกไปนะก็ขอให้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตน 2. ขอปานชาติทั้งปวงก็คือสัตว์ที่มีลมที่มีลมหายใจที่มีชีวิตเนี่ยปัณชาติตัวนี้นะก็ขอให้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตน 3. ขอพูดทั้งปวงตัวนี้ถ้าเราได้เคยฟังเรื่องราวนุบาลฝันในฝันพูดนั้นอย่างหนึ่งนะพูดอย่างหนึ่งผีอย่างหนึ่งพูดผีปีศาจปีศาจนั้นอย่างหนึ่งซึ่งคำว่าพูดตรงนี้บางแห่งบางท่านก็ไปตีความว่าพูดตรงนี้มันหมายถึงมนุษย์ก็ได้ที่แสวงหาการไปเกิดภูตะหรือภูติตัวนี้บางทีเขาก็เขียนภูติก็มีนะก็หมายถึงการแสวงหาหรือการเป็นอะไรต่างเขาก็ตีความเป็นว่าพูดนี้หรือหมายถึงมนุษย์หรือสัตว์ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดก็มีแท้ที่จริงถ้าเราไปค้นคว้าดูภูตะตัวเนี้ยมันเป็นหมายถึงพูดที่อยู่ในหมู่ของพวกพูดผีปีศาจแล้วนั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกันเขาบอกขอพูดทั้งปวงหรือพูดทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิดเพราะพูดถ้ามองจากเรื่องของการศึกษาในอนุบาลฝันในฝันก็ดีหรือเราฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องโลกวิญญาณต่างๆพวกนี้มันจะมีกลุ่มหนึ่งที่สามารถมีฤทธิ์ในการแสดงตนได้บางตัวบางพวกพูดบางพวกก็สามารถแสดงตนเป็นไก่ได้เหมือนเราในห้องแอร์อย่างเนี้ยอยู่ๆทำไมมันมีผีเสื้อบินเข้ามาเต็มไปหมดเลยทั้งที่เราปิดประตูหน้าต่างปิดอะไรหมดแล้วอย่างนี้บางทีมันก็เป็นฤทธิ์ของพวกพูดเหล่านี้ก็มีนะหรือบางทีเรากำลังนั่งกันอยู่ในห้องแอร์อย่างนี้อย่างดีไม่มีรูไม่มีที่จะมีช่องอะไรต่างๆได้เลย
อ้าวบางทีมีงูเลื้อยเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้บางทีมันเกิดจากพูดก็มีพวกนี้ก็จะมีฤทธิ์

ส่วนที่สามารถแสดงฤทธิ์แสดงตนออกมาได้แล้วก็เป็นเหตุเหมือนกันว่าการที่แสดงของเขานั้นแสดงอะไรอย่างเช่นถ้าเราไปอ่านประวัติของพระธุดงค์หลายๆองค์หลายๆท่านก็จะเจอพวกพูดเหล่านี้บางทีมันมาทดลองตบะบารมีทดลองใจของท่านก็มีคือแปลงตัวมาเป็นงูตัวขนาดเนี่ยเสาอย่างเนี้ยเสาสภาของเราหรือเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นเมตรหรือบางทีใหญ่มากที่เราเคยได้ฟังหลวงปู่อยู่องค์หนึ่งที่ท่านเป็นสัมมาเนนตอนนั้นนะที่ท่านเดินธุดงค์ไปนั่งอยู่โอ้โหมันเป็นพูดเลยนะเขาเรียกว่าเป็นงูเจ้าที่ประมาณนั้นอ่ะใหญ่ขนาดไหนคือเหมือนเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยมันเลื้อยมาเอาสี่ข้างมันอ่ะเนี่ยมาถูไปที่แก้มท่านอ่ะทีแรกท่านกลัวนะกลัวน้ำตาไหลเลยแต่พอมานึกได้เอ๊ะเราก็อุทิศชีวิตให้กับพระศาสนาแล้วนี่ถ้ามันมีเวรต่อกันอยากกินก็กินเลยเนี่ยมันเลื้อยมาลองเลื้อยมามวนจากนั้นมันก็เลื้อยหายไปอย่างนี้ก็มีดังนั้นไอ้พวกเหล่านี้เจอเยอะหรือพูดบางตัวบางแห่งก็แสดงฤทธิ์ลองใจให้เห็นเป็นทองก็มีให้เห็นเป็นแก้วแหวนเงินทองลองดูว่าองค์พระนี่ยังมีความโลภอยู่ไหมมาแสวงหาโมกขธรรมจริงไหมอะไรไหมพวกนี้ก็เจอหลากหลายซึ่งพอเราไปอ่านประวัติเหล่านี้บางคนบางท่านไม่เข้าใจก็จะมองว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้หรือท่านขี้โม้หรือเปล่าท่านโกหกหรือเปล่าไม่มีใครไปด้วยนี่ท่านก็เขียนได้เต็นตุเป็นตะนี่แต่ถ้าเราศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพวกพูดนี้ก็เข้าใจว่าอ๋อบางอย่างเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากกายละเอียดที่เขาสร้างขึ้นมานะมันไม่ใช่เกิดเป็นงูจริงๆที่ตัวขนาดนั้นพวกก็จะไปแสวงหากันว่ามันอยู่ถ้ำไหนแสวงหากันไม่เจออะไรอย่างนี้นะอันนี้พูดทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิดสี่ขอบุคคลทั้งปวงนะครับบุคคลผู้หญิงผู้ชายต่างๆพวกเนี้ยแต่จะเป็นใครก็ตามที่เป็นคนทั้งหลายเนี่ยนะก็เหมือนกันก็เป็นผู้ที่ไม่มีเวรไม่มีภัยนั่นแหละไม่เป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิด5ขอผู้ที่นับเนื่องด้วยอัตภาพทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิดเมตตาเจโตยมุตแผ่ไปโดยไม่เจาะจงด้วยอาการ5อย่างนี้นี่นักเรียนก็รู้ว่าอ๋อนี่เขาเรียกว่าเราแผ่ไปอย่างนี้ไม่เจาะจงอะไรเลยเอาภาพรวมๆเอาภาพรวมๆนี่ก็เรียกว่าวิธีการแผ่แบบไม่เจาะจงแล้วก็นี่มาดูวิธีการแผ่เจาะจงเป็นอย่างไรเมตตาเจโตมุตแผ่ไปโดยเจาะจงด้วยอาการ7อย่างอะไรบ้างคือ 1. ขอสตรีทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิดอันนี้จะแผ่เจาะจงมาแล้วเฉพาะกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรีอะไรพวกนี้ก็แผ่ไปสำหรับกลุ่มจะอันนี้เจาะจงสำหรับกลุ่มผู้หญิงขอบุรุษทั้งปวงก็เป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนรอดอันนี้แผ่ไปที่กลุ่มผู้ชายขออารยชนทั้งปวงอันนี้แก่ไปที่กลุ่มของผู้นำเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนรอดแล้วข้อ4ขออนารยชนทั้งปวงอนารยชนคือพวกไหนก็คือพวกที่ไม่ได้เป็นอารยชนคือเป็นคนที่ไม่มีอารยะเขาเรียกว่าเป็นพวกที่ เราเรียกพวกอะไรล่ะพวกไม่มีมารยาทอะไรประมาณนั้นมั้งพวกไม่มีวัฒนธรรมอะไรประมาณนั้นน่ะพวกอนารยชนขอเทวดาทั้งปวงอันนี้แผ่ไปถึงเทวดาด้วยเนี่ยแผ่ไปถึงเทวดานะนักเรียนเราต้องเข้าใจว่าวิธีการแผ่ไม่ตามต้องไปถึงพวกเทวดาด้วยพวกเทวดาเหล่านี้เขาก็รับรู้ได้เพราะเขาเห็นบางทีถ้าอยู่ในภพใกล้เคียงกับมนุษย์อย่างเงี้ยเขาก็จะเห็นความสว่างในตัวของแต่ละคนใครที่ทำสมาธิเข้าถึงสมาธิขั้นสูงได้เลยได้เขาก็จะเห็นก็รับรู้ได้พวกเทวดามันก็คืออดีตมนุษย์เกรงว่าบุญกรรมที่เขาทำมันได้ระดับไหนระดับภูมิลุกขะเทวาภูมิเทวาลุกขะเทวาอากาศเทวาชั้นจตุมหาริกาดาวดึงยามาดุสิตนิมมา

ปรนิมมิตวสวตีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ย ก็แผ่ไปพวกเทวดาหกขอมนุษย์ทั้งปวงนี่ขยายมาแล้วเป็นกลุ่มๆไปกลุ่มของเทวดากลุ่มของมนุษย์ขอวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิดวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงนี่หมายถึงพวกสัตว์นรกพวกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกพวกนี้เขาเรียกว่ามินิปาติกะสัตว์อันนี้เป็นภาพรวมออกไปเมตตาเจโตมุตแผ่ไปโดยเจาะจงด้วยอาการ7อย่างอย่างนี้นี่สำหรับแนวทางของการแผ่เมตตาซึ่งเราก็จะเห็นว่าไม่เจาะจงคือยังไงเจาะจงคือยังไงเมตตาเจโตมุตแผ่ไปโดยทิศทั้งหลายด้วยอาการ10อย่างอะไรบ้างคืออันนี้แผ่ไปตามทิศนะขอสัตว์ทั้งปวงในทิศบุรพาบุรพาก็ตะวันออกจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิดขอสัตว์ทั้งปวงในทิศปัจฉิมในทิศปัจจิมก็คือตะวันตกนะปัจจิมก็แผ่ขยายออกไปในทิศปัจจิมขอสัตว์ทั้งปวงในทิศอุดรอุดรก็คือทิศเหนือขอสัตว์ทั้งปวงในทิศทักษิณทิศใต้นะขอสัตว์ทั้งปวงในทิศอาคเนก็คือตะวันออกเฉียงใต้ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศพายัพตะวันตกเฉียงเหนือขอสัตว์ทั้งปวงในทิศอีสานตะวันออกเฉียงเหนือขอสัตว์ทั้งปวงในทิศหรดีตะวันตกเฉียงใต้ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องล่างในทิศเบื้องล่างก็คือตั้งแต่ใต้ดินลงไปพวกเนี้ยขอสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องบนไล่ตั้งแต่พวกนกพวกอะไรต่างๆในทิศอากาศเนี่ยจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิดนี่อันนี้แผ่ไปตามทิศต่างๆขอปานชาติทั้งปวงในทิศบุรพาขยายมาแล้วเห็นไหมว่าก็จะรวบมาแล้วตั้งแต่แรกๆเลยที่เราได้กล่าวไปเจาะจงไม่เจาะจงก็รวบมาเลยขอพูดทั้งปวงบุคคลทั้งปวงผู้ที่นับเนื่องด้วยอัตภาพทั้งปวงสตรีทั้งปวงบุรุษทั้งปวงอารยชนทั้งปวงอนารยชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงนี่ขยายไปตามทิศเนี่ยที่ท่านละเอาไว้เนี่ยไปยันใหญ่เอาไว้เนี่ยก็ไปทั้งทิศต่างๆตามที่กล่าวไว้เมื่อกี้นี้นะเรียกว่าทั้ง8ทิศแล้วก็ทิศเบื้องล่างทิศเบื้องบน10นะก็รวมเป็น10ทิศเนี่ยนะ1ขอปานาติขอวินิปาติกะขอวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศบุรพาจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิด2ขอวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศปัจฉิมทิศปัจฉิมหรือทิศปัจจิมเนี่ยนะ3ขอวินิปาติกะอันนี้ท่านมาถึงทิศเบื้องล่างขอวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศอุดรขอวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศทักษิณขอวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศอาคเนขอวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศพายัพขอวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศอีสานขอวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศหรดีขอวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องล่างขอวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องบนจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิดเมตตาเจโตมุตแผ่ไปในสู่ทิศทั้งหลายด้วยอาการ10อย่างนี้นี่ก็เป็นการกล่าวถึงเรื่องราวการแผ่เมตตาโดยในภาคทฤษฎีคราวนี้ในภาคปฏิบัติจริงๆแล้วเราจะทำยังไงในให้มันเกิดเป็นการแผ่เมตตาที่เกิดอานุภาพที่ได้กล่าวไปตั้งแต่แรกแล้วว่าสมาธิหรือว่าฤทธิ์แผ่ไปด้วยสมาธิอันนี้ที่ท่านขยายความเนี่ยนะนางสามมาวดีมีฤทธิ์แผ่ไปด้วยสมาธิเอ๊ะมันจะสมาธิมันเกิดอย่างไงถ้าเราไปศึกษาทำความเข้าใจอ๋อในภาคปฏิบัติเนี่ยถึงแม้ในทางซีดีเราฟังมาปุ๊บเนี่ยมันแผ่ยังไงมันถึงจะมีฤทธิ์พอภาคปฏิบัติใจของเรามันต้องนิ่งก่อนนะต้องนิ่งต้องเข้าถึงสมาธิจะเรียกเป็นคณิกะสมาธิอัปปนาสมาธิอะไรไงก็ตามจะเป็นสมาธิเบื้องต้นเบื้องกลางหรือนิ่งสนิทไปยังไงแต่เมื่อจะแ

เมตตาใจต้องนิ่งเป็นสมาธิก่อนไม่ใช่ว่าเราไปท่องเปล่าๆอย่างเดียวนะไปต้องเปล่าๆอย่างเดียวว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่ภัยคือท่องไปอย่างนั้นน่ะมันเป็นแค่ความทรงจำแต่เรื่องของการแผ่เมตตานั้นมันต้องเกิดจากสมาธิแล้วมันจะเป็นกระแสจากใจที่เกิดความปรารถนาดีคราวนี้พอใจเราเป็นสมาธิเมื่อเกิดสมาธิขึ้นตอนที่จะแผ่เมตตาบางคนก็ถามเราจะแผ่ช่วงไหนดีจะแผ่ก่อนนั่งสมาธิหรือจะแผ่หลังนั่งสมาธินะแท้ที่จริงถ้าว่าตามหลักแล้วเนี่ยมันต้องแผ่เมื่อใจเป็นสมาธินั่นก็แสดงว่าต้องแผ่ตอนหลังที่เรานั่งสมาธิเมื่อใจเราเป็นสมาธิแล้วนะคือนั่งไปจนกระทั่งจะเลิกแล้วนะก็ไปแผ่เมตตาตอนนั้นคราวนี้พอจะแผ่เนี่ยคำว่าแผ่คือยังไงในหลักของการปฏิบัติมันจะต้องจิตของเราประกอบดวงขึ้นมาดวงหนึ่งจะเรียกว่าดวงเมตตาก็ได้ดวงเมตตาคือเหมือนเป็นดวงใสที่อยู่ในกลางใจกลางกายของเราเนี่ยนะศูนย์กลางกายฐานที่7ของเราเนี่ยจากนั้นดวงเนี่ยเป็นดวงที่บรรจุความรักความปรารถนาดีความมีเมตตาอยู่ในดวงนี้ความรักความปรารถนาดีความมีเมตตาขนาดไหนเอาขนาดว่าคนที่เราเกลียดที่สุดเนี่ยคนที่เรารู้สึกว่าโอ้โหทำร้ายเรามาเราไม่ชอบเรารู้สึกเกลียดมากเลยถ้าเขามานั่งต่อหน้าเราเนี่ยเราไม่มีความโกรธเขาเลยไม่มีความเกลียดเขาเลยมีความรักปรารถนาดีเหมือนแม่ที่รักลูกหรือเหมือนคนที่รักษารักดวงตาตนเองข้างเดียวอย่างเงี้ยคือมีความรักปรารถนาดีเขาเหมือนลูกเหมือนญาติตัวเองจริงๆไม่มีความโกรธเกลียดเหลืออยู่ในใจเลยนี่คือพลังของเมตตาเห็นไหมตอนที่พนางสามดีสอนหญิงบริวารนะบอกให้ใจเสมอก็คือมีความรักความปรารถนาดีตนเองอย่างไรก็ให้รักปรารถนาดีทั้งพระราชาแล้วก็พระนางมาคันธยาเหมือนอย่างนั้นถามว่าใจเราทำได้ไหมบางคนบอกว่ามันทำยากแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆอย่าลืมว่าท่านใช้คำว่าเจริญก็คือต้องทำบ่อยๆตั้งไว้บ่อยๆเอาเป็นว่าถ้าเรามีความรักความปรารถนาดีอยู่ในดวงเมตตาของเราอย่างนี้จากนั้นเนี่ยก็ขยายความรักความปรารถนาดีมาที่ตัวเราก่อนไปทั่วทุกทิศทิศซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนเหมือนอะไรเหมือนก้อนน้ำแข็งที่มันขยายไอเย็นออกไปรอบทั่วทั้งตัวไงขยายออกมาคลุมตัวเราขยายตัวเราก่อนให้ตัวเราเนี่ยมีไม่มีเวรไม่มีภัยมีความสุขอะไรต่างๆแล้วก็ขยายมาที่ตัวเราจากนั้นจึงขยายเป็นวงรอบออกไปนะซ้ายขวาหน้าหลังด้านบนเห็นไหมก็ขยายคลุมไปทั้งถ้าอยู่ในครอบครัวเนี่ยแล้วก็คลุมไปทั้งบ้านของเราสรรพสัตว์ทั้งหลายจะเป็นสัตว์สองเท้าเท่ามากเท้าน้อยไม่มีเท้าจิ้งจกตุ๊กแกมดอะไรต่างๆที่อยู่ในบ้านคนในบ้านอย่างเงี้ยแล้วก็แผ่ขยายไม่เทวดาผีสางนางไม้ต่างๆที่อยู่ในบ้านก็แผ่ไปนี่ขยายออกไปจากตัวของเราเนี่ยขยายออกไปคลุมไปทั้งบ้านของเราจากนั้นก็แผ่ขยายคลุมไปบ้านรอบข้างคลุมไปทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลจังหวัดอำเภอจังหวัดไปทั้งคลุมไปทั้งประเทศอย่างนี้ไงเห็นไหมคลุมไปทั้งประเทศจากนั้นก็คลุมไปทั้งประเทศเพื่อนบ้านคลุมไปทั้งโลกนี่แผ่ขยายคลุมไปอย่างนั้นนะแผ่หมายถึงว่าใจเราขยายคลุมไปคลุมไปทั้งโลกคลุมไปทั้งจักรวาลคลุมไปทั้งแสงโกฏจักรวาลอนันต์จักรวาลคลุมภพสามกามภพรูปภพอรูปภพอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือมันต้องเกิดสมาธิแล้วแผ่ออกไปอันนี้ถ้าเป็นขั้นที่ผู้ปฏิบัติจนกระทั่งเขาไปรู้ไปเห็นเขาก็จะเห็นว่าออกกระแสใจที่ดวงเมตตาหรือกระแสแห่งความเมตตามันออกไปอย่างไรแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่ถึงขนาดนั้นเราก็ฝึกเนี่ยฝึกแผ่ไปอย่างเงี้ยฝึกแผ่ไปฝึกแผ่ไปนี้จึงเรียกว่าเป็นสมาธิหรือว่าเมตตาที่เกิดจากสมาธิ ไม่ได้เกิดจากการแผ่ด้วยการพูดเปล่าๆอย่างเดียวถ้าเป็นเนี้ยมันถึงจะมีฤทธิ์ถ้าเราไปท่องจำสเปสตาอเวลามันก็ได้แค่ระดับหนึ่งนะมันก็เป็นนักท่องจำไป

คือกระแสใจหรือกระแสของความรักความปรารถนาดีเนี่ยบางทีบางคนเอ้ยมันเป็นไปได้หรือมันเบ้อหรือเปล่าซึ่งเราเคยได้ยินได้ฟังนักวิทยาศาสตร์ที่เขาเอาไปทดลองนั่นไงเห็นไหมว่าแค่เอาต้นไม้สองกลุ่มใช่ไหมเอาผักมาปลูกไปลองดูก็ได้นะนักเรียนเห็นนักวิทยาศาสตร์เขาเอามาพูดเขาเอาไปทดลองคือเอาพวกผักเนี่ยมาปลูกไว้กระถางหนึ่งแล้วก็อีกกระถางหนึ่งเหมือนมันกระถางซ้ายกระถางขวากระถางซ้ายเนี่ยก็ให้คนในบ้านหรือถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนในโรงเรียนก็จะให้ทุกคนเนี่ยมาทุกเช้านะก็ด่าคนอยากด่าอะไรก็ด่าไปด่าไปเรื่อยๆด่าไปใส่ก็ต้นไม้นั่นนะไอ้ต้นผักที่ปลูกไว้นะแต่อีกฝั่งหนึ่งขวามือนี่ก็ไปแผ่เมตตาพูดคำดีปรารถนาดีท่านบอกว่าสองฝั่งเนี่ยมันโตไม่เหมือนกันนะไอ้ผักฝั่งนี้ถ้าเราพิสูจน์ว่าบางทีมันอาจจะอยู่ที่สายพันธุ์มันมั้งก็อาจจะหลายๆต้นหน่อยก็ได้ทดลองดูคือกระแสของความรักความปรารถนาดีกับกระแสของการโกรธหรือกระแสของความไม่ดีเนี่ยมันจะมีผลถ้าเรามองจากความเป็นจริงเหมือนคลื่นอย่างเนี้ยมันคลื่นวิทยุคลื่นทีวีต่างๆมันก็เหมือนเป็นคลื่นของความสะอาดบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นจากใจของเราที่มีความรักความปรารถนาดีมันก็คล้ายๆอย่างนั้นนะมันแผ่ขยายเป็นกระแสคลื่นออกไปในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะปีนี้ก็บอกมันจะเข้าสู่ยุคอะไรนะซูเปอร์เอลนีโญเลยต่างๆเนี่ยเห็นบอกว่าตั้งแต่ปลายเดือนนี้เป็นต้นไปมันจะเข้าสู่ซูเปอร์เอลนีโญจะแรงจะแรงมากจะร้อนมากนะคลื่นความร้อนจะขึ้นสูงมากอาจจะแรงไปจนทั้งถึงปีหน้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นไอ้คลื่นความร้อนอะไรพวกนี้ทำไมนักวิทยาศาสตร์เขาไม่สามารถแก้ไขได้ในเมื่อมันมีคลื่นความร้อนทำไมไม่ผลิตคลื่นความเย็นนะแทนที่จะเอางบประมาณไปผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์มาเข็นมาฆ่ามนุษย์เสียหายไปไม่รู้กี่ล้านล้านเนาะหรือบางทียิงพากันไปถึงดวงจันทร์ดวงอังคารเพื่ออะไรทำไมไม่เอางบประมาณพวกนี้มาวิจัยทำดาวเทียมอะไรก็ได้นะยิงขึ้นไปแล้วก็มันมีคลื่นความร้อนแล้วก็ยิงคลื่นความเย็นมาสิ แอร์มันทำให้เย็นได้เลยใช่ไหมตรงไหนมันแรงก็ยิงคลื่นมาให้เมฆมันสามารถทำให้ฝนตกตรงนั้นได้ถ้าไหนมันท่วมไม่ให้ฝนตกก็ยิงคลื่นไปอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะทำได้นะก็เห็นว่าพากันเก่งนักเก่งหนานี่ไปจนถึงดาวอังคารแล้วทำไมแค่นี้มันยังทำไม่ได้มันไม่ทำเลยมันพากันไปคิดผลิตแต่อาวุธยุทโธปกรณ์มาเข็นมาฆ่ามันก็ยิ่งสร้างคลื่นของความเกลียดชังคลื่นของการเข็นฆ่าพยาบาทปองร้ายมันก็จะยิ่งร้อนขึ้นร้อนขึ้นโลกมันก็ร้อนขึ้นร้อนขึ้นคือมันไม่คิดที่จะมาช่วยกันดูแลโลกไงคิดจะทำลายล้างซึ่งกันและกันเห็นไหมมันมีผลนะกระแสใจของแต่ละคนกระแสความรักความปรารถนาดีคือคลื่นกระแสพวกนี้ก็เหมือนกันพอคลื่นกระแสแห่งความเมตตาปรารถนาดีแล้วแผ่ขยายออกไปถึงบอกไงว่าสัตว์บางชนิดแม้มันจะดุยังไงแต่พอได้รับกระแสแห่งความเมตตาปรารถนาดีที่แผ่ออกไปโดยเฉพาะพระธุดงค์หรือพระนักเดินป่าในสมัยก่อนเนี่ยเป็นพื้นฐานของท่านนะเรื่องของความแผ่เมตตาดังนั้นพวกงูพวกช้างพวกเสือพวกอะไรต่างๆบางองค์บางท่านนั่งแผ่เมตตาโอ้โหสัตว์นี่มานั่งล้อมสิงสารสัตว์มานั่งล้อมมานั่งฟังอะไรที่ว่าดุร้ายต่างๆด้วยแสงกระแสความเมตตาของท่านก็สามารถทำให้พวกนี้มันเชื่องได้มันรักมันปรารถนาดีต่อท่านได้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆคือใจของเราเนี่ยพอเป็นสมาธิแล้วพอก่อนออกจากสมาธิหรือก่อนจะนอนอย่างเงี้ยแล้วก็แผ่ไปอย่างนี้นี่คือภาคปฏิบัติถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆกระแสของเราก็จะตั้งมั่นขึ้นพอทำแรกๆมันอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่พอทำบ่อยเข้ามันก็จะคุ้นเคยทำได้มากขึ้นนี่เป็นการแผ่เมตตาทั้งในภาคของทฤษฎีแล้วก็ภาคของ

ปฏิบัตินะให้นักเรียนเอาไปทำความเข้าใจอย่างนี้ถ้าไม่ฉะนั้นก็จะงงว่ามันจริงหรือทำไมโยมก็ท่องสัพเพสัตตาเอาเวลาอภยาประชาทุกวันทำไมมันไม่มีฤทธิ์สักทีนะคือไอ้ท่องนะมันส่วนหนึ่งนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเอาไปทำให้ได้นะต้องฝึกทำให้ได้อย่างที่บอกไปว่ามันทำได้ขนาดที่ว่าโอ้โหเราเคยมีแต่คนเคยทำร้ายเราเนี่ยเคยทำให้เราเจ็บปวดอะไรต่างๆพวกนั้นนะเราแผ่เมตตาให้อภัยเขาได้ไหมรักปรารถนาเขาได้จริงๆไหมถ้าทำได้ก็แสดงว่ากระแสใจเราก็หลุดออกมาอันนี้เป็นเรื่องราวของสมาธิฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยสมาธิที่เล่าเรื่องราวมากล่าวมาทั้งหมดก็คือให้เห็นอนุภาพของสมาธิของนางสามาบดีตรงนี้นะก็นี่เหตุการณ์ตรงนี้ต่อไปเนี่ยยังไงเมื่อพระนางสามาบดีบอกอย่างนั้นกษัตริย์เองหรือพระเจ้าอุเทนเองก็รู้สึกเห็นอนุภาพเริ่มเชื่อมั่นคือเชื่อมั่นจากคนที่อยู่ใกล้ตัวก็คือพระนางสามาบดีแล้วก็บริวารแล้วจึงได้มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่พระนางสามาบดีนับถือก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท้าเธอเสด็จเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทรงถึงพระองค์เป็นสรณะแล้วคือคำว่าทรงถึงนี่ก็หมายถึงว่าได้นับถือพระพุทธเจ้าคือตอนแรกเนี่ยอย่าลืมว่าในยุคนั้นพระพุทธศาสนาเขาถือว่าเป็นศาสนาใหม่เป็นคำสอนใหม่ผู้คนก็ยังไม่ได้ให้ความสำคัญมากมายแม้กษัตริย์หลายๆแคว้นหลายแห่งท่านก็เลยไม่ได้เห็นความสำคัญนะก็ยังมีประเพณีนิยมเขาอยู่อะไรอยู่พระเจ้าอุเทนถ้าไม่ได้มาเจอพระนางสามาวดีดึงมาเข้าวัดอย่างนี้ก็คงจะยากเหมือนกันคราวนี้พอมาเจอเหตุการณ์อย่างนั้นเขาก็เลยยอมรับนับถือพระพุทธเจ้านับถือพระพุทธศาสนาทรงนิมนต์ถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์สิ้น7วันแล้วทรงเรียกพระนางสามาวดีว่ามาตรัสว่าเจ้าจงลุกขึ้นรับพรคำว่ารับพรอย่างที่บอกว่ารับคำมั่นสัญญาที่เราให้เอาไว้อยากได้อะไรล่ะเหมือนเวลาเราบอกลูกบอกหลานไงสอบไม่ได้นะเดี๋ยวให้รางวัลนี่ถ้าเทียบเป็นปัจจุบันก็คือให้รางวัลเนี่ยได้เวลารับรางวัลแล้วถ้าเป็นเราจะเอาอะไรดีนักเรียนนี่เขาจะให้รางวัลจะรับอะไรดีครั้งนี้พระนางสามาวดีเองเนี่ยหัวใจของท่านผูกพันอยู่กับพระรัตนตรัยผูกพันอยู่กับพระพุทธศาสนาพระนางสามาวดีกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชหม่อมฉันไม่มีความต้องการด้วยสิ่งทั้งหลายมีเงินเป็นต้นแต่ขอพระองค์จงพระราชทานพรนี้แก่หม่อมฉันคือพระศาสดาพร้อมทั้งภิกษุ500รูปจะเสด็จมาในที่นี้เนืองนิดได้โดยประการใดขอพระองค์ทรงกระทำโดยประการนั้นเถิดหม่อมฉันจักฟังธรรมโอ้โหคือตอนแรกๆเนี่ยด้วยความที่พระเจ้าอุเทนยังไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสถ้าเราย้อนกลับไปดูตอนที่ผ่านๆมาแต่หัวใจของความเป็นพุทธ

ก็พากันไปเจาะช่องเพื่อดูพระพุทธเจ้าเสด็จไปบ้านของเศรษฐีคนนั้นบ้านของเศรษฐีคนนี้คือเห็นได้แต่เห็นอยู่บนปราสาทนะด้วยความที่มันมีกฎระเบียบของทางราชสำนักเขาไม่สามารถที่จะไปเดินเตร่เฮฮาได้ตามอำเภอใจแต่ก็อยากจะเห็นพระพุทธเจ้าคือเห็นภายในนั้นส่วนหนึ่งแต่ก็อยากเห็นด้วยตาหยาบกายหยาบด้วยตาเนื้อเหมือนกันสุดท้ายก็พากันไปเจาะช่องเจาะรูเพื่อจะบูชาพระเจ้าอุเทนไปเห็นบอกไปเจาะทำไมรูเล็กๆก็เลยสร้างเป็นหน้าต่างให้เลยไงแต่ก็พระเจ้าอุเทนในตอนนั้นยังไม่ศรัทธานะแต่ตอนนี้ศรัทธาแล้วก็เลยถือโอกาสว่าโอ้โหไม่อยากได้พรอื่นเลยเงินทองไม่อยากได้ขออยากได้ทำบุญเนี่ยกว่าเขาจะได้ทำบุญนะนี่ขนาดมีความพร้อมทั้งเรื่องของทรัพย์สินเงินทองต่างๆนะแต่โอกาสไม่เปิดแต่พวกเรานี่เปิดตลอดนะเปิดตลอดอยากจะมาทำบุญหอฉันก็มาอยากจะมาไหว้พระเจดีย์ก็มาอยากจะมาทำบุญอะไรก็มาโอกาสมีแต่เราจะโอกาสนั้นมาสั่งสมบุญบารมีไหมแต่เนี่ยกว่าท่านจะได้ทำดูดิโอ้โหต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จึงได้ขอพรว่าอยากจะถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์500รูปมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขทรงเป็นประธานอยากจะฟังธรรมเนี่ยพระราชาถวายบังคมพระศาสดาทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงทรงเสด็จมาในที่นี้หนึ่งนิดพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์500ภิกษุ500รูปเหล่าหญิงซึ่งรวมทั้งพระนางสามาวดีเข้าด้วยกล่าวว่าหม่อมฉันจักฟังธรรมพอกล่าวเช่นนั้นก็เลยไปบอกนะไปกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกจะให้พระพุทธเจ้ากับพระภิกษุสงฆ์รวมทั้งหมด500รูปมาฉันทุกวันที่พระราชวังนี้เพราะว่าพระนางสามาวดีเนี่ยอยากจะฟังเทศฟังธรรมนั่นนะกว่าเขาจะได้ฟังนะโอ้โหต้องใช้เวลาแล้วก็พระนางสามาวดีมีความใคร่อยากฟังเทศฟังธรรมขนาดว่าให้นางอะไรหลังคอมนั่นนะไปฟังให้บริวารไปดันไปเป็นตัวแทนไปฟังเทศพุทธเจ้าเรามาถ่ายทอดให้ฟังนะเห็นไหมเนี่ยแต่ของตอนนี้อยากจะฟังเทศจากพระพุทธเจ้าเองเลยจึงได้นิมนต์มาอยากจะฟังธรรมในความจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อไปว่าพระศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรธรรมดาการไปในที่เดียวหนึ่งนิดย่อมไม่ควรแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะมหาชนหวังเฉพาะพระพุทธเจ้าอยู่พระองค์ก็บอกโอ้การที่จะมาประจำทุกวันไม่ใช่วันนี้ก็มาอีกแล้ววันนี้ก็มาอีกแล้ววันนี้ก็มาอีกแล้วเป็นการไม่เหมาะสมเพราะว่าประชาชนในแคว้นต่างๆในเมืองต่างๆก็อยากจะเห็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันก็อยากจะฟังเทศฟังธรรมพระพุทธเจ้าเหมือนกันพระองค์ก็ตรัสบอกข้าเจ้าอุเทนไปอย่างนั้นพระราชาตรัสว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าอย่างนั้นขอพระองค์ทรงสั่งภิกษุไว้รูปหนึ่งเถิดพระศาสดาสั่งพระอนนทเถระแล้วจำเดิมแต่นั้นพระอนนทเถระนั้นก็พาภิกษุ500รูปไปสู่ราชกุลหนึ่งนิดพระเทวีแม้เหล่านั้นเลี้ยงพระเถระพร้อมทั้งบริวารฟังธรรมอยู่เนืองนิดเห็นไหมว่าโอ้โหกว่าจะสถานการณ์จะเรียกว่าใช้ความดีชนะความเลวชนะความไม่ดีของบุคคลอื่นถึงแม้โอ้จะเรียกว่ามันเฉียดตายเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าใจไม่นิ่งพอกำลังสมาธิไม่นิ่งพอนี่โดนยิงธนูทะลุทีเดียวตาย500ศพเลยนะดังนั้นนี่มันก็เสี่ยงเหมือนกันแต่ด้วยความที่หัวใจของท่านสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความปรารถนาดีความมีเมตตาแผ่ขยายความมีเมตตาพลิกชีวิตนะทำให้ทั้ง500คนมีโอกาสได้สั่งสมบุญบารมีดังนั้นโอกาสในการสั่งสมบุญบารมีแม้อยู่ในสถานการณ์พร้อมขนาดนั้นนะมันก็ไม่ใช่ง่ายแต่ตอนนี้พวกเรามีโอกาสเรียกว่าเนื้อนาบุญยังมีอยู่นะโอกาสยังมีอยู่ไทยธรรมยังมีอยู่
ก็พึง

รีบขนขวายเพราะบางช่วงบางโอกาสบางทีเราอยากจะทำบุญมากเลยแต่ว่าไปเกิดในยุคที่ไม่มีเนื้อนาบุญโอ้เสียโอกาสอีกหรือมีทั้งทายธรรมมีทั้งเนื้อนาบุญแต่ไม่มีโอกาสนะไม่มีโอกาสโอ้ติดโน่นติดนี่ติดภารกิจมากมายไม่มีโอกาสแต่ตอนนี้เราพร้อมนะยังมีความแข็งแรงยังมีโอกาสมีเนื้อนาบุญมีทายธรรมก็รีบสั่งสมบุญสั่งสมบุญรีบฟังธรรมสั่งสมปัญญาบารมีให้กับตัวเราเองเพราะว่าบุญคุณไม่ใหญ่ตอกย้ำพวกเราเสมอว่าเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีดังนั้นเราก็ต้องทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีแม้นมันจะแจ้งได้แค่ไหนยังไงก็ทำไปเถิดโอกาสมันมีแล้วก็รีบสั่งสมบุญบารมีเพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีสำหรับเราไหมสำหรับวันนี้แล้วก็ขออนุโมทนาสาธุการขอทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมาตรปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบไปด้วยกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการ

0: หาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมติสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เด็กคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาปลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่น

เสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

0: ได้เวลาแห่งความสำเร็จแล้วค่ะสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีเวียน1นั่ง2สวด3เวียน1เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์อย่างน้อยวันละ1รอบนั่ง2ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงสวด3สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรอย่างน้อยวันละ3จบขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันทำสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีนี้ด้วยกันนะคะเพราะบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ
1: ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับนายโอเอวัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาและพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR code รอ QR code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D numberไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันที

0: อีกขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะครับสาธุ
1: ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราเปลือกตานิดหน่อยหลับตาสักค่อนลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคันเนว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันก็ดีแล้วก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะต้องเบาๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆไอ้เยือกเย็นหายใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลาย

ตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันเตลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมวดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้วันละสองเวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัว

ของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งๆนุ่มๆเบาๆให้ใจใสๆใจเย็นๆถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกว่าสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยพอเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะโล่งๆโปร่งๆกลวงๆอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆต้องรักษาใจให้เย็นๆให้รักษาความนิ่งๆนุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปล่ะคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุข

และความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานๆโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆที่เดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆแต่เป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางแล้วใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะได้เข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาทำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคน

ยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆนุ่มๆนานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางสางก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยามอรุณโดไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆแล้วนั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเจนรักขังปันธามิสัพพะโสเตทะรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธัสสะเนปโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติอวัน

บุญมากเท่าภูเขาเมื่อไหร่อะไรอะไรก็ปิดไม่อยู่บังไม่อยู่ใครๆก็จะเห็นความดีของเราจำคำของยายเอาไว้ให้ดีนะเราสร้างความดีสร้างบุญของเราไปอย่างนี้จะได้ชื่อว่ารักตัวเองส่งเสริมตัวเองทำบุญมากๆเข้าสักวันหนึ่งบุญจะเต็มแน่นอนถึงวันนั้นเราก็สบายมีแต่ความสุข

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

เพื่อหลุดพ้นจากภายในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารณีนะสหะ

0: นะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าไปกดลูกในตานะจ๊ะให้หลับตาพอสบายสบายเหมือนเราปลื้มตาไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะปลื้มตานิดนิดแล้วก็ผ่อนคลายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั้งเนื้อทั้งตัวของเรานะจ๊ะให้รู้สึกสบายตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือเนี่ยให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายอย่าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเราเนี่ยมันตึงมันเกร็งมันเครียดนะจ๊ะปรับท่านั่งของเราให้ถูกส่วนให้รู้สึกผ่อนคลายจริงๆเนี่ย

ธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเราที่สำคัญมากทีเดียวเพราะว่านอกจากจะเป็นที่มาเกิดเป็นที่ไปเกิดคือที่เกิดที่ตายของเราแล้วยังเป็นที่หลับและที่ตื่นของตัวเราด้วยแต่ที่สำคัญศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนมาหยุดใจหรือนำใจท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภัยในวัฏสงสารภัยในการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยเมื่อท่านเห็นทุกโทษภัยของชีวิตในสังสารวัฏท่านก็เบื่อหน่ายการเวียนว่ายแต่เกิดในภพสามนี้เพราะว่าชีวิตที่อยู่ในภพทั้งสามนี้เนี่ยไม่ปลอดภัยเนื่องจากทุกชีวิตตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจล้วนมีผลทั้งสิ้นไม่ว่าดีหรือชั่วก็ตามไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ยังมีกฎของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและอีกหลายๆกฎเกณฑ์อีกมากมายที่คอยบังคับบัญชาชีวิตในสังสารวัฏนี้อยู่อีกทั้งมีธาตุปิดธาตุบังมาบังคับให้เราไม่รู้เรื่องความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของเราให้ชีวิตของเราเป็นความรับของเราของตัวเราเองเพราะเห็นภัยในชีวิตของการเวียนว่ายแต่เกิดนี้ท่านก็เบื่อหน่ายคลายความผูกพันใจท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็จะมาหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใจหยุดนิ่งตรงนี้ได้ถูกส่วนแล้วตรงฐานที่7ใจของท่าน

จะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงไปในกลางอวกาศที่โล่งๆแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาดวงธรรมที่มีอยู่แล้วในตัวของพระองค์ท่านและมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนจะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วเหมือนฟองสบู่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่มีไม่เท่ากันแต่ลักษณะของดวงกลมใสๆจะเหมือนกันความใสบริสุทธิ์อย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆเหมือนก้อนน้ำแข็งใสๆหรือคล้ายๆกระจกใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆหรือใสเกินกว่าความใสใดๆในโลกธรรมดวงนี้เป็นดวงแรกถ้าเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิบฐานหรือดวงปฐมมรรคคือจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานจุดเริ่มต้นของทางสายกลางภายในที่จะทำให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้ดับทุกข์ได้เข้าถึงบรมสุขอันเป็นอมตะได้จะเป็นดวงธรรมใสๆโดยมีจุดกึ่งกลางดวงใสๆนั้นเป็นที่หมายนะจะเป็นจุดเล็กๆเป็นจุดศูนย์กลางที่อยู่ในกลางดวงกลมใสๆไปในแนวดิ่งลงไปเป็นทางสายกลางเล็กๆประมาณปลายเข็มอยู่กลางดวงปฐมมรรคใสๆใจท่านก็นิ่งเลื่อยไปในกลางดวงนั้นเพราะว่าใจท่านมายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดแล้วนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนทำดวงนั้นก็จะขยายออกแล้วก็เข้าถึงธรรมดวงถัดไปมีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนกันเรียกว่าดวงศีลในกลางดวงศีลก็จะมีจุดสว่างเล็กๆในทํานองเดียวกันขยายส่วนออกมาที่บริสุทธิ์กว่าสว่างกว่าสุขมากกว่าเรียกว่าดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิท่านนิ่งอย่างเดียวหยุดใจนิ่งอย่างเดียวต่อไปก็จะเห็นไปในทำนองเดียวกันแต่ว่าบริสุทธิ์

สุดยิ่งขึ้นใสสว่างกว่าเดิมเป็นดวงกลมใสๆเรียกว่าดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะมีจุดเล็กๆใสๆเป็นจุดศูนย์กลางเมื่อหยุดนิ่งถูกส่วนก็จะขยายออกเข้าถึงอีกดวงตามหนึ่งเรียกว่าดวงวิมุตติเมตใจท่านหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงวิมุตติธรรมดวงนี้ก็จะขยายออกเข้าถึงธรรมอีกดวงหนึ่งที่มีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนกันแต่ว่าใสบริสุทธิ์กว่าเรียกว่าดวงวิมุตติญาณทัศนะทั้งหมด6ดวงนี้เนี่ยจะซ้อนๆกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันโดยมีจุดศูนย์กลางกายตำแหน่งเดียวกันแต่ความละเอียดและบริสุทธิ์ไม่เท่ากันชุดหนึ่งมี6ดวงมีอยู่ทุกคนในโลกเชื่อมให้เข้าถึงกายที่อยู่ภายในคือกายมนุษย์ละเอียดในอริยบทของสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราท่านหญิงก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายลักษณะอ่อนเยาว์กว่ากายภายนอกอยู่ในวัยเจริญในอริยบทของสมาธิกายนี้มีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้ไปทำให้มันมีขึ้นมาเมื่อเวลาเรานอนหลับแล้วเราฝันไปเห็นเรื่องราวต่างๆกายนี้แหละออกไปทำหน้าที่เรียกว่ากายฝันหรือกายมนุษย์ละเอียดเพราะมีลักษณะเหมือนกายมนุษย์หยาบคล้ายๆกันต่างแต่ว่าละเอียดกว่าบริสุทธิ์กว่าในอริยบทของสมาธิเมื่อเราตื่นขึ้นมากายนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้เวลาหลับก็ออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็เวลาเราจะไปเกิดหรือตายจากกายมนุษย์หยาบกายนี้แหละก็จะออกไปทำหน้าที่ไปเกิดกายนี้มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนแต่มนุษย์ทุกคนไม่รู้ว่ามีอยู่เมื่อเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดนี้แล้วเนี่ยก็จะได้รับความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาแต่เดิมเราเคยเข้าใจว่ากายมนุษย์อย่าไปนอกเป็นตัวจริงของเราเป็นตัวเราแต่เมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดนี้เนี่ยความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นว่ากายมนุษย์หยาบภายนอกเหมือนบ้านเรือนให้กายมนุษย์ละเอียดภายในชีวิตภายในนี้เนี่ยได้อาศัยอยู่เพื่อสร้างบารมีจะมีกายต่างๆที่ซ่อนๆกันอยู่ข้างในนี้เนี่ยเป็นชั้นๆเป็นชีวิตภายในที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นละเอียดเพิ่มขึ้นประเสริฐเพิ่มขึ้นซ่อนๆกันอยู่กายที่ละเอียดกว่าจะซ่อนอยู่ในกลางกายที่หยาบกว่ากายที่ละเอียดกว่าจะโตใหญ่กว่ากายที่หยาบกว่าซ่อนๆกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันนี้ถึง18ชั้นเรียกว่า18กาย

ที่ซ้อนกันอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านหยุดใจนิ่งอย่างนี้แหละเรื่อยไปไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้แหละแล้วก็เห็นภาพภายในพร้อมกับความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งก็บังเกิดขึ้นในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็จะมีอีกกายหนึ่งซ้อนอยู่ที่สวยงามกว่าเรียกว่ากายทิพย์ในอริยบทเดียวกันหมดทุกกายเนี่ยคือสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกันหมดเลยกายทิพย์ก็จะมีเครื่องประดับที่สวยงามมากซ่อนกันอยู่ในกลางกายทิพย์หยาบก็มีกายทิพย์ละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายทิพย์ละเอียดก็มีกายรูปภพซ่อนกันอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายรูปภพละเอียดซ่อนอยู่

ซึ่งเป็นกายที่สวยงามกว่ากายทิพย์ในกลางกายรูปภูมิละเอียดก็มีกายอรูปภูมิหยาบซ้อนอยู่ในกลางกายรูปภูมิหยาบก็มีกายอรูปภูมิละเอียดซ้อนอยู่จะซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้และเชื่อมโดยดวงธรรมหกดวงในทํานองเดียวกันต่างแต่ว่าบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกายที่สำคัญคือกายธรรมหรือพระธรรมกายที่อยู่ภายในเป็นกายองค์พระที่เราจำลองมาเป็นพระพุทธรูปลักษณะท่านสวยงามมากประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการมีเกศเป็นดอกโบตูมตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของกายมหาบุรุษบนประเสียนที่มีเส้นประศกหรือเส้นผมขดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาสวยงามมากกายนี้เป็นกายแก้วที่มีธรรมจักขุแล้วก็มีญาณทัศนะเห็นได้รอบตัวรู้ได้รอบตัวในเรื่องราวความจริงของชีวิตทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและก็อนาคตเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของตัวเราและมวลมนุษยชาติตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายเรียกว่ากายธรรมหรือพระธรรมกายมีตั้งแต่กายธรรมโคตรภูกายธรรมรสโสดากายธรรมรสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและก็กายธรรมพระอรหันต์ซ้อนกันอยู่เป็นชั้นชั้นกายธรรมนี้จะเหมือนกันทุกคนในโลกไม่ว่ากายภายนอกของแต่ละคนจะแตกต่างกันเพียงใดก็ตามในทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์แต่สิ่งที่ไม่แตกต่างกันหรือเหมือนกันนั้นเป็นชีวิตอยู่ภายในของร่างกายมนุษย์ทุกๆคนคือกายธรรมนี้ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของทุกคนในโลกเป็นกายที่มีแต่ความสุขล้วนๆไม่มีความทุกข์เจือปนเลยเป็นอิสรภาพเป็นตัวของตัวเองเป็นสุขที่เป็นนิรันดรมีแต่ความสุขความบริสุทธิ์ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบรรลุเข้าถึงกายธรรมนี้แหละตั้งแต่กายธรรมโคตรภูโสดาพระสกิทาคาพระอนาคามีแล้วก็ทั้งกายธรรมพระอรหัตตผลอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่โตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายมีแต่สุขอย่างเดียวกายมนุษย์หยาบมนุษย์ละเอียดทิพย์พรหมรูปพรหมนั้นมีความแตกต่างกันไปเหมือนกันเพียงกายเดียวคือกายธรรมแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วโลกทุกคนในโลกไม่ค่อยจะรู้จักกันเพราะว่าใจนำไปติดอยู่ในเรื่องโลกภายนอกเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องเรื่องอะไรต่ออะไรสารพัดใจจึงหลุดจากตำแหน่งที่ตั้งดังเดิมคือศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านตรัสรู้ธรรม

หลุดจากตรงนี้ไปชีวิตจึงมีแต่ความทุกข์ทรมานไม่เคยเจอความสุขเลยมีแต่ทุกข์น้อยหรือทุกข์มากทุกข์พอทนได้บ้างทนไม่ได้บ้างและก็หาทางผ่อนคลายความทุกข์ตามรสนิยมหรือความเข้าใจของตัวเองความแตกต่างภายนอกทำให้เกิดความขัดแย้งและก็ทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดมนุษย์สนใจแต่ความแตกต่างซึ่งกันและกันแต่ไม่ได้ให้ความสนใจในความไม่แตกต่างกันเลยเราไม่รู้จักว่าความไม่แตกต่างกันนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนคือพระธรรมกายในตัวซึ่งท่านสิงสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จะเข้าถึงท่านได้ก็โดยการนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นแหละเมื่อมนุษย์เข้าถึงความไม่แตกต่างกันตรงนี้ความสุขความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันก็จะมาเกิดขึ้นในโลกสันติภาพของโลกจะต้องเริ่มต้นจากสันติสุขภายในที่มาจากกายธรรมซึ่งไม่มีความแตกต่างกันเลยต้องเข้าไปถึงกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่มีลักษณะเหมือนกันทุกอย่างวันใดที่มวลมนุษยชาตินำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้และเข้าถึงกายธรรมดังกล่าวสันติสุขอันไพบูลย์ก็จะบังเกิดขึ้นในโลกนี้ความรักและการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันก็จะบังเกิดขึ้นการแข่งแย่งชิงดีกันทะเลาะเบาะแว้งกันก็จะหมดไปจะเข้าถึงยุคแห่งความเป็นอริยะก็ให้ลูกทุกคนถือโอกาสในวันนี้ทำกายวาจาใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์ด้วยการหยุดใจนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างสบายๆด้วยการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจเป็นแลนด์มาร์คของใจเป็นเครื่องหมายที่หยุดใจให้รู้ว่านี่คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมให้กำหนดเครื่องหมายเป็นดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอยู่ในบริเวณกลางท้องของเราที่เรามั่นใจว่าตำแหน่งตรงกับตำแหน่งฐานที่เจ็ดตรงนี้อย่างเบาๆสบายๆและก็ผ่อนคลายพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มๆเบาๆสบายๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่จนในกลางดวงใสใสอย่างเบาสบายสบายใจเย็นเย็นประคองใจไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งนะจ๊ะก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจกันไปตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลาง

ใสๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเลื่อยไปนะจ๊ะขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรและยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้น

ดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่าง

กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันเป็นนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกอบหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญญยังพลังอรหันตานัญจเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภะคะวะโตอุปภาคะนมการังกะโรมะเส

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระ

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ

0: ยัน
1: และขันติ
0: และขันติ
1: พึงเป็นผู้ที่
0: พึงเป็นผู้ที่
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: คนหลงงมงาย
0: คนหลงงมงาย
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตถธรรม
1: ในอัตถธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: บุญที่ข้าพเจ้า

0: สัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรม

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรม

0: าย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกัน

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชะ
0: ที่เกิดเป็นอันดาชะ
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ